0: สุขภาพดี
1: สวัสดีนารีวิทยาค่ะค่ะและที่สภาวาทียัตติต้องยากมากก่อนค่ะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะทุกคนเลยค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะว่าสภาวาทีไม่ได้จบแค่ซีซั่นนี้ดังนั้นก็เลยอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านสภาวาทีในซีซั่นต่อๆไป

0: เค้กอลูก็เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ไม่แพ้ที่ไหนๆจังหวัดบึงกาฬโด่งดังหนองน้ำกว้างใหญ่ยังน้องกุดทิ่งและด้วยรอยยิ้มของผู้คนหนองกุดทิ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและเป็นเสมือนด้วยต้นไม้ทุ่งหญ้าและสายน้ำพื้นที่แห่งน้ำกว่าร้อยชนิดโดยเฉพาะหลายชนิดที่กำลังจะสูญพันธุ์ว่าแหล่งเรียนรู้ของทั้ง9บนสะพานไม้ที่ทอดคือบทเรียนของชีวิตที่ยังเหมือ
1: ผ่านแล้วเนี่ยนะครับข้ามผ่านนอกนั้นก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมก่อนย้อนหลังไปสัก30ปีก็จะเป็นพืชไร่เชิงเดี่ยวทั่วๆไปยูคาลิปตัสทั่วๆไปแต่วิถีชีวิตอย่างหนึ่ง

0: โขงแล้วก็แม่น้ำสงขลามแล้วก็ตรงจุดนี้ก็ยังจะมีเมืองก็คือหนองกุทิงเนี่ยนะครับแล้วก็บึงคงหลงหนึ่งก็คือก็จะเนี่ยนะครับบ้านอีสานจริงๆเนี่ยจริงก็คือเรื่องของว่าถ้านอกจากหาอยู่หากินเยอะปลาเยอะแล้วเนี่ยทำไงเขาถึงจะเอาปลาการเอาปลาไปแปรรูปคือก็กลายเป็นกลุ่มเป็นปลานอกจากปลาแล้วก็คือเรื่องของเกลือเศรษฐกิจเกิดขึ้นงั้นบึงการทำเกลือสินเทาจากแม่น้ำสงขลามหยุดซึ่งห่างจากนี้ประมาณสัก4ก็เกิดการเครือข่ายเชื่อมโยงซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ชาวบ้านหัวแฮดเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ได้เกลือเนี่ยมาที่ทับต้องใช้ผลิตไหอยู่ที่พลพิสัยซึ่งมันก็เป็นเครือข่ายทางเศรษฐกิจ
1: ครับเมื่อก่อนลำห้วยเล็กๆครับ116นะครับก็ฝายน้ำล้นครับมันถึงได้มีน้ำขึ้นมาเยอะขนาดนี้แล้วก็มันก็เป็นแม่น้ำใหญ่ขึ้นมาครับสัตว์น้ำก็ทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเล็กนะครับหลายพันนะครับหลายชนิดทั้งมีที่ปล่อยมือกรมประมงก็ช่วยมาปล่อยเพิ่มนะครับปลาชะโดนครับปล่อย 5-6,000 ตัวบางปีก็เป็นปลาบึกครับแล้วปลาอื่นๆปล่อยเป็นล้านนะครับไอ้กุ้งกามๆให้กุดทิ้งเราก็มีถ่ายแล้วก็ทอดแหก็ลำปังนี่เขาก็ทอดแหกันครับกลุ่มประมงนะครับวันครับนี่ก็เป็นถือว่าเป็นอาชีพตามกุฏิงเราเนี่ยเป็นอาชีพหลักนะครับหนักเลยคือหาอาชีพตามกุฏิงเนี่ยบางคนก็ส่งลูกหลานเรียนถึงปลากุฏิงนะครับหาปลาอย่างเดียวได้ทุกอย่างครับคือผมหาครับหาปลากุฏิงก็ผมทอดเนี่ยตั้งแต่3ตะข่ายผมแล้วก็ช่วงนี้ผมดัก

0: เหลี่ยมครับเป็นรอบแปดเหลี่ยมก็ไปตั้งไว้เฉยๆครับแล้วก็ไปเอาครั้งหนึ่งครับสองวันครับสองวันต่อครั้งครับมันจะเป็นปลาฉลาดครับแล้วก็ปลากายนะครับปลากระสูบก็เข้าครับไอ้ของของนี่ครับถือว่าปลาเยอะขึ้นนะครับทุ่นทําเขตห้องห้ามนี่ที่ว่ามีความคิดว่าทุ่นป้องกันนะครับไปครับก็มันก็
1: แค่เพียงแค่พื้นที่ธรรมชาติคนบึงการหลายครอบครองกุดทิ่งในการทําประมงและแม้แต่การท่องเที่ยวเชิงอัดอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลที่ทั้งประณีตและเปี่ยมกบและต้นผือเปลี่ยนเป็นงานศิลป์ที่จับต้องได้บ้าน

ฝั่งโขงสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแปลเปลี่ยนเป็นของใช้ในจงต่อทางวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานรู้ไหมครับว่าต้นผือและต้นกกที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามหนองน้ำไม่ได้เป็นแค่พืชธรรมดาธรรมดาแต่มันคือวัตถุดิบสำคัญทอเป็นเสื่อสวยๆและจักสารเป็นกระติบข้าวเหนียวอันเฉพาะตัวจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับชาวจักสารด้วยหัวใจพร้อมพา

0: ทุกเส้นสายของงานฝีมือง
1: านทอเสื้อของแม่จุนตอนนี้มัน
2: ก็คือเห็ดหน้าเห็ดไฮเห็ดสวนยางเสื้อชอบป้ากระสานสอนสืบทอดให้รุ่นลูกรุ่นในพื้นที่ชุ่มน้ำโลกกุทิงซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่อยู่คู่กับแล้วก็สัตว์น้ำที่หลากหลายอุดมไปด้วยอาหารโดยเฉพาะสร้างมูลค่าสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนนอกจากเราจะมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายโชคดีไปกว่ายกตัวอย่างเช่นคุณยายเบาคุณแม่ดวงมาลาแล้วก็คุณแม่พอแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการทอเสื้อที่สวยสดงดงามและองค์ความรู้นี้ให้อยู่คู่กับกุทิงแล้วก็คนที่สนใจแก่ลูก
3: เธอละหามากับว่าเห็ดมาเห็ดหลายๆไว้เด็กก็เอามาได้เนาะมันเพราะว่าฝนมาครับก็ตามได้หลายๆ20ผืน30ผลมันก็ดีมันนุ่มที่มันนุ่มเลยอย่าเห็ดมันนะเลยถ้ากันเห็ดฮะสอนหลานเห็ดให้เขาเห็ดเพราะว่ายายมากอสิกี้ยายก็กลางคืนบ่ได้นอนตามเสื้อก็พอนอนก็ได้และจุดเด่นน่ะทำให้ละเอียดมากๆให้มันแน่นทั้งบนแน่นมันสิไหลห้อมกันมันแน่นลูกหลานเขาก็ว่าดีใจฮะนะภูมิใจมากเสียใจ
2: สีทุนทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นอันของเขาเองเราเลยมองเห็นว่าอย่างแน่นอนมองเห็นความสำเร็จอยู่ที่ของชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ
4: การแล้วก็เกิดสิ่งที่ดีขึ้นบนแม่ทอดเสื้อแล้วเพิ่นก็เอาไปแปรรูปมีแนวคิดตั้งสู้เฮ็ดหมวกเฮ็ดกระเพิ่มลูกสาวก็ดีใจหายขึ้นนี่เฮาสิเฮ็ดจังได๋กระเป๋าผู้ลาดว่ามันสิได้เฮ็ดพ่อก็เอามาให้เบิ่งได้เอาแล้วดีงามแล้วขึ้นครอบครัวเฮาก็เลยฮักก็เลยอยู่อบอุ่นเป็นผู้มีความ
5: ปลาเพิ่นเป็นคนน่ารักสอนคันไล่คันบักเบงให้สมาชิกในกลุ่มและเพิ่นบ่อยากให้ภูมิปัญญาของเพิ่นคนน่ารักน่ารัก

0: คนเก่งซอยสอนเป็นพวกสาบเลยค่ะไม่ไหม้นะคะสอนแบบไม่คิดตังค์บวาที่เพื่อทองค่ะเพื่อนมากขอหายไม่พบเลยสุดยอดดีค่ะเป็นบุคคลหนึ่งยอมรับมาแต่ไหน
1: ดอนนี่อันก็เป็นลูกเป็นหลานมันจังเก่งนะคะนางดอนนี่เก่งที่สุดในทุกคนในกลุ่มของเฮาให้ได้เติบโตแล้ว
2: ก็เกิดจากความต้องการที่เขาอยากจะก่อนธรรมชาติที่เขามีที่มันตอบโจทย์พัฒนาคุณภาพชีวิตทำกิจกรรมร่วมกันและนอกเหนือจากนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสังคมสามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือนะคะจากเล็กๆจากคนในชุมชนทำให้มันสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของความยั่งนี้มีภาคีเครือข่ายทั้งผสมบูรณาการกับทุนปณีทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็ยั่งยืนค่ะ
3: หลานสืบสานต่อภูมิปัญญา
4: ก็ต้องทำนาแต่ว่ามีแต่ลูกๆดีกว่าจะซื้อเขาให้กติมีใจในถ้าแก่มันจะนิ่มตัดเป็นท่อนมันแล้วแต่เล็กใหญ่ผ่าเลี้ยงมาผ่าริ้วๆเป็นริ้วตักแช่น้ำอีกทีให้มันคลายตัวมารีดอีกทีหนึ่งรีดให้มันละเอียดแบนมันจะสานง่าย
5: พวกเขากระดงกินเขาค่ะที่นี่เขาก็มีเอามาฝากแล้วเพื่อนก็เห็นมันว่ามันงามแล้วเพื่อนก็อยากเห็นมันก็เห็ดใดแล้วก็แก่เราคนในหมู่บ้านเห็นเพื่อนอยากใดเพื่อนก็เลยเห็ดคนก็เลยมาสร้างหลายมันก็ดีค่ะมันเก็บความหอนได้โดดค่ะมันทนมันบ่คือแบบพวกไม้ไผ่มันสิพุไหวสิค่ะแล้วมันก็เก็บบ่ค่อยอยู่สิค่ะคนชาวบ้านเพิ่นก็เลยมักในหมู่บ้านนี้มันอื่น
6: แต่ก่อนเพิ่งมาของตากบทนได้นานโดดเลยมันสิเป็นปี2

0: จะทนนานไม่เหมือนไม้ไผ่แม่มันก
1: ็มันก็บ่มีคนอนุรักษ์เนาะความอดทนพ่อคือพ่อมันต้องมีความอดทนคนสิเฮ็ดได้อ่ะค่ะก็เพราะมันเป็นงานฝีมืออดทนก็คือรุ่นใหม่มันก็แบบมาลองเบิ่งใส่เวลามันเป็นตัวของเฮาก็คือแบบเฮาเป็นคนมันก็เฮาก็ใส่อันนี้เฮาก็เห็นวัฒนธรรมแบบอีสานอีสานนะคะบ่ฮู้ว่าภาคอื่นเขาสิมีแบบนี้ป่าในหมู่บ้านเห็นหูเลยว่านี่คือของพ่อ
2: ครับอยากให้มันอยู่ต่อมันรู้สึกเสียดายนะ
3: เสื้อผืนกระติบข้าผือต้นกกคืออีกท้องถิ่นนั้นไม่ได้ล้าสมัยอยู่ในทุกฝีมือของชาวบึงกาฬที่อำเภอบุงคล้าพื้นที่เล็กๆริมฝั่งโขงเต็มที่นี่คือถิ่นฐานของชาวย้อกลุ่มยาวนานอาศัยอยู่ริมน้ำเก่าพร้อมด้วยภาษาเพราะตัวที่ยังคงรักษาวัดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมีเรื่องราวของอาหารพื้นถิ่นที่น่าสนใจเมนูบ้านบะมารังสรรค์เป็นอาหารที่มีใหม่และหาทานได้ยากถอนรากวัฒนธรรมอีสานได้อย่างชัดเจนรวมเอาผักพื้นถิ่นนานาชนิดคลุกเคล้ากับน้ำปลาร้าข้าวสารแท้ๆและเปี่ยมไปด้วยข้าวครัวกับแม่ใหญ่ในชุมชนไปดูว่าซุปซาวแต่ละถึงจะได้รสชาติแบบดั้งเดิมที่สาร
4: โอ้ยแต่จำความได้เกิดมากับพ่อแม่พ่นเอ็ดให้กินมันกระบยากอะเก็บผักเก็บมาได้หลายอย่างกับมาทำมานะคะสาวคุกเขาหันมันเหมือนซุปขั้นคล้ายๆยำนี่แหละค่ะสาวเขาได้เอิ้นมีผักเหลี่ยมจีจ้อเครือจีจ้อเนี่ยต้นหญ้าต้นไม้นะต้มปลามะตำปลาปลาเดะเขาเนี่ยจับพริกป่นมีงาคั่วมีเกลือปลาน้ำโขงเอามาป่นตำปรุงมันใส
5: ่ซุปซาวแบบเดิมๆเนี่ยครับป่าตามดงนี่แหละครับมาทำมาต้มตำพริกตำอะไรซุปปลาร้านะครับแต่ปลาร้าครับแต่ก่อนไม่มีผงชูรสเอามาทานได้เลย

0: อาหารหลายๆอย่างมาเรามาซาวคือคลุกข้าวให้ภาษาเยาวซาวไปหามาแล้วก็ปรุงซาวกันเข้าผักที่หาได้ก็คือผักบุ้ง
1: นิยมอยู่พวกใบอาจสิบอซอกอาจสิบมากคนอยู่นั่นแหละค่ะเด็กกันบางเด็กสมัยนี้บอิลีบุกินพักมักกินหมูกระทะอย่างไปสละเด็กน้อยเปลี่ยนไปละเนาะคนที่มักมีบ้างแต่บอม
0: รุ่นผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนครับก็หนึ่งมันเกี่ยวกับความสะดวกนะครับการหาซื้อกินมันก็สบายหาทำมากินเนี่ยมันก็ว่าตัดและเขาได้ทุกอย่างนะครับมาเขาก็เลยไม่เปลี่ยนจากแต่ก่อนก็เคยกินอาหารแบบอะไรไปหมดนะครับสูญหายนะครับเพราะว่าเราหามาสับวัสดุที่เราหามาเนี่ยยากนะครับหายากแต่ในปัจจุบันนี้ที่ท่านมาถ่ายทำมาอะไรแต่ว่าจะให้ทำจริงๆตลาดหมดแล้วครับคือผู้ชายฝ่ายต่างก็หานะครับสมัยโบราณสวายได้สารได้อะไรมาเนี่ยมาในการทำอาหารด้วยกันทั้งหมดครับทั้งเพราะว่าเราไม่ในครอบครัวนั้นนะครับไม่ต่างฝ่ายต่างกินนะทุกวันนี้นะครับมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่เราจะทานข้าวแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องพร้อมกันทำต่างกินมันก็เลยเป็นคนที่ไม่สามัคคีกันครับ
1: นะคะของโบราณเนาะแต่พ่อแต่แม่วิถีชีวิตมันอยู่นี่มันมีแต่ช่วงนี้นะจ๊ะ
0: แต่ว่าตอนหมดครับก็คืออยากจะเอาให้เป็นเอกลักษณ์ของครับเพื่อว่าอาหารหลักก็อยากจะให้ลูกหลานได้รู้ด้วย
1: จะมากินกับรีบมาตอนนี
2: ้ลอยออกมาไกลไม่ใช่แค่

0: อ้าวไม่ใช่แค่อาหารพื้นบ้านส่งต่อความรู้จากบรรพบุรุษและความรักที่คนในชุมชนรอคนนอกเมืองเข้าไปพิสูจน์ผ่านได้ยากยิ่งจะยังมีอีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งนั่นก็คือชุมชนเล็กๆริมแม่น้ำโขงรักษารากเหง้าภาษาไว้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสชีวิตของชาวไทยย้อที่ไม่ทำที่ส่งต่อจากรุ่นสู่การแต่งกายแบบดั้งเดิมและวิถีชีวิตที่ผูกพัน
1: กลุ่มไทยย้อนะครับไทยย้อก็ประมาณสักร้อยอพยพมาจากเชื้อสายไล่เชื้อสายของน้ำโขงมาก็รู้สึกว่าแต่ก่อนก็อยู่จังท่าอุทินจังหวัดนครพนมครับผมก็อพยพขึ้นมาก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงนี้ด้วยครับก็ชาลีประเพณีดั้งเดิมครับงานประจำปี1เดือน1พระเจ้าจะมีงานเล่นบุญเดือน4ก็จะนะครับก็ชาวบ้านก็ยังยึดส่วนใหญ่ก็ยังไปอยู่ครับพูดถ้าเป็นภาษาที่ผมจะพูดต่อไปนี่แหละครับที่เส้นมาดึกพูดแบบให้ย่อเฮาว่าไปแบบนี้แหละครับเอาพูดกันตรงๆก็คือคมกระบวยประตูปงเอี้ยมเสร็จแล้วครับเป็นภาษาภาษาดังแล้วภาษาอาชิโบฮู้จักภาษาวันครับแต่ว่ามันจะออกเป็นไทยๆภาษาย่อแล้ว2500มาเนี่ยเปลี่ยนมาจิตวิญญาณต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนมา

0: กรณ์ทางศาสนานะครับเกี่ยวกับจารีตประเพณีต่างๆทางเป็นพิธีกรอาราธนาศีลอาราธนาธรรมและก็เป็นพราหมณ์ครับจารีตประเพณีการสูบก็จะให้และก็เป็นหมอเป่าปลายคะแนนพิธีกรรมต่างๆการปลูกบ้านครับช่วยชาวบ้านได้ไม่มีครับไม่มีใครที่จะสนใจเลยไม่มีมีคนมาเรียนมาอะไรก็ไม่มีไม่มีใครสนใจก็เกี่ยวกับการศึกษาเขาไม่ได้มุ่งมาแต่ก่อนนี้เราจบป .4 เนาะจบป .4 แล้วเข้าบวชเรียนปัจจุบันนี้นะครับถ้าจบป .4 ก็เรียนป .5 ป .6 ป .7 แล้วก็เรียนเขาก็จบเรียนไปก็ไปทำงานทำการกันไปก็เลยลืมสนใจก็รู้สึกว่าท้อนะครับจารีตประเพณีของพยุงให้มันมีการเล่าเรียนสืบหัวใจที่สำคัญเนี่ยคือมันเป็นทำให้บุคคลเราเนี่ยมีสาจารีตประเพณีนี้ไว้แล้วก็มีตามยายนะครับขึ้นนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่แต่ปัจจุบันนี้นะครับมันไม่ว่าทิ้งจารีตประเพณีตัวเห็นพ่อเห็นแม่เห็นอะไรนั่งมันคือมันสื่อครับสื่อที่เด็กนี่แหละครับมีก็หายไปนะครับ
1: สำคัญที่เปลี่ยนไปด้วยสีสันกลองเลงประเพณีเสียงแคนและการทำบุญในชุมชนย้อเสียงกลองที่ดังเป็นทั้งหมดนี้คือหัวใจของศิลปะการแสดง

0: คงเต้นอยู่ในจังหวะของกลอง
1: เลยปีหน้าเจอกันอันนี้หลวงปู่ที่พ้นมรณภาพสำนี้เขากินกันแล้วนี่ผู้เฒ่าผู้แก่จนเบิดคืนโสดแจ้งพี่เจ้าพากันกินกันเบิดคืนเลยล่ะตื่นมาก็ชุดใหม่แล้วต่อแต่ก่อนมันเล่นกันแล้วกองอันนี้มันมีอันกองใหม่ก่อนคันว่ามีก็มีหมอลำปอกแขนหมอไม่สนใจแล้วทุกวันนี้ที่เขาก็เอาเครื่องดนตรีเต้นลำวงละวงเขาก็ดนตรีแต่ก่อนเฮาบ่มีนักร้องนักร้ำเฮานี่แหละพอบ่มีดนตรีคือคู่มื้อนี้ใหม่ได้เติบแล้วล้านแล้วหน่อยแต่ก่อนเขาสิตีแห่กินเหล้าบ่มีไปอันนี้ขึ้นมาเพิ่นก็เต้นไปน้ำนี่บ่มีผู้ตีดอกคันสิไปเทียบใส่กองสืบสาวเล่าเรื่องบ่มีผู้ตีบางคนรุ่นเก่านี่ไปเบิ่นแล้วก็มาซาแล้วผู้เฮาเป็นคนเก่าอยู่ในวัดนะว่ามีกองมีไม่หยังไม่ดูก็ได้ไม่มันในวัดนะว่าก่อนสิเป็นหยังก็ได้

0: เออยังแนะนำอยู่ว่าพื้นว่าคุณโคมุนยังแนะนำให้เขาบอกหลายๆคนอยู่น้อยนี่ก็สามสี่หน่วยมาแม่มาเพื่อมันหลวงพ่อตายแล้วเฮียนนะเพิ่นนั่นแหละหลวงพ่อก็ได้เห็ดเบิ่งนะเพิ่นนั่นแหละให้มาเห็ดดีใจน้ำลูกน้ำหลานประเพณีโบราณขึ้นมาแดงเห็นนั่นนี่ก็ได้ยินเสียงกองนี่ก็ดีใจน้ำเขาหน่อยหน่อยมาได้สำนึกก็ยังดีใจอยู่
1: จริงแล้ววิถีชีวิตของระบบธรรมชาติอยู่แล้วให้ชุมชนหวนกลับถ้าจะให้เป็นกลับเดิมจริงๆก็คงจะยากแต่คำถามจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจเกลือกลุ่ม

0: ของการแปรรูปในเชิงเศรษฐกิจที่เกิดเหมือนเดิมกลับมาเนี่ยผมคิดว่าคำถามย้อนกลับไปตรงเรื่องของการรักของพื้นที่ตรงนี้นะครับมาอุดมสมบูรณ์ได้ทางเลือกโดยที่เราไม่ต้องไปถึงชุมชนและหน่วยงานภาครัฐถึงจะสร้างความร่วมมือตรงนี้ร่วมกันได้
1: ตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของจังหวัดบึงกาฬอูนไปจนถึงวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานจักสานจักหรือประเพณีการรำกลองเลงอย่างล้วนสะท้อนถึงความภาคภูมิและการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน
2: พบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการสู่เส้นทางแห่งแรงบันชีวิตฟิตเต็มร้อยติดฟิตระยะติดตามได้ทางที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดผู้การคำบรรยายแทนเสียงและ
3: ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นถิ่นเปิดวาร์ปสถานปล่อยระดับท็อปประจำจังหวัดอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภา
4: ไอจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอบ4ทีมร่วมลุ้นชิงรัฐสภาและประธานสภาค่านิยมทางสังคมมีอิทธิพลต่อชีวิตมากกว่าครอบครัววิทยาคมฝ่ายค้านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคุณค้าไทยดีกว่าใช้ของนอกฝ่ายเสนอโรงเรียนนวมินทราการฝ่ายค้านโรงเรียนตามชมและร่วมส่งแรงเชียร์วันศุกร์ที่28สิงหาคมตั้งถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รัฐสภา FM 87.5 MHz YouTube และแอปพลิเคชันทีซีซั่น3กล้าคิดชันพลังโต้วาทีเปิดโลกการลงทุนการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.นันท์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรุ่นพบกันทุกเช้าวันเสาร์ทางโทรทัศน์รัฐสภา TP Channel

0: คนนะลูกไม่อยู่นี่โกลัวนะลูกหมาไม่มีหมาไม่ต้องกลัว
1: เรื่องปกติ
2: สำหรับปีนี้ผมจะสร้างสวนสุขภาพแห่งให้แก่ทุกๆคนดีไหมครับใหม่คือต่อต้านยาเสพติด
3: ฮัลโหลสวัสดีครับสอบถามเรื่องลานกีฬาครับที่เคยพูดไปเมื่อปีที่แล้ว
2: ผมลา
3: เดี๋ยวใครก็ดูดี
4: ๆโอ้แต่ผู้ทำความผิดโทษหนึ่ง
2: ว่าบ้า
5: ไทยเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติในเอกราชและความ

0: งเรียนไหนจะผ่านเข้าแข่งขันสภาวาทีสิ่งร่วมลุ้นชิงโล่รางวัลก่อนพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ยัตติค่านิยมทางมากกว่าครอบครัวฝ่ายเสนอฝ่ายค้านโรงเรียนเตรียมอุดมกว่าใช้ของนอกฝ่ายเสนอฝ่ายค้านโรงเรียนสุรนารีวิทย์4ทีมวันศุกร์ที่28กาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดติดวิทยุรัฐสภา FM ไทย Facebook Fanpage วิทยุ YouTube และแอปพลิเคชันที่พี่ชนะ3กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์โอวาที
1: ดูช่อง10
2: ดูช่อง10ครับ
3: นะครับ

0: รู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดู
2: วินัยจะงดเหล้าได้เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับวันนี้เก็บแต้มแรกไปนัดต่อมาเจอศึกหนักโอ้โหพลิกตัวหลบพุ่งบ้านจะเก็บแต้มไงสู้ไหมครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยไปได้อีกแต้มเก็บแต้มเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
3: ให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็ก
4: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
5: นมแม่อย่างเดียว6เดือน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พาชาแนลภาคเช้าครับ8สิงหาคมพุทธศักราช2569เช้าวันนี้ติดตามอยู่กับคุณธีรพงษ์ธนันท์

0: เอกเรียงไกรศรีรักษ์บอกว่าตนมั่นใจเรื่องของข่าวกรองแต่ประสบการณ์ที่ผ่านเปิดรอยต่อต่างๆแล้วทำให้เขาหนีไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไม่ทำกรณีของคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีออกมายอมรับแล้วครับว่าทราบข่าวล่วงหน้าแล้วแต่ยังมีความไม่ซึ่งพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์นะครับยืนยันว่าการข่าวที่แม่นยำต้องมาจากมวลชนตนได้ข่าวซึ่งขณะที่ตนดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สลอดเวดาได้รายงานต่อผู้ไม่สงบในวันที่4มกราคมถัดมารองประธานสัมภาษณ์อีกหนึ่งประเด็นครับเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสวที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยมีการลงมตินะเรียนนำเสมอทุกคนยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นคำตัดสินไม่ว่าจะวันใดก็แล้วแต่แล้วเรายอมรับเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีตนคิดว่าและบทบาทของเขาอยู่แล้วแต่บทของกฎหมายนี่คือสิ่งที่รองประธานได้เน้นย้ำแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
1: ผู้แทนราษฎรก็มีความห่วงใยด้วย4ส.ส.จากพื้นที่ภาคใต้สื่อต่อคณะกรรมการเนี่ยให้มีการคงมาหารือกันที่สภาหน่อยว่ามีทางแก้ไขอย่างไรบ้างอยู่ในพื้นที่แต่ว่ามาคุยกันในวงของสภานะครับหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเป็นประธานกรรมการมีการประชุมภายหลัง14ส.ส.จงมาชี้แจงถึงแนวทางการป้องกันการเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับรวมถึงสอบข้อเท็จจริงการอ้างว่ามีการใช้อาวุธยิงเตอร์ที่อำเภอจนะนะครับด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งติดภารกิจนะครับก็มีมั่นคงภายในราชอาณาจักรตำรวจภูธรภาค9ครับด้านคุณมนเทียนสงประชาประธานกรรมธิการก็เปิดเผยนะว่าต้องมาชี้แจงถึงสาเหตุการเกิดเหตุซึ่งประเด็นสำคัญจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการซึ่งจะต้องติดตามหาความจริงให้มนเทียนบอกด้วยนะว่าปัญหาในพื้นที่ขึ้นตั้งแต่ปี2522ปีแล้วนะครับมีขบวนการแบ่งแยกดินแดนว่าเกิดเหตุจากอะไรและปัญหาต่างๆมันก็จะตามมาซึ่ง22ปีที่ผ่านมาทุกครั้งเนี่ยมีเป้าหมายและครั้งนี้ไม่มีเป้าหมายตรงนี้ก็มีการตั้งเข้าก่อเหตุไปที่องค์กรปกครองสำนี้กับคุณมนเทียนนะฮะคุณมนเทียนเป็นพื้นที่ใน4จังหวัดเหตุเราสันนิษฐานว่าเกิดเหตุจะเกิดจากการแบ่งแยกดินแดนประมาณแล้วก็การเมืองอย่างไรก็ตามส.ส.ที่อยู่ในพื้นที่ฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลจะร่วมกันหาข้อมูลให้ชัดเจนตรงจุดครับ

0: ็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ฝ่ายค้านเขาก็จับตามองอยู่เรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
0: รวมถึงเรื่องของการโกงถึงเรื่องของ Thailand AI Passport พูดถึงประเด็นเรื่องของคดีหัวสวที่หลุดออกมาเนี่ยหลุดออกมาได้อย่างไร
1: ด้วยนะครับจะมีหน่วยงานเฉพาะที่เขาคนในหรือไม่อย่างไรนะที่เอาเอกสารข้อมูลหลุดออกมาหรือไม
0: ่สองหน่วยงานที่กำกับดูแลแล้วก็ทำงานอยู่ในขณะนี้วิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์ซึ่งเป็นของคณะกรรมการวิสามัญเอกสารหลุดออกมาณเวลานี้เนี่ยควรจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไรจะกระทบสิทธิ์นะครับเรื่องของบุคคลและกระบวนการยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป
1: นาพง
0: โฆษกคณะกรรมการมาพร้อมด้วยพันตำรวจมาชิกวุฒิสภาและพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรแหละครับนี่มีผู้นำเอกสารที่เป็นรายงานการมาชิกวุฒิสภามาเปิดเผยหรือไม่ซึ่งสวพิสิทธิ์ก็สังเกตกรณีที่มีการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องน่าเชื่อถือเพียงใดสังคมเอกสารบางส่วนหากมีการนำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2ออกมาไม่เป็นความจริงห้องหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทคุณมาเผยแพร่ควรคำนึงถึงความถูกสำคัญนั่นก็คือนำข้อมูลจากกระบวนการตามกฎหมายจะเสร็จสิ้นกระบวนการยุติธรรมซึ่งตนอยากสาธารณะอย่างแท้จริงหรือไม่หลายคำถามเลยทีเดียวนะครับถึงกรณีที่กกต.เองที่จริงมากกว่า1ชุดหรือมีความเห็นที่แตกต่างกันได้กลับมาเป็นข้อมูลจากคณะกรรมการไต่สวนข้อมูลจากในส่วนของกกต.ออกมาเผยแพร่ได้อย่างไรเรื่อง6นะครับทั้งที่ยังมีความเห็นเหตุใดจึงไม่นำข้อมูลทั้งหมดมาเปิดอย่างรอบด้านและสามารถพิจารณาเพื่อประโยชน์สาธารณะด้วยการนำข้อมูลเผยแพร่นั้นเป็นการหรือเฉพาะข้อความที่สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้รู้ผู้เผยแพร่มากกว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นธรรมวบอกว่าเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญถึงขั้นตอนกระบวนการที่ดำเนินการของกฎหมายและการนำเอกสารมาเปิดเผยต่อสาธารณะและความครบถ้วนสิทธิของบุคคลเป็นสำคัญด้วยเช่นกันส่วนเนี่ยมีการไปรับประทานอาหารกรณีการหัวสวหรือไม่ตนไม่ทราบเรื่องดังกล่าวเนื่องจาก
1: ช่วงหน้าติดตามเรื่องของสภาวะที่มิตรสาวหนักๆนะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศช่วง

0: ถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ระดับท็อปประจำจังหวัดอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภา
1: พิสุทธิ์สาคร
2: แข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่น้อยจะขาดสารอาหาร
3: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
1: นมแม
4: ่รอยแยกรูปวงผิดปกติตั้งเช่นขอบหรือพื้นทางเท้าสายไฟพื้นสะเทือนผิดปกติเมื่อรถที่กำแพงมาแจ้งเหตุได้ที่0555
5: สู่ช่วงที่2ของห้องข่าวรัฐสภาที่สภาของเราโดยเฉพาะที่ห้องส่งที่ซีซั่น3
6: ใช่
5: วันนี้
6: เราอยู่ข้างนอกคือเป็นห้องส่งเหมือนกันได้เห็นได้ตามกันนั่นแหละวันนี้พิเศษเลยเป็นกรรมการด้วยในการคัดเลือกไม่ได้สักทีมคุณวัฒนะ
5: โอ้การเตรียมข้อมูลต่างๆการพูดการบทบาทฝ่ายค้านเราได้เห็นแล้วฝีปากคมมากๆนะรองชนะเลิศภาษาอังกฤษเขาบอกว่าม
6: าดูกันหน่อยว่าคู่แรกเนี่ยนะครับเป็นคู่แรกนี่ต้องบอกว่าเป็นน้องๆนะครับอันนี้เป็นชายล้วน
5: ครับ
6: นะครับกับโรงเรียนเตรียมอุดว่าเขาได้รับรางวัลเบสปิกตมาประชันกันดูนะครับหัวข้อมากกว่าครอบครัวหรือไม่อันละคำออกมาเลยคุณวัฒนะ
5: โอ้โหรอบแปดของการตียติเนี่ยถ
6: ้
5: าตี
6: ผิดไปนิดนึงกระดูกไม่ได้คือติดผิด
5: ไปทีมกรรมการเมนแล้วนะฮะแล้วก็ชมครับคู่ที่2ครับ1ก็คือในส่วนของโรงเรียนสุรนารีวิทยาคอนครับณมวินทราที่อยู่หนุนสินค้าไทยดีกว่าใช้อะไรอยู่หรือเปล่าต้องของไทย
6: มีใจให้ทางโคราชหรือเปล่าเน
5: ี่
6: ย
5: นะฮะสุรนารีเนี่ยวันที่ยินตรงนี้คุณผู้ชมครับ
6: ครับ
5: ผมไม่รู้หรอก
6: ว่าสี่ทุ่มสุดท้ายนะครับแน่นอนว่าวันติดตามกันนะครับตอนนี้คุณไกรภูมิข้างนอกแล้วเดี๋ยวเตรียมพร้อมมือกงมือ
5: การผู้ทรงคุณวุฒิคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าแต่ดีมากๆ
6: ใช่ครับ
5: รวมไปถึงการให้ประเทศไทยในขณะนี
6: ้
5: โต้วาที

0: ครับ
1: ซึ่งประธานสภาคุณโสพลสารัมก็ไปแล้วก็อยากจะให้หลายโรงเรียนการคิดการวิเคราะห์การที่จะนำเสนอ
0: ไม่ได้โต้กันด้วยอารมณ์หรือว่าความรู้สึกกันเองนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยบ้างนะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารเหมือนกัน AI ที่มันเปลี่ยนไปล่าสุดระดับการสื่อสารให้เท่าทันยุคครับโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ร่วมกันกับแพลตฟอร์มเฟซสภาผ่านสื่อ Facebook ท่านวุฒิสภาคนที่1นะครับประธานคณะอนุกรรมการประชามีสมาชิกวุฒิสภานะครับเลขานุการคณะกรรมาธิการวุฒิสภาอนุกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการรัฐสภาเข้าร่วมพลเอกปาฐกถาพิเศษนะครับเรื่องยุคดิจิทัลโดยเน้นย้ำว่าอย่างยิ่งต่อการสื่อสารข้อมูลระหว่างองค์กรกับประชาชนคือการนำเอาข้อมูลการเสนอถือมีความเหมาะสมไปล้วนมีส่วนในรองประธานวุฒิสภาคนที่5ในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญคุมการบริหารราชการแผ่นดินฐานภารกิจและผลงานให้ประชาจึงหวังว่าภายหลังและประสบการณ์ด้านสื่อสารผมจะนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้ององค์กรนะครับทางนี้งานเสวนาก็ภาคบ่ายโดยภาคเช้าจะติดต่อสื่อสารให้บริการประชาชนของบัญชีโดยนางสาวขวัญชนกเรืองขำมาทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้บัญชีและแนวทางการนอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการยืนยันตัวตนด้วยส่วนกิจโดยคุณวรากรฉายากุลนะครับก็เป็นบิสเมตาแพลตฟอร์มอิงถ่ายทอดเทคนิคแล้วก็การสร้างเผยแพร่ประสิทธิภาพการรับชมรวมถึงการบริหารจัดการคลิปแล้วก็การประสิทธิภาพของเนื้อหาแล้วก็พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายด้วย
1: เข้ามามีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญในของนักเรียนตั้งแต่ประถมเหมือนกันที่ทำงานตอนนี้หลายคนก็ใช้เรื่องของ AI นี่แหละมาประยุกต์ใช้แล้วก็มาทำงาน
0: ปรับใช้ในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่เราจะเข้าใจแล้วก็เอาเข้าเรียกไหน
1: แน่นอนวงการสื่อครับแต่ว่าข้อมูลต่างๆคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะการสื
0: ่อ
1: มีการตรวจสอบอย่างดีนะฮะอย่างตรวจสอ
0: บ
1: มีการเช็คข้อมูล
0: AI บางอย่างเนี่ยก็ต้องมีการกรองเหมือนกันนะเราต้องเอามาดูว่าข้อมูลเขาได้จริงจากแหล่งที่มาเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าจากหลายๆแหล่งด้วย
1: คุณผู้ชมครับข้อมูลฮะคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต่างประเทศเรา
2: จากหุบเขานะคะจากเส้นเทือกเขานะคะพังถล่มลงรวมถึงเศษหินเนี่ย

0: ว่ามีผู้สูญหายและผู้ที่ยังติดต่อไม่ได้เนี่ยมากกว่า800คน
1: ครับเป็นที่จับตาของโลกใบนี้เลยทีความร้อนเนี่ยมันส่งผลไหมกับเช้าช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ดูช่อง10นะครับ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู
7: ้ปัญหาที่ถูกกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
8: กฎหมายสร้างกฎชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนเซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์
0: USGS อธิบายว่าไหลหลากครั้งใหญ่ตามแนวชายแดนที่เกิดจากแผ่นดินไหวค่ะแต่เกิดจากการน้ำงานว่าสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับเหตุป่าเหตุเด็ดของจีนว่าตอนแรกตรวจเหนือของกรุงกาดมันดุเมืองท้องถิ่นในช่วงเวลาใกล้เคียงที่ในกรณีนี้มีลักษณะเป็นดินสาขาของแม่น้ำโพเตโกชีตามค่ะ USGS ชี้แจงในเวลาต่อมาที่เกิดจากแผ่นดินไหวแต่เป็นแรงสั่น

0: ค่ะในขณะที่ชาวอินเดียอย่างน้อย133คนสูญหายในเนปก่อนบรรจบกันที่แม่น้ำคงคาทั้งนี้มีรายงานชาวอินเดียอย่างกระทบมากที่สุดโดยส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญที่กำลังเดินทางไปยังเขาไกลที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอินดูขณะเดียวกันทางกองทัพ R130J บรรทุกและอพยพผู้ประสบภัยชาวอินเดียดวงจีนได้เริ่มพิจารณาร่างกฎหมายโดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามและจับกุมทุจริตที่ใช้การเลี่ยงการรับผิดค่ะว่าสำนักข่าวซินหัวของรัฐบาลจีนและกรรมการประจำสภาประชาเนินอยู่ซึ่งระบุว่ากฎหมายฉบับเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการกฎหมายจะผ่านการอ่านแยกกัน3สุดมักจะมีการประชุมทุก2เดือนเสียงดังนั้นจึงคาดว่าจะใช้สีจิ้นผิงผู้นำจีนได้เริ่มปฏิบัติการรัฐบาลและกองทัพในขณะที่ทางการจีนมุ่งมั่นต้อนประเทศกลับมาหน่วยงานยังได้เผยแพร่รายชื่อประกาศแดงชื่อข้าราชการและพนักงานรัฐที่ลี้สุดโดยส่วนใหญ่คาดว่าจะหลบหนีไปที่แล้วจำนวน100คนนี้กลับมายังประเทศจีนแล้วยังสิทธิมนุษยชนบางกลุ่มได้รับการสอดแนมการคุกคามญาติรวมถึงการหลีกเลี่ยงขั้นตอนอย่างเป็นทางการด้วยค่ะฉบับนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความจริงการทุจริตในจีนค่ะไม่ได้เป็นแต่จีนค่ะยังใช้กฎหมายนี้เป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเกราะป้องกันตัวในการรับผิดด้วยค่ะ
1: เราจะเห็นนะคุณผู้ชมครับเป็นตัวเองแล้วก็หนีออกนอกประเทศนะถือว่าหนีเรื่องของ
2: ครับผมก็เลยมีที่มาของบางประเทศก็ต่อกันนะฮะเพื่อที่จะได้มีการจับกุมตัวดำเนินคดีได้
1: เราจะได้ยินบ่อยๆฮะคุณไอดีสากลก็สามารถที่จะดำเนินการ
0: ในการจับกุมผู้ร้ายข้ามแดนค่ะ
1: ครับรัฐสภาชนะพักเช้าครับแน่นของสสในสัปดาห์นี้เนี่ยเปิดสัปดาห์กับการอภิปรายรวมไปถึงวันนี้ฮะคุณผู้ชมครับสแกน QR code ขึ้นมาสแกน QR code นะครับแล้วก็เติมอะไรกับการประชุมหรือไม่นะครับ
2: ร่วมเสนอความเห็นของคุณมาได้ปรับปรุงเรื่องไหนยังไงบ้าง
1: ครับ
2: นะครับ
1: สภาวาทีรออยู
2: ่ใช
1: ่และนี่คือทั้งหมดในห้องข่าวรัฐสภาตามรับชมนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: กดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: ความรู้การเจรจาจำกัดอาวุธยุทธศาสตร์ครั้งแรกของโลกเกิดขึ้นโดยริชาร์ดนิกสันผู้นำโซเวียตลงนาคมพ.ศ. 2510ส่วนสนธิสัญญาล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามิทรีเมดเวเดฟของรัสเซีย

0: 1953ณกรุงปรากถึง2569ควบคุมการใช้ขีปนาวุธระหว่าง
1: สู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันสภาวาทีซีและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่ายัตติค่านิยมทางสากว่าครอบครัวฝ่ายเสนอสาผู้ที่2ยัตติใช้ของนอกฝ่ายเสนอเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฝ่ายยาติดตามชมและร่วมสิงหาคมตั้งแต่เวลา 9:00 น.วิทยุรัฐสภา FM 8และโทรทัศน์รัฐสภา YouTube สภาวาทีซีซั่น3สู่เวทีประชันพลังโต้เปิดโลกการลงทุนรู้ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทพร้อมติดตามการทำงานของห้องโลกลงทุนพบรัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
2: กำลังจะสอบขอทุนว่ะแล้วถ้ามันได้เนี่ยกูคงไม่ค่อยมีเวลาให้
3: มึงเป็นพลุมันจะจบแบบนี้ไม่ได้นะครู
4: เขาไม่ได้บอกว่ามันจะจบ
5: ครูครับครูสอบเป็นไง
6: ผมจนขำบริการทางช่อง10ตรวจ
7: เวลามิจฉาชีพคุณสับสนว่าเป็นคนรู้จักสเต็ปที่2โน้มน้าว
8: ค่ะแม่โอลูเล็ต
7: เมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อหยุดวงจร
9: ท่านประธานครับผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกท่าน
10: รอนสภาอยู่เพลินเลย
11: ตรงน
12: ี่ไง
13: ประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้รายการต่างๆของทางสถานี
14: ตะเอ
15: กำลังจะกิน4ขาบครับ
16: น่ารักขนาดเนี้ยแฟน
15: กินข้าวยังครับ
16: ตอนเย็นเขาว่าจับนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบอดเลย
15: อย่ากินเกินขาบนะครับ
17: ช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
16: โอเค
18: นับจากสสส.
19: ผมชื่อสุสาคร

0: ูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะ
1: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
2: นมแม่อย่างเดียว6เดือน

0: หลอดเลือดก็จะแข็งเถอะครับ
1: แค่ออกวิ่งอวัยวะก็จะออก
0: หลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวาน

เรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับเพื่อร่วมแสดงเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพัชรกิติยาภานเรนราชสารีนีสิริพัฒน์มหานาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นด้วยการยืนสง

นั่งลงครับอ่านสภาวะทีซีซั่น3เข้มข้นเสียงมามาเอกไรยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะฉีด 20,000 บาทนอกจากนั้นยังราษฎรครับจากเทศวันนี้เรากำลังเหลือผ่านเข้ารอบมาอย่างเข้มข้นรับชมสดณขณะนี้ครับ10วิทยุรัฐสภา FAM 1071สื่อออนไลน์ TP Channel นอกจากไลฟ์จากแชร์แล้วเรายังมีของรางวัลเป็นกระเป๋าแล้วก็แอปพลิเคชัน OTT TP Channel TP อย่างที่บอกไปจาก72อยู่4ทีมและ

0: ราจะต้องเฟ้นหาโรงเรียนแรกชนะเลิศหรือ Final Round ครับมาในยติค่านิยมต่อชีวิตมากกว่าครบเราจะมาดูความสามารถของเด็กจะออกมาแล้วมาเก่งผ่านด่านหินตั้งมาจนถึงรอบ4ทีมสุดท้ายครับต้องบอกว่านี่คือสุภาพบุรุษนะขอเสียงปรบมือต้อนรับระยองวิทยาคมจากระยอง
1: แม้นสังคมชี้ให้ดูถึงเป้าหมาย
0: ใกล้
2: ๆชี้คมพวกนายพิชยุทธ์ทิติรัตน์วรนัน
3: ท์นายตรีวิทย์คนใจบุญ
4: วุฒิกุลรัตน์
5: คนที่3นายสุภวัฒน์เจริญ
0: ระยองวิทยาคมก่อนในสภาวาทีและเขามาในซีซั่น3และเขาเข้าสู่ต่อสู้ที่มาเจอกันแม้จะในสภาวาทีซีซั่น1แต่ต้องบอกว่า3และนี่คือ1ในโรงเรียนตัวแทนของคนกรุงเทพมหานครับฝ่ายค้านเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร
6: บ้านนี้จะมีความงามได้ถ้ามีเธอเพราะ
7: เพียงเธออยู่เคียงชิดใกล้เรื่องร้ายได้
6: วันนี้พวกเรานักโต้วาทีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารับหน้าที่หัวหน้าฝ่ายค้านครับ
7: สมพรผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนแข็งผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2ค่ะดิฉัน
0: เปิดมาหมดซึ้งพิธีกรอาจจะไปไม่เป็นเหมือนกันนะฮะโต้มาอย่างไรมีเนื้อหาสาระในการโต้อย่างไรครับเอาละครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพูดการโต้วาทีและด้านภาษาไทยครับท่านโต้ทีอาจารย์เอกกนิกาธรรมเกศรดูให้เลิฟอยู่นี่มีอีก6ท่านนะฮะกิติมศักดิ์ด้วยพูดคำเดียวว่าวันนี้เอาละครับตาผมเหลือเกินอาจารย์พยาวพัฒน์เล่ห์โหนะฮะโชว์ขนาดนี้อาจารย์พ่อผมอย่าคาดหวังนะฮะเอาละอาจารย์พนมปีเจริญโอ้โหนี่เอาละครับมันก็มาแล้วเหลือทางให้เดินน้อยแล้วเกินเอ๊

0: รานะครับมาตั้งแต่ซีซั่น1เยอะเหลือเกินคิวเอาละครับต่อเนื่องเลยครับบุรุษที่ดอกกี้อีกท่านขยี้นะฮะต้องจูนนิดนึงนะฮะหายหน้าหายตาไปเลยหลายท่านคิดหายไปหลายเทปนะฮะกลับมาแล้วนอกเหนือจากท่านคณะกรรมการ7เซียนของเราแล้วยังมีท่านคณะกรรมการกิตติมศักดิ์มารอบมอบร่วมมอบคำแนะนำให้กับน้องๆแรงมากเลยนะฮะตอนนี้ลิ้นพันไปหมดแล้วเอาละครับขอเสียงปรบมือสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนท่านส.ส.ณัฐพงษ์รึกท่านหัวหน้าเทงของเรานะครับและแน่นอนครับนอกเหนือจากหลายท่านหลายกลุ่มก้อนนะครับที่จะมาให้กำลังใจท่านแรกครับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้านการแพทย์ข่าวนะครับอย่าลืมนะน้องๆไปติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้ว่าโอ้โหทำให้ห้องส่งของเราดูเล็กลงไปเลยนะครับเพราะว่าหนาแน่นมากๆเลยอย่าลืมนะพี่ส่งเราต้องไปใหญ่ๆนะเราอยู่กัน30ชีวิตนะขอเสียงปรบอาจารย์วิชา LAS จารณญาณจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น้องดูคงเกียรติเรียนมากเลยนะฮะ การแข่งขันสภาวาทีซีซั่น3รอบ4ทีมสุดท้ายคู่ที่1เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อ 100,000 บาทรอบ4ทีมนะครับมี2ส่วนสำคัญส่วนแรกครับกิมทั้ง2ฝ่ายมีเวลาในการนำเสนอครับหลังจากนั้นน้องๆในฐานะผู้สนับสนุนคนที่1มานำเสนอข้อมูลอีกคนละ3นาทีและเราก็หัวหน้าทีมมีเวลาสรุปอีกคนละ3นาทีส่วนที่2เป็นส่วนสำคัญซึ่งทำคอมเมนต์แล้วก็ตักเตือนมาตั้งแต่รอบ16ทีมมาจนถึงรอบ4ทีมเป็นส่วนและก็การรักษาเวลาโดยก่อนหมดเวลา30วินาที1ครั้งแบบนี้ครับแต่ถ้าหากหมดเวลาลงแล้วครับก็จะมีการเตือนน้องๆอีกครั้งหนึ่งนี่ครับและเมื่อเกินเวลาทุกๆ3ต้องหาวิธีในการแลนดิ้งลงวินาทีจะมีการกดกริ่งยิ่งรอบลึกทุกคะแนนเป็นส่วนแข่งขันโตวาทีสร้างสรรค์สังคมรอบ4ทีมคู่ที่1ในยติค่านิยมทางสังคมมากกว่าครอบครัวเอาละครับเสนอขอเสียงปรบมือต้นทิติรัตน์วรนันท์น้องข้าวปั้นในฐานะมีเวลาในการนำเสนอจับจากน้องข้าวปั้นพูดคำแรกนะครับน้องข้าวปั้น
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว
1: เรียนท่านคณะกรรมการนะครับด้วยนะครับยติในวันนี้นั้นผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับอย่างแรกครับผมค่านิยมนะครับอ้างอิงจากหนังสือ The Nature ความเชื่อที่ยั่งยืนว่านี่แหละมันคือแบบแผนการปฏิบัติตนหรือซึ่งมันพึงปรารถนามากกว่า

0: และสังคมคำว่าสังคมนะครับอ้างอิงจากพจนานุกรมฉบับราชคนจำนวนหนึ่งครับที่มีความสัมพันธ์ต่อมีวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยผมนะครับจะขอแบ่งระดับสังคมออกเป็นภาคครับเป็นสังคมขนาดเล็กเน้นความใกล้ชิดเหมือนครอบครัวส่งคนเข้าไปในโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าโรงเรียนครับ3ครับระดับมหภาคครับเป็น Cambridge Dictionary และ The Handbook of Social Psychology นะครับหมายถึงต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคลครับไม่ว่าจะผ่านทั้งโดยตรงหรือมาโดยส่งผลให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนนิยมหรือพฤติกรรมของเขาครับทั้งที่เขารู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวครับครอบครัวครับอ้างอิงจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปครับใช้ชีวิตร่วมกันมีความใช้ชีวิตร่วมกันดูแลเกื้อกูลทางสังคมขั้นพื้นฐานทุกท่านครับว่าค่านิยมทางสังคมมือคือมาตรฐานความเชื่อร่วมครับที่มีอำนาจครอบงำและเนี่ยแหละครับมันกว่าอย่างแน่นอนครับและเพื่อพิสูจน์จุดยืนนี้นะครับว่าผมไม่ได้พูดลอยๆคอนนะครับผมไม่ได้พูดลอยๆแน่นอนสามประเด็นครับ1ครับเวลาตัดสินใจและการอิทธิพลที่แท้จริงเนี่ยความคิดสิครับเราไม่ได้มาวัดกันที่คนเดินจดหมายสอนให้เรากตัญญูกตเวทีสอนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นผมถ่ายครับเป็นคนตราสิ่งนี้ขึ้นมาไม่มีครับเขาเป็นคนรับเราอีกทีแล้วพ่อแม่หรือว่าครอบครัวนี่แหละครับเลี้ยงเราด้วยความกลัวครับท่านกลัวว่าเราจะโตไปแล้วอยู่ไม่ได้ท่านจะอยู่ไม่รอดถ้าท่านไม่เรียนหมอท่านก็ไม่มีหน้าไม่มีตามันคือยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างจนขึ้นอนุบาลโอ้จนจะอ้วกแตกอยู่แล้วมันเป็นอิทธิพลทางมันคือสิ่งดีทำไปเถอะเลี้ยงลูกให้โตไปแล้วลำบากถ้าไปขัดกับค่านิยมสังคมใหญ่ๆจะลดลงทันทีครับยกตัวนะครับที่บอกว่าลูกคือสมบัติได้เฮ้ยท่านแล้วถ้าเจอสิทธิคมสงเคราะห์เข้าไปผมไม่อยากจะคิดเลยนะครับเพื่อชี้แจงแถลงข่าวเรานะฮะจะมาพูดกัน3ประเด็นคือจุดเริ่มต้นแต่สังคมคือ2ครับอิทธิพลของกระความผูกพันทางครอบครัวครับถึงต้องการพื้นที่ในสังคมทุกท่านครับลองย้อนท้ายที่สุดแล้วผมมายืนอยู่ที่นี้แต่ผมก็ต้องจะบอกว่าไม่ว่าคนบนเรือจะรักกันแค่ไหนนั่นฉันใดสุดท้ายแล้วไหลไปตามกระแสค่านิยมทางสังคมชั้นนั้นครับด้วยสัจธรรมนี้ผมหัวหน้าฝ่ายเสนอขอยืนยันอย่างมั่นใจครับว่าต่อมนุษย์มากกว่าครอบครัวอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ
1: เสร็จสิ้นไปแล้วครับ4นาทีของน้องเข้าปั้นเมื่อกี้บอกว่าเรื่องของระดับของสังคมทั้งระดับจุลภาคกลางมหภาคแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าทิศทางของเรือมันต้องไหลไปตามคาดแล้วครับเครื่องร้อนแล้วเตรียมอุดมร้อนหรือยังครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องกันกฤตภาสปูสูงเนินหน้าฝ่ายค้านมีเวลาในการนำเสนอ4นาทีพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: จะพร้อมแล้วทำ4นาที
2: เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้กับยติที่ว่าค่านิยมครอบครัวฝ่ายค้านไม่เห็นชอบเป็นอย่างยิ่งครับทุกท่านครับก่อนอื่นก่อนใดนะครับผมจะต้องขออนุญาตค้านในสิ่งที่ทางฝ่ายเสนอเขาได้พูดมาก่อนครับทุกท่านครับเริ่มต้นนิยมเนี่ยเราต้องแปลให้มันถูกให้มันต้องนะฮะมันไม่ได้มีความยั่งยมมีความยั่งยืนแบบนี้มนุษย์ถามฝ่ายเสนอจริงๆเถิดท่านยังคงมีความเชื่อยังคงเคารพนิยมสมัยละโวเหรอฮะท่านหรือว่าได้เคารพในค่านิยมสมัยก่อนนี่ครับมาไปก่อนนั้นอีกครับท่านบอกว่าอิทธิพลครอบครัวเนี่ยมาจากค่านิยมพ่อแม่ครับพ่อแม่ไม่ได้ตราสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่ค่านิยมไอ้ครัวเรือนมีฉันทามติร่วมกันเพราะฉะนั้นสุทธาฐาปนาค่านิยมเหล่านี้ขึ้นมา

0: ันก็มาจากครอบครัวอยู่ดีครับท่านนะครับสำหรับการแปรยติของพวกเราในวันนี้ครับฝ่ายค้านจะขออนุญาตกำหนดกรอบของตัวฝ่ายค้านเองเพื่อแสดงความชัดเจนในฝ่ายของเรานะครับคำว่าค่านิยมโพลินสกาในประเทศสวีเดนหมายถึงมาตรฐานหรือความเชื่อร่วมในเชิงนามธรรมสิ่งที่เห็นว่าสำคัญมีคุณค่าหรือครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ตายตัวหากแต่เป็นสิ่งซึ่งเปลี่ยนซึ่งแปลงผันและคำว่าค่านิยมทางสังคมครับครอบคลุมถึงคำว่าสังคมไม่ได้ครอบคลุมถึงคำว่าสถาบันทางสังคมเอาข้อกำหนดข้อตกลงที่บุคคลเนี่ยสามารถเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อคำว่าอิทธิพลต่อชีวิตครับพิจารณาจากงานวิจัย Socialization in หล่อหลอมสิ่งที่กำหนดทิศทางชีวิตในระยะยาวหาใช่เพียงการทำให้บุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงฉับพลันชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นแม่พิมพ์คนนั้นด้วยเหตุนี้ครับฝ่ายค้านจึงไม่ได้วัดอิทธิพลที่มีต่อชีวิตจากเวลาหนึ่งหากแต่ว่าเรากำลังวัดทางชีวิตของตัวบุคคลในระยะยาวคำว่าครอบครัวครับอ้างอิงจากอินโทรดักกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติซึ่งบุคคลเนี่ยใช้ชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเป็นสถานขัดเกลาตลอดจนถ่ายทอดชุดความคิดอัตลักษณ์และตัวตนของบุคคลทั้งหมด4ประเด็นคือ1รากเหง้าของทุกคน2ปลูกต้นแห่งชีวิต4เคียงตัวข้างหัวใจทุกท่านครับในวันนี้ครับฝ่ายค้านอยากจะชี้ให้ทุกท่านเห็นว่าครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการการขัดเกลาต้องตอบสนองต่อโลกภายนอกอย่างไรฝ่ายเสนอครับท่านต้องไม่ลืมเข้ามาเมื่อเด็กเริ่มมองออกไปสู่สังคมเขาอยู่ตรงนั้นแต่วันที่เด็กยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าครอบว่าสังคมคืออะไรอันนิยมทางสังคมมันมีอิทธิพลฝากคำถามไปถึงฝ่ายเสนอนะครับว่าเพราะเหตุใดสิ่งที่เข้าจึงมีน้ำหนักมากกว่าสิ่งที่วางพื้นฐานให้เราตั้งแต่ต้นแล้วท่านจะดินได้หรือไม่ว่าไอ้ค่านิยมที่ท่านพรรณนาว่ามันคงแน่วแน่แสงยานุภาพดังที่อวยกันมาไม่ได้เป็นเพียงสายน้ำเหลวๆไหลๆไปกลับๆไม่เป็นโลไม่เป็นพายในช่วงขณะที่เด็กแรกเกิดเขาต้องการเพียงน้ำนมครับคุณแม่สิ่งที่ฝ่ายเสนอหยิบยื่นประเคนถวายให้อ้างโดยพลันว่ามันเนี่ยมีอิทธิพลท่วมท้นล้นหลามฝ่ายเสนอครับมันไม่เคยท่านไม่เคยคิดที่จะตะขิดตะขวงใจบ้างเลยหรือมันไม่เคยสถิตเข้าไปในจิตเข้าไปในใจที่มีลมหายใจหากเราไม่มีผู้ดูแลเราจะไม่มีโอกาสแม้กระทั่งยอมทางสังคมได้ด้วยซ้ำเพราะลำพังแค่เอาชีวิตได้รอดยังเอาไม่ได้สายลมไหมเพียงครู่ใหญ่ก็ผ่านผันฉันใดก็ฉันนั้นกับสังคมเดียวที่จีรังในกรงขังมือที่ไกวเปลและเลี้ยงคนให้เป็นคนขอบคุณ
1: กิตภาสปู่สูงเนินนะครับยังมาอยากแกะสมองออกมาบ้างเลยนะฮะมาดูนะฮะเป็นโลเป็นพายผมชอบคำนี้มากเลยมันไม่ได้ยินศัพท์นี้นานเท่าไหร่แล้วนะฮะก็ดูเดือดเลยแล้วก็พูดถึงเรื่องนั่นแหละนะฮะหลายประเด็นเรื่องของค่านิยมต่างๆที่ยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวนี่แหละคือฝังเด็กๆตั้งแต่เล็กเนี่ยนะฮะเดือดเราไปต่อครับที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอกฎน้องออโต้ตรีวิทย์คนใจบุญน้องออโต้ในฐานะผู้สนับสนุนฝ่ายในการนำเสนอ3นาทีนะครับพร้อมไหมครับเสียงที่มั่นใจแบบนี้3นาทีเริ่มครับ
2: โอมาเถิดมาโอมาเถิดนะกระไรแม่มาฝ่ายเสนอจะหักหลักค่านิยมมันไม่จีรังยั่งยืนผมอยากบอกครับว่าจริงๆแล้วมันยั่งยืนเพราะว่ามันมีการปรับไดโนเสาร์ดิครับไดโนเสาร์มันไม่ปรับตัวมันก็เลยตายไปแต่ค่านิยมมันยังปรับตัวตราบใดที่ชั่วฟ้าดินล่มสลายคุณภาพครอบครัวครับสักวันหนึ่งครอบครัวพ่อแม่เราต้องมีวันล้มหายตายจากต้นไม้ต้นนั้นมีปุ๋ยซึ่งเติบโตมาถึงแม้สุดท้ายพอเมื่อหลังจากที่ใบไม้นั้นร่วงหล่นมาเติบโตเลี้ยงดูต้นไม้ต้นอื่นผมอยากจะบอกครับว่าจริงๆแล้วครอบครัวถึงแม้จะเป็นรากฐานแต่อย่าลืมนะครับว่าเรื่องสังคมที่มันจะกลายเป็นข้อตกลงในครอบครัวครับทีนี้เริ่มเข้าไปว่าครอบครัวครับมันคือสนามจำลองเพื่อเตรียมตัวไปทดสอบกับครับก็รับค่านิยมจากสังคมนี่แหละครับมารับเลี้ยงมาเป็นข้อตกลงในบ้านครับผมขอยกตัวอย่างครับเช่นครับที่บ้านรอนรู้จักลาลาเทศะให้รู้จักไหว้รู้จักกล่าวคำว่าสวัสดีขอโทษไม่เป็นไรขอบใส่ครับถ้าเกิดรับของจากผู้ใหญ่แล้ว

0: นแค่พ่อแม่ตักเตือนครับแต่ถ้าคุณไปเพชรเจ๊พะโล้ซองเลยวะคุณอาจจะได้กินตะหลิวแทนข้าวนะครับวันนั้นกลัวครับกลัวยอดดวงใจของแม่จะอยู่ไม่รอดเพราะเขารู้ครับว่าหันขนาดไหนครับผมขอยกอีกตัวอย่างนึงครับที่บ้านครับมีลูกช้างเป็น LGBTQ ถึงแม้จิตใจคงติ่งต้องเป็นสุภาพบุรุษตั้งแต่หัวยันก็เลยอยู่บ้านเลยต้องแอปแมนไปก่อนครับแต่พอไปโรงเรียนปรากฏว่าก็ดันเจิดอกเปิดใจคุยกันครับว่าตอนนี้นะค่านิยมมันบอกให้เราเปิดเผยตัวตนได้แล้วจงเป็นตัวเราจงเลือกเส้นทางของเราเพราะไม่มีใครเข้าครับที่สำคัญครับพอแต่งหญิงครับแต่งใหม่ทีนึกว่าอิงฟ้าวราหะโบกมืออยู่บนเวทีแต่พอกลับมาดูครับสิ่งที่ผมกล่าวมาครับสุดท้ายกรอบมันก็พังเพราะอิทธิพลของค่านิยมมันมีแรงผลักดันมากครับว่าวัฒนธรรมและประเพณีที่กลายเป็นขนบธรรมเนียมประจำตระกูลมาจากค่านิยมที่เราใช้ในคงสาคณาญาติครับยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่มีลูกชายลูกชายก็ต้องบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่แต่ท่านครับจริงเหล่านี้ครับครอบครัวเนรมิตหรือมโนขึ้นมหาบันทางศาสนาซึ่งก็เป็นครับเพราะครอบครัวถึงแม้จะเป็นรวมกันเป็นสังคมอีกมากมายที่รวมกันสร้างค่านิยมให้พวกคุณมาใช้ไงล่ะครับและความสุขความงามความสำเร็จคำตอบคือสังคมครับครอบครัวไม่สามารถนิยามได้แต่ข้อความเหล่านั้นจากสังคมครับมาปรับใช้มาสั่งสอนบุตรหลานเหลนหลนได้ครับผมขอถามจริงๆครับว่าหากครอบครัวเป็นรากฐานที่สำคัญจริงใช้ในสังคมในครอบครัวของเรานะครับขอบคุณครับ
1: โอ้โหเดือดครับเดือดมันมากต้องบอกว่ามากอยู่โรงเรียนแต่งหญิงเป็นอิงฟ้ากลับบ้านต่อยมวยแบบคมมากนะฮะได้เห็นบริบทอย่างที่บอกไปน้องออโต้ก็พูดถึงเรื่องว่าสังคมนั่นแหละค่านิยมของสังคมเราครับเอาละครับความเดือดน่าจะต่อเนื่องครับผู้สนับสนุนฝ่ายค้านครับน้องเป๊ะพักกระพรสุขสมพรน้องเป๊ะจะพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: จะพร้อมแล้ว3นาที
2: การที่เคารพนะคะผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่กำลังดูถ่ายทอดสดอยู่ณวินาทีนี้เลยกันค่ะเสียดายเสียดาวฝ่ายเสนอไม่ฟังเราเลยค่ะอันดับแรกค่ะดิฉันขอเรียนค้านสิ่งที่ฝ่ายจะกลับมาก่อนไดโนเสาร์ตายจากอุกาบาตค่ะประเด็นต่อไปค่ะท่านบอกว่าที่บ้านเจอเพื่อนเจอค่านิยมที่ยอมรับขึ้นมาตัวเองก็เลยได้ปลดปล่อยท่านอาจจะคิดต่อไปไม่ถึงแต่ว่าดิฉันเนี่ยคิดถึงนี้เนี่ยการที่ที่บ้านไม่ยอมรับมันคนคนนึงมันกลายเป็นรอยแผลที่ฝังลึกในจิตใจของเขาไปเจอสังคมปลดปล่อยขึ้นมาทุกท่านค่ะแล้วไม่ใช่หรือที่ฝังลึกเข้าไปในรากฐานของจิตใจมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของเพื่อนใหม่นี่ไม่ใช่หรือคืออิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อชีวิตของคนคนนึงมากเป็นของดิฉันนะคะสิ่งที่ดิฉันจะมานำเสนอในวันนี้นั่นก็คือถ้าวันนี้ค่ะข้าครอบครัวจริงทำไมในเน่รอยัลส์วันที่เขาได้โกลบัตเซอร์อิดีโอกดีใจที่คนในฮอลล์กรี๊ดลั่นตบมือลั่นแต่ดีใจแล้วก็โผล่กอดกับคุณพ่อพร้อมน้ำตานั่นเป็นเพราะว่าครอบครัวที่สนับสนุนมีค่ามากกว่าคนอีกพันๆที่ทุกท่านค่ะท่านต้องเข้าใจนะคะว่าค่านิยมทางสังคมมันไม่ได้ผุดขึ้นมาการอบรมสั่งสอนของคนในครอบครัวมีตาแม่ยายมีพ่อแม่ที่อบรมบุตรหลานเพื่อจะส่งต่อเขาไปสู่คนที่ท่านรักนักรักหนาทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นมาจากครอบครัวทั้งนั้นคือค่านิยมทางสังคมไม่ใช่สถาบันสังคมทั้งสถาบันวันนี้ต้นไม้ใหญ่วันนี้ต้นไม้นั้นจะเป็นเหมือนรากและครอบครัวจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้รอเลี้ยงบุคคลคนนึงให้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่กับค่านิยมทางสังคมจะเป็นเพียงแค่สายลมที่มันพัดผ่านไปกับต้นไม้แห่งนี้ทั้งค่ะการกิ่งโน้มลงมาบ้างกับอยู่พร้อมกับรากที่มีชีวะได้ค่ะว่าในโลกยุคปัจจุบันโลกที่โซเชียลเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากมายต่อชีวิตของคนอย่างมากกว่าครอบครัวเสียด้วยซ้ำบุกให้ได้สักพันไลค์แต่งตัวตามพิมพ์นิยมแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกท่านรู้นิยมหรือว่าไขว่คว้าหายอดไลค์ถูกต้องขาดความ

0: พวกเขาค่ะมีความเปราะบางทางจิตใจอยู่มากโขทุกท่านค่ะแค่เครื่องมือสะท้อนช่องโหว่ภายในบ้านไม่ใช่ตัวกำหนดชีวิตของเราดิฉันก่อนจากกันไปค่ะขอยกงาน Trinity ในปี1995นะคะได้อาจจะใช้ได้กับท่านผู้ชายฝ่ายเสนอเพราะกับความแข็งแกร่งหรือว่าความอยากจะเอาชนะแต่เกิดจากมิตรธิปไตยในบ้านหล่อๆให้พวกท่านกลายเป็นคนที่ต้องห้ามใช่ไหมคะคุณผู้ชายสุดท้ายค่ะครัวมีอิทธิพลมากกว่าค่านิยมทางสังคมต่อชีวิตอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ
1: กระทีของน้องเป๊ครับใช่ไหมครับสุภาพบุรุษน้องเป๊มาถึงก็บอกเลยไดโนเสาร์เนี่ยตายไม่ได้ตายกบาดไม่ได้ตายเพราะค่านิยมลบยกเคสของน้องเนเน่รอยัลที่เราเพิ่งเห็นกันผ่านอเมริกาอุ่นของครอบครัวเวลาเขาประสบความสำเร็จนะครับว่าครอบครัวเป็นเหมือนรากของต้นไม้นั่นเองครับเอาละครับต่อเนื่องคนที่สองครับขอเสียงยุทธกุลรัตน์โกซีเครตของพี่หนิงนะฮะพี่หนิงชื่นชอบทุกรอบเลยตั้งแต่รอบ14ทีมสุดท้ายบัมมีเวลา3นาทีในการนำเสนอนะครับ
2: ไม่ครับ
1: ครับผมพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: ความอย่างถี่ถ้วนทำอันสับสนให้อารมณ์พิสูจน์จนเห็นแจ้งกระจ่างกรรมการและสวัสดีฝ่ายค้านที่เข้ารบทุกท่านเลยนะครับมาที่ประเด็นแรกเลยครับประเด็นที่อิทธิพลของครอบครัวนะครับมันมีค่ากว่าอย่างนู้นมีค่ากว่าอย่างนี้แต่ท่านครับท่านกำลังหลงมาเลยนะครับว่าเราไม่ได้ดูว่าสิ่งใดนะครับมันมีค่ามากกว่ากันอิทธิพลมากกว่ากันครับท่านและท้ายที่สุดเลยนะครับอิทธิพลของสังคมนะครับก็ยากและต้องไปพึ่งครอบครัวนะครับสามารถก้าวเข้ายืนและแสดงตัวตนของเขาได้อย่างแท้จริงครับและท้ายที่สุดนะครับในประเด็นบ้านของผมนะครับแม่เป็นใหญ่ครับท่านกลับมาที่ประเด็นของเรากันดีกว่าครับหัวหน้าฝ่ายเสนอของผมนะครับได้แปลยติว่าสิ่งที่จะเข้าครอบงำและครับอยากจะรู้ว่าสิ่งใดนะครับมีอิทธิพลมากกว่ากันจริงๆเราไม่ได้ดูกันตอนที่ทุกอย่างนี่ค่ะมิติของการตัดสินใจในช่วงที่ขัดแย้งกันครับท่านประเด็นแรกเลยนะครับมนุษย์เราเนี่ยเมื่อเข้าสู่วัยเยาว์เนี่ยครับหัวและสยบยอมต่อกระแสสังคมพ่อแม่นะครับสั่งสอนให้รู้จักประหยัดเข้าสู่สังคมนะครับเจออะไรครับเจอกระแสจะถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางสังคมที่ยอมรับตัวตนของเขาครับสายสัมพันธ์ที่ว่าเข้มข้นนะครับยังแพ้กับความคมของสังคมที่เชื่อเฉือนครับสังคมนะครับคือผู้มอบสถานะปรากฏการที่เยาวชนนับล้านคนทั่วโลกนะครับหรือกลุ่มหลากหลายทางเพศหรือว่ากลุ่มเอาออกจากบ้านเพียงเพราะว่านะครับไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแต่สังคมนะครับถ้าครอบครัวนะครับมีอิทธิพลมากกว่าจริงนะครับทำไมล่ะครับเขาถึงจะต้องวิ่งหนีออกจากครอบครัวและไปพึ่งค่านิยมพึ่งค่านิยมทางสังคมนะครับท่านประเมินคุณค่าจากทางสังคมมากกว่ากองขังที่ครอบครัวสร้างขึ้นมานั่นเองครับค่านิยมทางสังคมนี่ครับบีบให้โครงสร้างของบรรพบุรุษนะครับที่อยากจะเห็นลูกหลานสืบสกุลเมื่อต้องมาเจอกับระบบทุนนิยมและปัจเจกชนนิยมครับอัตราการครับตกต่ำกว่า500,000คนต่อปีเลยนะครับเกิดขึ้นทั่วโลกจนทำให้คนรุ่นใหม่ครับเลิกมีครอบครัวครับดังนั้นนะครับในมิติของเวลาครอบครัวเราเนี่ยครับกี่ปีแต่ค่านิยมทางสังคมนะครับคือสิ่งที่จะดูเราดูแลเลี้ยงกลุ่มเราไปตลอด60ปีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตครับและสุดท้ายนี้นะครับถึงสังคมนะครับจะหล่อหลอมขอบคุณครับ
1: ดอกนี้พี่หนิงชอบเลยนะฮะได้มา1ดอกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมปิตาธิปไตยบอกว่าบ้านผมเนี่ยแม่เป็นใหญ่ไม่ใช่พ่อบ้านไหนบ้านไหนน่าเป็นก็อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของเนี่ยเรากำลังโต้อยู่คือเรื่องของสิ่งที่มีค่ามากกว่ากันเอาละครับสนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเฟิร์น

0: ในฐานะผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2มีเวลาในการนำเสนอพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: จะพร้อม
1: เรียนท่านคณะกรรมการค่ะก่อนอื่นดิฉันขอไม่ค้านดิฉันขอค้านค่ะที่ท่านกล่าวว่าประเด็นในวันนี้ยัตติในวันนี้ว่าสิ่งใดส่งผลอิทธิพลที่ดีหรือไม่ดีแต่เราต้องการจะบอกว่าสิ่งใดส่งผลอิทธิพลมากกว่าตัวเราค่ะท่านคะการขอพระนีจากครอบครัวไปพึ่งซึ่งสถาบันอื่นๆหรือสังคมที่ไม่ดีของบ้านยังไงล่ะคะที่บังคับให้พวกเขาต้องหอบพระนีออกไปหากเกิดมาในครอบครัวที่ดีมีอิทธิพลที่ดีต่อตัวดิฉันก็ไม่จำเป็นค่ะไม่ต้องเลือกที่จะไปพึ่งซึ่งครอบสังคมด้วยซ้ำในขณะที่พลของครอบครัวนั้นแต่พ่อคุณแม่ที่จากไปท่านคะแต่อิทธิพลของครอบครัวยังคำสั่งสวดดิฉันตราบจนชีวิตของฉันหาไม่ตั้งหากล่ะค่ะท่านอีกทางเนี่ยเป็นสถาบันที่รับคำนิยามของความสำเร็จต่างๆมาสอนให้ลูกใช่ไหมคะคำนิยามของความสำเร็จเป็นร้อยเป็นพันจะรวยจะมีความสุขแต่ละคนนะคะรับต่างกันเพราะว่ามีผู้ส่งไปรษณีย์ค่ะมีครอบครัวจดหมายจะถึงมือเด็กไหมคะท่านหากไม่มีนักไปรษณีย์ไม่มีครอบครัวที่เป็นคนสอนให้กับพวกเขาบุคคลที่มีอิทธิพลในการปลูกฝังกลับมาที่ยติประเด็นของดิฉันนะเล่นกับตัวอย่างส่วนน้อยแล้วลองเปิดตาอยู่กลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกันเจอหัวทิศต่างกันค่ะดังนั้นค่านิยมเดียวกันแต่ก็ไม่อาจมากกว่าที่ฝังรากลึกในตัวเชื่อว่ารากดังกล่าวแข็งแรงพอเพราะกระแสลมที่ได้ชื่อว่าค่านิยมสังคมค่ะท่านยกตัวอย่างเช่นตัวดิผู้เป็นลูกครึ่งไทยสิงคโปร์วันนี้อยู่ไทยก็พูดสวัสดีค่ะวันนั้นอยู่จะกล่าวว่าการเปลี่ยนท่าทีไปในแต่ละวันเช่นนี้เป็นอิทธิพลที่มีผลตอบคือไม่ค่ะเพราะในขณะที่ดิฉันย้ายถิ่นที่เปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนภาษาคืออิทธิพลของครอบครัวค่ะคือการที่ดิฉันยังคงเป็นเด็กที่มั่นใจในทุกประเทศที่ไปเยือนเพราะคุณพ่อคอยจะและเป็นเด็กที่จะพูดตั้งแต่วันนี้จนดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้สังคมจะสามารถกำหนดซึ่งพฤติกรรมที่เราแสดงออกซึ่งตัวตนกรอบความคิดซึ่งเป็นเบื้องหลังของพฤติกรรมทั้งหมดค่ะพวกสังคมดีมากนะท่านจะสามารถกล่าวบนเวทีนี้ได้หรือไม่ว่าหากวันหนึ่งท่านจะพร้อมเดินออกจากเวทีไม่พูดต่อไม่มาแข่งขันเพียงผมขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับเดือดเดือดถามรอบ4ทีมคู่น้องเฟิร์นบอกถึงตัวเองไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใครโดยเฉพาะความเป็นตัวเองแตกต่างจากน้องอีก3คนของตรีบุดมศึกษานะครับเอาละครับไปต่อที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่3พูดถึงเรื่องทำให้กีฬาของประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะมาติดตามนะครับว่าการว่ายน้ำนะฮะเพราะเขายกมาตั้งแต่รอบ16แล้วก็รอบ8เอาละครับ
2: พร้อมครับ
0: จะพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
3: ท่านนะครับก่อนอื่นเลยครับเอ้ยฝ่ายเสนอจะต้องขอออกมาโต้ครับฝ่ายค้านพูดมาครับว่าถ้าไม่มีบุญไหมครับแต่ท่านครับบุรุษครับเอามาจากสังคมหรือเปล่าครับก็อาจจะใช่นะครับผมและเป็นสถาบันแรกที่มนุษย์สัมผัสปลูกฝังแก่นแท้บุคลิกภาพและจิตเริ่มต้นมันไม่ได้แปลว่าทรงอิทธิพลที่สุดครับท่านอ้างอิงจากยุคเฉลี่ยของมนุษย์แล้วมนุษย์ใช้เวลาคิดเป็นประมาณเพียง 10-20% ครับผมจะขอเข้ามาในประเด็นของตัวเองครับความจริงประการแรกครับครอบครัวไม่ยอมแต่งงานคลุมถุงชนตามใจพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่เพราะความกตัญญูล้นฟ้าหรอกครับท่านนิยมของสังคมในยุคนั้นเนี่ยบอกว่าการคลุมถุงชนมันคือสิ่งที่ถูกต้องครับแต่ฝนยังมีวันแรงนะครับเมื่อ

0: ครับต่อให้พ่อแม่เนี่ยจะร้องไห้กับลูกก็ไม่ยอมทำตามหรอกครับไม่ได้ทำตามพ่อแม่เพราะว่าเรารักพูดตรงกับสิ่งที่สังคมสอนเท่านั้นครับผมเนี่ยสอนผมประจำเลยครับว่าอิงเวลาลูกมันเสียมารยาทแต่พอวันนั้นครับผมเพิ่งโตวาทีมาเสร็จครับแม่ผมห้ามผมทันควันครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก็โถยสิ่งนี้กฎเกณฑ์ในบ้านที่มันเคยศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ยังต้องยอมบิดเบี้ยวและเปลี่ยนไปตามและนั่นครับนำไปสู่ความจริงประการที่สองครับภาวะการกลัวการถูกขังความเป็นสัตว์สังคมเนี่ยสั่งให้เราต้องกลมกลืนกับสังคมครับไม่ใช่กอดขาพ่อแม่หรือยอมแอบปักปากกาตามฟังต่อสถาบันครอบครัวครับของค่านิยมต่อสังคมครับท่านด่าโดนหักเงินรายเดือนครับซึ่งถ้าผมโดนหักเงินเนี่ยส่วนตัวผมก็แค่ตุ้มแต่บทลงโทษจากการขาดไว้เท่าครับคือการถูกแบนครับสิ่งเหล่านี้ครับคือความตายทางสังคมถ้าครอบครัวคือกฎของบ้านก็ต้องมีสิทธิ์และมีเสียงมากกว่ากฎของคนนอกเพียงเพื่อที่จะได้ถูกยอมรับจากคนในสังประจักษ์และปรากฏขนาดนี้สำหรับนี่แหละอิทธิพลที่โตเต็มใจครับ
1: น้องเองสุภวัฒน์ครับ
2: ชายพิติกไหมหรือญาติหรือยังไงฮะ
1: สิ่งที่น้องอิงพูดเอาไว้น่าสนใจสังของบ้านเองก็ตามเนี่ยก็ยังโอนอ่อนผ่อนตามกระแสเรื่องของโซเชียลมีเดียเข้ามาต่อเนื่องเลยครับผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3ก่อนน้องโนเบลในฐานะผู้สนับในการนำเสนอพร้อมไหมครับ
3: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว
3: ท่านนะคะการที่คุมถุงชนหายไปเนี่ยก็เกิดจากพ่อแม่ที่จงใจส่งอิทธิพลไม่

0: ื้อผ้าที่ทุกคนใส่อยู่นั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตมากกว่ากระดูกเลือดเลออะไรก็ไม่ได้ช่วยให้สมองเนี่ยสามารถกลับมาทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อที่ท่านว่ามาไม่สามารถย้อนกระบวนเปลี่ยนแปลงไปเพราะขาดความรักขาดความอบอุ่นและขาดการต้องการความรักต้องการการดูแลของครอบครัวค่ะเพราะหากเราญาณครอบครัวคือตัวกองคือภูมิคุ้มกันที่ตัดสินว่าเด็กคนหนึ่งจะรับหรือปฏิเสธยกตัวอย่างนะคะทฤษฎีจิตวิทยาข้อมูลที่สอดคล้องกับความคิดแต่ว่ามนุษย์เนี่ยจะเลือกรับข้อมูลให้เราค่ะถ้าสมมติว่าครอบครัวคอยชื่นชมพวกท่านตลอดพวกท่านก็ปลอดภัยมีภูมิคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันการหากครอบครัวเนี่ยด้อยค่าพวกท่านแล้วก็ต้องโน้มเอียงไปหาค่านิยมที่พวกท่านรักหนักรักหนาค่ะเสมือนสารเคมีในวันที่เราไม่สามารถเป็นไปตามคาดไปค่ะในวันนั้นที่ท่านโดนนิยมได้ลงมาเช็ดน้ำตาให้พวกท่านหรือไม่คะค่านิยมที่ท่านสรรในวันที่ท่านประสบความสำเร็จมันอาจจะตบมือให้พวกท่านค่ะแต่ในวันที่ท่านเหยียบย่ำที่หันหลังให้พวกท่านเพราะมันไม่เคยสนใจอัตลักษณ์ตัวโตเพียงแต่ภาพลักษณ์ภายนอกและสุดท้ายค่ะสิ่งเหล่านี้จะทำร้ายอะไรพ่อผู้เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดผู้ซึ่งประเสริฐที่สุดเป็นประสำเร็จหรือไม่ได้มีผลงานอะไรพวกท่านก็ยังทำให้เรารู้ว่าเหตุคุณค่าของตัวเราคืออะไรในวันที่ถูกโลกทั้งใบทอดทิ้งขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับ
2: สิ่งที่ครอบครัวให้ในวันที่เรามาเช็ดน้ำตาให้เราด้วยซ้ำรอบ4ทีมคู่ที่1ครับรอบชิงชนะเลิศและแม่ทัพฝ่ายค้านสรุปในฐานะหัวหน้าฝ่ายค้านพร้อมไหมครับ
3: พร้อมครับ
2: เริ่มครับ
3: เรียนในวันนี้ผมอยากเริ่มต้นตั้งว่าเราเป็นใครครับแล้วมากไปกว่านั้นอีกผมอยากทิ้งท้ายคำผมอยากเรียนถามว่าในสัปดาห์ที่แล้วใครเป็นคนแรกครับท่านบอกข่าวนะพวกกลุ่นของค่านิยมทางสังคมนะครับท่ามกลางกระแสอันซ่อนบาดแผลที่บาดลึกเพราะกระแสที่เข้ามาและผ่านเปลี่ยนและแปรเปลี่ยนไปได้สถานะเชกเช่นนี้มันไม่ต่างมั่นคงเป็นที่พึ่งเป็นที่พาให้กับใครไม่ได้กลับกลายเป็นว่าความศักดิ์สิทธิ์สังคมมันกลับมีวันหมดอายุลักษณะเช่นนี้นี่แหละมันคือแผลของยักษ์สาพญามารเมื่อปราศจากร่างจำแรงที่พร้อมกระจายตีกรอบผ่านการปรับการสร้างชุดความคิดชั่วคราวให้กับเราป้องคุ้มครองภัยไม่ให้ต้องอ่อนไหลปกป้องเราด้วยครอบครัวคือเสียงขานรับว่าเรายังคงมีคุณค่าข้างแม้ในวันที่โลกทั้งใบทอนี้ครับทุกท่านมันคือคำถามที่ว่าค่านิยมทางสังคมนั้นมียืนยันและยืนหยัดต่อหน้าคณะกรรมการทรงเกียรติแห่งนี้คือค่านิยมในครัวต่างหากคือผู้ที่กำหนดตัวตนความจำเพาะตั้งแต่คันมันหาใช่ค่านิยมที่จองวันนี้ณขณะนี้ธรณีนี้นี้โปรดจงเป็นพยานเชื่อว่ากระแสลม

0: ลี่ยนแปลงเส้นทางที่เราเดินรู้ว่าเราคือใครผมเชื่อครับว่าสังคมอาจมีอิทธิพลต่อสิ่งที่เรามีอิทธิพลต่อสิ่งที่เราเป็นทำให้เห็นถึงความแตกต่าง
1: เสนอ
0: สำคัญยิ่งกว่านั้นครับคือวันนี้เรามาพร้อมกับความยืนอยู่ณจุดนี้ได้เพราะใครได้เพราะใครรู้ระลึกชอบเราถูกปลูกเราถูกฝังไม้ครับที่จะล่วงหล่นไม่ไกลจากต้นไม้ของคุณพ่อคำตอบของคำถามในวันนี้จึงไม่ใช่ว่าใครไปได้ไวกว่าใครไปกว่าแต่คือคำถามว่าใครมีส่วนหล่อหลอมตัวตนของเราอย่างเป็นฐานที่แกร่งกล้าที่ทำให้สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีครับสายเปลี่ยนทางแต่รากไม้ที่จีรังซึ่งจะนำไปสู่การเจริญเติบโตที
1: ่เอาละครับปิดท้ายไปแล้วและเราจะไปปิดท้ายกับระยองวิทยาคมครับอีก3นาทีขอเสียงพิชยุทธทิติรัตน์วรนาน้องข้าวปั้นมีเวลาสามแล้วในฐานะแม่ทัพฝ่ายเสนอ3นาทีเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการไม่ทราบว่าที่บ้านเนี่ยลังกระดาษท่านหมดครับเพราะผมรู้สึกว่าท่านไม่มีกล่องเก็บความจริงในวันนี้ที่เราพูดกันเลยสักท่านเคลมว่าครอบครัวคือผู้สร้างค่านิยมทางสังคมสถาบันท่านแคบเหมือนอยู่ในรูหนูอีกอย่างนึงนะครับสุดท้ายถ้าใส่เสื้อผ้าเดินอยู่ดีเสื้อผ้านั้นก็เอาตรงเนี้ยมาสั่งมาสอนทุกท่านครับอีกอย่างนึงที่ท่านบอกว่าสร้างความกดดันแต่ครอบครัวเป็นที่พึ่งพิงท่านครับผมชี้เห็นอย่างนี้ครับท่านมองดีๆสิครับแล้วยามที่ครอบครัวกลายเป็นพิษค่านิยมสั่งอีกอย่างนึงนะครับที่บอกว่ายามเกิดวิกฤตครอบครัวเนี่ยมันจะแก้ยังไงใช่ไหมครับอย่างผมอ้างอิงจากโซเชียลบายว่าเมื่อสมาชิกในครอบครัวเนี่ยสังคมและครอบครัวลดคุณค่าเขาลงเอาความสัมพันธ์อิงอย่างนี้ครับยกตัวอย่างเป็นข่าวผ่านมาเองลูกสาวแจ้งจับพ่อตัวหมดอุดรธานีเห็นไหมครับค่านิยมหากคนในครอบครัวเขาตลอดการโต้วาทีในวันนี้ฝ่ายค้านพยายามใช้คำพูดที่มันงดที่มันงามใส่ผมจนผมรู้สึกว่าโอ้โหเกือบคล้อยตามเหมือนกันที่จะมีแต่ครอบครัวแต่ไม่ใช่ครับหน้ากากลากความจริงให้ท่านได้เห็นแล้วว่าค่านิยมครอบครัวไม่ได้สถาบันครอบครัวเป็นเพียงสนามจำลองเอาความกลัวเอาบรรทัดฐานเรามาสั่งมาสอนป้อนใส่แล้วครอบครัวก็ต้องคุกเข่าลงเราได้เห็นแล้วนี่ครับเยาวชนหนีออกจากบ้านที่กดขี่ขำเหงเขาทำไมและยอมรับตัวตนเขาไงครับและความจริงที่มันเจ็บมันปวดที่สุดจ่ายค่าเช่าบ้านหรือมันซื้อที่ยืนให้ท่านได้เหรอครับมันไม่ได้ครับมันเป็นเพียงผ้าห่มครับมนุษย์พร้อมจะแหกกฎเกณฑ์ของบ้านแต่พอที่บ้านบทลงโทษเต็มที่น้ำตาบทลงโทษคือถูกแบนไม่มีแขนไม่มีความจริงก็คือความจริงครับเซนท้ายที่สุดพวกเราสี่คนก็ไม่ได้ปฏิเสธความรักเพียงอุ่นชั่วคราวแต่ค่านิยมสั่งหายใจกันอยู่ทุกวันนี้ครับผมคือผู้เขียนบทแต่

0: เมื่อสังคมเป็นและเมื่อสังคมคือพายุเคลื่อนลมแต่ครอบที่จะไหลตามกระแสน้ำนี้ไปขอบคุณครับ
1: เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันสภาวะทีซีซั่น3รอบ4ทีมสุดท้ายคู่ที่1ในยติค่านิยมครัวฝ่ายเสนอระยองวิทยาเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครสิ่งหนึ่งที่คุณมุกคือวันนี้สมศักดิ์ศรีเหลือเกินครับที่มาเป็นคู่ต่อสู้ปรบมือให้ทั้ง2โรงเรียนก่อนที่จะไปฟังคำคอมเมนต์ผมมีท่านคณะกรรมการกิติมศักดิ์ครับพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับท่านผู้นำฝ่ายและหัวหน้าพรรคประชาชนครับเรียน
2: ครับก่อนอื่นขอสวัสดีจากทั้งที่มาจากโรงเรียนละจริงๆแอบเสียดายที่1นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นรอบรองชิงชนะเลิศมี4ทีมนะว่าบรรยากาศในการฟังระหว่างฝ่ายเสนอสับไปสับมาตลอดว่าตกลงเราจะนะครับจริงๆอยากฝากบางอย่างนะครับก่อนที่ผมมาทำงานการเมืองเนี่ยด้วยความเชื่อที่ว่านะครับสนามการเมืองเนี่ยเป็นนะครับแล้วก็สนามการเมืองเนี่ยการที่ทำสงครามกันก็คือการที่เราดีเบตเองเนี่ยได้ฟังน้องๆทุกคนรวมประเทศนะที่เราอยู่ในพื้นฐานที่เราควรจะต้องยึดถือร่วมกันเนี่ยก็คือการพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะและการแสดงเหตุผลของพวกเราตัดคอนวินส์ตามฝ่ายเสนอฟังฝ่ายค้านยติในวันนี้เนี่ยสำหรับตัวผมเองผลของมันทั้งคู่แต่เพียงแต่ว่าบนเวทีดีเบตเนี่ยถ้าจะต้องตัดสินกันก็อาจจะต้องตัดสินกันว่าคอนวินส์ไปยังฝ่ายนั้นมากที่สุดนะครับซึ่งของฝ่ายค้านที่ออกมาเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกที่มีการโชว์รูปเนี่ยผมที่การเจาะไปที่อารมณ์ของผู้ฟังแต่ละคนนะครับเพราะว่ามนุษย์รันกับคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวนะผมก็เชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เองนะครับอันนี้ก็แค่ที่ว่าพยายามยกเหตุผลหลายๆอย่างวิจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบที่เห็นได้ชัดมนุษย์เราแต่ละคนนะยังมีอีกหลายตัวอย่างมากตลอดการดีเบตในยตินี้เนี่ยที่ฟังเนาะสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยนำมาพูดได้เช่นเดียวกันนะครับก็คงนะครับน้องๆที่มาช่วย enlighten ความคิดของผมให้ครับ
1: ขอบคุณครับท่านส.ส.ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วยังมีอีกหนึ่งผู้ชมกิติมศักดิ์ให้กำลังใจและกันกับน้องๆทั้งสองโรงชมกิติมศักดิ์นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับได้เห็นการแข่งขันของน้องๆทั้งสองโรงเรียนครับ
3: ครับเตรียมอุดมแล้วก็ระยองวิทยาคมแล้วด้วยนะครับก็ก่อนอื่นว่าเก่งมากๆนะครับแล้วนี้นะครับจริงๆผมก็รู้ต่างคนก็ต่างมีต่อชีวิตของเราแล้วก็ต่อครอบครัวของชมในความหล่อรู้ว่าคิดคํามาได้ยังไงเยอะมากๆในบางคําแต่น้องๆก็ไปครับแล้วก็ทําให้เราได้ไปนะครับถึงแม้ว่าหลายๆคน

0: เราก็ได้ฟังเหตุผลจากน้องมาปรับใช้ได้นะครับเพราะว่าเรานะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้งสองนะครับน่าจะมีอีก2ทีมนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับพี่โยน้องทั้งสองโรงเรียนนะครับยืนยันในเรื่องของสภาวะทีซีซั่น3คือการเปิดเอาละครับจะเข้าสู่คำคอมเมนต์ของเขาแรงครับแม
2: ่
1: นิดนึงนะฮะ
2: ขอบคุณค่ะแอร์ประชาชนนะคะพิธีกรวิทยากรประเทศค่ะลึกการตัดสินต้องพิจารณาอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านมีปากเด็ดที่ปะฉะดะแนนในขณะเดียวกันก็มีปากด้อยท่านในห้องส่งท่านจะเห็นได้ชัดเลยเราต้องใช้การเปรียบก็คะแนนรวมดิฉันอิงการค้านตกประเด็นวิชยุทธหรือหัวหน้าฝ่ายเสนอเข้าปั้นพูดรอบแรกดึงเข้าการค้านได้ดีแต่ตอนรอบสรุปนั้นเริ่มต้นตั้งการรวบสรุปประเด็นรวบสรุปประเด็นว่าสุดท้ายท่านต้องถามครอบครัวใช่ไหมครับฉะนั้นสังคมจึงมีอิทธิพลไม่ใช่ตั้งคำถามร้อยๆไปนะคะอย่างไรก็ตามหัวหน้าดีอย่างน่าชื่นชมหัวหน้าฝ่ายค้าเอกลักษณ์การพูดที่จริงน้ำเสียงมีพลังและเอามือเท้าแท่นพูดคำว่าค่านิยมทำให้ประเด็นในการค้านั้นสอดรวมพลังว่าค่านิยมทางยมคำเดียวสังคมมีอิทธิพลต่อครอบครัวอิทธิพลต่อนะคะมากกว่าแต่ครูอยากขอบิณฑบาตข้อนี้เลยยืนเท้าแท่นมองโน้ตแล้วพูดถ้าพูดปะฉะดะจริงๆนั้นจะเยี่ยมค้านว่าจะเอาไปเป็นส.ส.ในสภาตายังไม่ชัดครอบนี้ด้วยสำหรับเสนอปากน่ะพูดเร็วมากแต่มีทำให้จังหวะในการฟังดีมอบดาวให้ค่ะเป๊ะขึ้นมากยอมรับดีลีลาการพูดแม้จะมีเหตุผลอ้างยังรักษาเอกลักษณ์เดิมอยู่เสนอปากสองหน้าเฉยแนนเลยไม่แต่นิดเดียวเพราะเราไม่ได้ผิดหวังในการที่บัมขอวิจารณ์ตรงๆว่าการพูดหน้าเฉยไม่ถูกหักคะแนนเลยแต่พูดไม่ชัดเห็นแล้วก็ครูบอกตรงเลยนะคะเนี่ยจะทำให้ภาษาของบัมไม่ได้งำเป็นครอบงำกลุ่มครอบครัวเป็นครอบครัวกังอะไรนะคะ

0: เดียวนะคะขอให้ปรับหลักสองใจดีด้วยเสียงภาษาเรื่องใกล้ตัวนำมาเป็นเหตุผลดีมากค่ะปรบมือค่ะยิ้มหวานความหล่อที่เริ่มต้นหนูยิ้มจบหนูก็ยิ้มพูดเป็นยังไงกูไม่รู้ท้ายตอนจบทำได้ดีค่ะเสนอปากสัตว์นะคะโนเบลใช้การโต้ด้วยการมองเนื้อหาจากต้นปลายหลังจากเวลาเต็มหมดก็เงยหน้าขึ้นแล้วสีนี้ลองเดาดูก็ไม่คาดหมายว่าจะ
1: คาดเดาไม่ได้นะครับเอาละครับต่อเนื่องครับอาจารย์พนมปี
2: หลังจากพี่โตนิดนึงนะครับอาจารย์พยาวคะแนนใครเลย
1: เหรอฮะ
2: เพียงแต่ไม่ให้เท่านั้นเอง ถ้าผิดนะ ผมชอบนะว่าทัศนินในวันนี้เอาโดยการเตรียมตัวนี่การเตรียมตัวของทั้งสองทีมเนี่ยผมให้คะแนนเต็มเลยให้คะแนนคือไม่หักนะไม่ให้คะแนนตรงกันเรียบเรียงกันนั้นฝากพี่เท้งไว้ด้วยนะฮะหัวหน้าทีมฝ่ายค้านนะฮะนะเป็นความพร้อมในเรื่องของแต่ละคนที่ออกมานำเสนอเหตุผลดีกว่าแข็งแรงกว่าเหตุผลหักล้างได้ดีกว่านะครับเพียงแต่ว่าคำจริงเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นหูอย่างพี่กันเอามาพูดแบบหน้าตาชาติ10ปีที่แล้วอ่ะ
1: นะเจนซีนะฮะ
2: นะแล้ววันนี้เรื่องของการใช้วาทศิลป์รวมทั้งคำสร้อยภาษาไทยเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงมีคำสร้อยนะไม่รู้ไม่เชี่ยสร้อยของกันเยอะมากมีทั้งสร้อยนาฬิกาแหวนคนแม้กระทั่งฝ่ายเสนอเนี่ยพอมันมีคำสร้อยมีคำโอ้เหอของเหตุผลเนี่ยมันทำให้น่าฟังและทำให้สนุกนะครับในสมัยต่อไปนะผมให้ข้อถึงทีมฝ่ายค้านเอารูปนำเสนอผมให้ข้อคิดในง่ายที่สุดแล้วทำให้คนซื้อทางด้านอารมณ์ง่ายที่สุดยกตัวอย่างอารมณ์ใช้แล้วจะสวยสวยแบบหมาลังเลอ่ะคือหมาไม่เนี่ยแต่มั่นใจว่าเฮ้ยเขาโฆษณาว่าเอ้ยมันดีก็คนจะตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยถ้าได้อารมณ์มาก่อนจะง่ายมากเพราะนั้นวันแน่ใจว่าอ๋ําหรือว่าเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่คุณครับ
1: เอาละครับมาฐานะผู้ดำเนินรายการก
3: ็ครับคู่นี้ก็คงจะเห็นใกล้คู่ขี้นะครับฉันระวังคู่เคร่งขรึ
1: ม
3: เจอกับหุ่นใจนอนไม่หลับตลอดทั้งคืน
1: นี่
3: นะครับ

0: ทธิพลของครอบครัวขยี้ได้ทั้งอิฐแล้วเราจะมีทางเพราะในยติไม่ได้ระบุว่าอิฐบวกหรือล
1: บ
0: ถ้าให้ดีขอให้มาเถิดนะกระไรแม่มาแม่มาเร็วไวอย่าชัยมันจะอารมณ์มันจะไม่
1: ใช่แม
0: ่ไม่งั้นนอนไม่หลับนะครับมันนึกถึงมาเถิดนะกระไรฉะนั้นทางไปจะบวกและลบก็วิชาติจะมาขยี้ไหม
1: มีทางไปไหมฮะ
0: ถ้าไปไหนถ้าค่านิยมทางสังคมสำคัญจริงหัวใจฟังใครอยู่เหนืออื่นใดตามกระแสแหล่ลั่นลือสื่อโซเชียลต้องลอกเลียนพฤติกรรมจึงนำสมัยถึงจะเท่ยุคเอใครฟังคำตอบแต่ครอยต้องตกใจสั่งได
1: ้ครับ
0: ไม่ได้ตามไม่ได้เรียนดนตรีห้องที่พ่อแม่โอบรักอุ่นเฝ้าจุนเจือห้องทั่วเพราะครอบครัวแต่งเติมทองของทุกคนล้วนเป็นผลสอบครัว
1: สุดยอดครับอาจารย์พิชาติดำดีครับดูด้วยครับว่าใบคะแนนอาจารย์พิชาติได้ลงไปชั้นแต่งกลอนอยู่นะฮะช่วงลงคะแนนนะฮะต่อครับปิดท้ายครับอาจารย์กฎิกาธรรมเกศ
2: รถไฟค้านท่านสสพิเทงคณะครูอาจารย์และคุมลูกศิษย์มานะคะ50ปีวันนี้พี่ภูมิสร้างบรรยากาศให้ประเด็นไม่ค่อยได้เลยว่ามันต่างกันจริงหรือเปล่าเราจะคลอมันใจง่ายแบบไม่ทราบอ้าวน้องเข้ามาสู่ความจริงกันreal นี่คือเวทีน้องๆกำลังจะก้าวเข้าสู่รอบชิงแชมป์สภาวาทีซีซั่น3เงินแต่อาจารย์ก็ยังเห็นจุดควบกล้ำสามคนชัดเจนถูกหักสามคนสิ่งเหล่านี้คือการถ่วงอ่ะซึ่งบางทีมันชนะกันเฉือนกันแค่สองคะแนนเหล่านี้ซึ่งไม่ควรสาของลูก

0: ็นธรรมชาติแล้วค่อยถึงการหักล้างและเหตุแล้วค่อยถึงความชอบความเชื่อจนใช่แล้วก็เป็นคะแนนแต่เริ่มต้นลูกก็มีกันคนละนิดละหน่อยบางคนโดนไปละทีนี้มาถึงประเด็นอาจารย์เนี่ยเป็นคนมองที่ประเด็นหรืออะไรและโดยเฉพาะค่านิยมทางสังคมผลคือขนาดไหนวันนี้ก็เลยได้มันเห็นภาพทั้งๆที่มันเป็นนามธรรมกับรูปธรรมค่านิยมส่วนครอบครัวระยะเฉพาะกิจมันชัดกว่าตรงนั้นก็คือกับพันธุกรรมเห็นมั้ยแล้วว่า3มิติมิติทางตัวอักษรมิติทางความหมายยิ่งทำให้น่าเชื่อได้เท่าไหร่ตรงนั้นเป็นคะแนนจะเป็นชั้นเดียวหรือ
1: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์แอร์กนิกาธรรมเกศรครับตื่นเต้นไหมฮะเตรียมอุดมระยองวิทยาคมตื่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องที่จะเข้าสู่รอบไฟพีอีฟนี่แหละครับจะเป็นคนน้องๆครับเอาละครับขอผลคะแนนด้วยครับสวยเลยนะฮะเอาละครับวินาทีเข้าสู่รอบไฟแนลราวด์หรือรอบชิงชนะเลิศสำหรับการแข่งขันสภาวะทีซีซั่น3วันที่9กันยายนครับผลการแข่งขันสภาวะทีมสุดท้ายครับในยติค่านิยมชีวิตมากกว่าครอบครัวครับแรกที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการตัดสินเป็นเอกฉันท์7ต้องเรียนที่เข้าเราไปโรงเรียนแรกได้แก่โรงเรียนยินดีกับเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครชิงชนะเลิศครับเป็นศึกษามีเงิน 80,000 บาทแอร์ระยองวิทยาคมครับวันนี้คุณยังมีนัดแก้ตัวอีก1ชิงอันดับ3ครับยังไม่รู้นะฮะยงวิทยาคมซึ่งยังไม่ทราบนะครับว่าจะไปเจอกับโรงเรียนใดเอาละแข่งขันสภาวะทีซีซั่น3ทีมแล้วเรายังมีรางวัล The Best Speaker หรือนักพูดยอดเยี่ยมอย่างที่เราแจ้งของรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมเรามีรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมตั้ง2ครั้งเป็นระดับเหรียญเงินและชนะเลิศ3ครั้งครับระยองฝั่งนี้มีน้องกันเป็นระดับเงินเพราะฉะนั้นประเภทนักพูดยอดเยี่ยมหรือ Best Speaker เรามีนักพูด

รางวัลในระดับเหรียญทองและผู้ที่ได้รับรางวัล The Best Speaker ระดับเหรียญทองได้แก่น้องการกิติพัฒน์ปู่สูงเนินแล้วการนี้ครับขอแทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชน

ของเรานะครับทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมนะครับดีด้วยกับน้องกันนะครับนี่อาจจะต้อง3คนนะฮะเป๊ะเฟิร์นหรือโนเบลเองคุยภาษาอะไรกับกันนะเอาละครับอย่างที่บอกไปว่าในครั้งนี้เองครับเรายังเหลืออีก1ทีมที่จะเข้าชิงชนะเลิศครับแต่วันนี้ครับต้องขอบขอบคุณครับท่านสสพิเทงณัฐพงษ์เรื่องขอบคุณน้องๆทั้ง2โรงรอบชิงชนะเลิศหรือไฟนอลราวด์9กันยายนเพื่อชิงเงินรางวัลรวม1ระยองวิทยาคมยังมีนัดแก้มือชิงอันดับ3เอาละครับยังเหลืออีก1อกสะดุดของเรายังไม่จบลงครับกับเตรียมอุดมศึกษากรุงผู้ที่2ครับยติอุดหนุนสินค้าไทยดีกว่าแล้วครับสนุกแน่นอนแล้วต้องบอกว่าเป็น2โรงเรียนที่ท่านมาจนถึงรอบ4ทีมสุดท้ายนั่นก็คือฝ่ายเสนอการและพบกับฝ่ายค้านสุรนารีวิทยาจะสีมามันแน่นอนครับแต่ช่วงนี้พักสักครู่

งเรียนไหนจะผ่านเข้าสู่รอบสภาวาทีซีซั่น3เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 ยติค่านิยมทางสังคมครัวฝ่ายเสนอโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอุดหนุนสินค้าไทยดีกว่าใช้ของสาพัฒนาการฝ่ายค้านโรงเรียนสุรนารีวิทยาวันศุกร์ที่28สิงหาคมตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วิทยาเมกะเฮิร์ตซ์พร้อมเครือข่ายรัฐสภา YouTube และแอปสภาวาทีซีซั่น3กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์สู่

0: ดูช่องสิบ
1: ใช่ค่ะ
2: อยากรู้ดูช่องสิบครับทีวีรัฐสภา
3: ดูช่องสิบครับ
4: จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวาทีซีซั่น3รอบรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเงินรางวัลค่านิยมทางสังคมมีอิทธิพลต่อชีวิตมากกว่าครอบครัวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาผู้ที่ฝ่ายเสนอโรงเรียนนวมินทราการฝ่ายค้านโรงเรียนตามชมและร่วมส่งแรงเชียร์การแข่งขันรอบ4ทีมวันเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อมเครือข่าย Facebook Fanpage YouTube และแอปพลิเคชันอย่างสร้างสรรค์สู่เวทีประชา
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้

0: อบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถาม10:30 น.ครับ
1: ผ่านมุมมองที่ส
0: ักเพราะไปด้วยกันใน
1: 10โทรทัศน์รัฐสภา
2: อะไรที่มันเหมือนขยะที่ซุกอยู่ใต
3: ้คนงานที่มันอาศัยการจ้างกันจับ
4: ถวายให้ไปสร้างศาลาหลวงพ่อก็เอาไปด้วยกันจริงๆครับแล้วร้องเสียงดังๆให้เด็กคนหนึ่ง
1: หาทางออกทุกประเด็นร้อนในสังคมร่วมกันในหาทางที่คำบรรยายแทนเสียงและเสียงฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
0: รุ่งชนะเลิศในการแข่งขันรอบ4ทีมร่วมลุ้นชิงโล่รางวัลและเกียรติบัตรติค่านิยมทางสังคมหัวฝ่ายเสนอโรงเรียนผู้ที่2ยติมอบฝ่ายเสนอโรงเรียนนกพัฒนาการฝ่ายค้านการแข่งขันรอบ4ทีม

0: ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปยุรัฐสภา FM 87.5 รัฐสภา YouTube และแอปพลิเคชันวาทีซีซั่น3เวทีประชันพลังโต้วาที
1: ท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจสังคมวิถีชีวิตประเพณีวิทยาศาสตร์แวดล้อมติดตามรับชมดับด็อกิเมนทารีทุกวันอาทิตย์ช่อง10
2: ไม่ใช่อุปสรรคหาช่วยเหลือผ่านกลไกรัฐสภาเพราะทุกเสียงคือพลังสำคัญรวมซักติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
3: ต่างวัยแต่ใจไม่เคยห่างก้าวข้ามช่องว่างระหว่างวัยเพื่อการสร้างมิตรภาพและสร้างซึ้งและอบอุ่นทั้งหมู่วัย Continue Age ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. นะครับรายการนี
4: ้ทุกคำถามลึกกว่าพร้อมกัน
0: ในร่วมลุ้นชิงโล่รางวัลและประธานสภาผู้แทนราษฎรยัตติค่านิยมทางสังคมครอบครัวฝ่ายเสนอฝ่ายค้านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาผู้ที่2ยัตติไทยของนอกฝ่ายเสนอโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอาติดตามชมและร่วมส่งแรงเชียร์การแข่งขันรอบ4เป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางวิทยุรัฐสภา FM 80 Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา YouTube สู่เวทีประชันพลังโต้วัด
1: ตามรัฐธรรมนูญมาตรา7และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายรวมทั้งสามารถมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นได้โดยสมัครเป็นผู้ให้ความเห็นหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายได้ที่ /Section 77
4: ติดตามตรวจสอบสะท้อนทุกปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

0: Corruption Hunter เปลี่ยนความเห็นที่แตกคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
1: ค่ะช่อง10โทรทัศน์รัฐศาสตร์
2: ทุกอยู่ใต้ผมมันก็เปิดเผยออกมา
3: ทางการต่างพอว่ามันมีรายได้ชีวิตมันตายเลยนะ
4: เอาเงินก็เอาไปซื้อรถก่อน
2: ต้องรวมตัวกันจริงๆครับแล้วร้องเสียงดังๆให้รัฐบาลรู้สึก
5: เด็กคนหนึ่งก็ต้องไปอยู่ในคุกของเด็กเพื่อปรับพฤติกรรม
1: หาทางออกทุกประเด็นร้อนเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์

สภาวาทีซีซั่น3สังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมอบโล่รางวัลและก็เกียรติบัตรจากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าเรากำลังถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์แล้วก็ถ่ายทอดเสียงครับไปยังวิทยุรัฐสภา FM อีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศโอเฮิร์ตครับน้องนอนครับไลค์กดแชร์ครับตอนนี้เราแจกรางวัลอย่าลืมกดไลค์เอาละครับอย่างที่บอกไปในรอบ4ทีมสุดท้าย

0: คือโฟกัสยกมูลค่าสินค้าไทยนวมินเตรียมพัดนวมินเตรียมพัดสวัสดีครับ
1: พัดครับสมุทรปราการ1โรงเรียนครับที่ต้องบอกว่ามาล็อกปลดล็อกได้

0: ทั้งสิ้นมงคลค่าสุจินโนชา
1: ดิฉันนางสาวสศิรัตน์รัศมีร่วมรถหัวหน้าฝ่ายค้านค่ะ
2: ค้านคนที่หนึ่งค่ะ
3: ดิฉันนางสาวรมพิรันผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่สามค่ะพวกเรานักโตวาทีโรงเรียนสุรนารีวิทยา
4: ราชสีมา
5: ตัวก็แบบสุดยอดของทั้งสำหรับคณะกรรมการ7เซียนแรกครับท่านประธานคณะกรรมการตัดสินการโตวาทีสภาวาทีซีเอาละครับสุดยอดหญิงเล็กมานะฮะเอาละครับต่อเนื่องเลยครับอาจารย์พนมปีไปกันต่อครับอาจารย์อภิชาต้องรีบนั่งนะเอาละครับไปต่อครับพี่หนิงแสงสวัสดิ์ขยันเย่เน่อาจารย์สมใจน้องเฮเน่พอเข้าคู่ที่2รอบ4ทีมเริ่มพันนิ้วแล้วนะฮะแน่นะฮะคู่นี้เอาละครับปิดท้ายสีมากรรมการกิติมศักดิ์หมุนเวียนครับเปลี่ยนมาให้กำลังใจกับน้องๆวันนี้ท่านกรรมการกิติมศักดิ์ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านสมาชิกผู้ที่สภาท่านสว.อัชรพันธ์หอมรอดนี่มือลีดเก่านะฮะเห็นท่านสว.เลยเอาละครับคู่นี้สนุกนะเอนเนอร์จีของท่านคณะกรรมการก็สิ่งสำคัญครับอย่างที่บอกไปเริ่มตั้งแต่เวลาเป็นเรื่องสำคัญมีการเฉือนในเรื่องของเวลากันในและมีผลต่อคะแนนประเภททีมครับสำหรับกติกาครับในการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายครับจะประกอบไปด้วย2ส่วนในการพูดครับหัวหน้าทีมทั้ง2ฝ่ายจะนำเสนอคนละนั้นจะเป็นการนำเสนอโดยผู้ที่แม่ทัพของเราครับอีกส่วนที่2ครับก่อนหมดเวลา3เสือน1ครั้งแบบนี้ครับ

0: แต่หาก
1: เราก็จะมีการส่งสัญญาณเช่นเดียวกันโดยการกดกริ่งเตือนแต่หากทุกๆ30วินาทีกริ่งเตือน3ครั้งแบบนี้ครับเรากำลังเฟ้นหาที่จะเข้าสู่รอบครับในการแข่งขันสภาวะทีซีซั่น3รอบยัตติอุดหนุนสินค้าไทยดีกว่าใช้ของนอกครับขอเสียงปรบมือต้อนรับที่หัวหน้าฝ่ายเสนอครับโฟกัสในฐานะหัวหน้าพูดคำแรกนะครับ
2: ใช้ของไทยอุดหนุนสินค้าไทยมีทั่วไทยส่งให้ไกลถึง global คณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิและกราบสวัสดีไปยังท่านฝ่ายค้านทุกท่านค่ะก่อนในวันนี้นะคะดิฉันอยากให้ทุกท่านลองมองสิ่งของรอบกายเปิดว่าท่านพบเห็นสินค้าไทยใช่หรือไม่ถ้าท่านตอบว่าไม่แปลว่าท่านโกหกค่ะขนาดชุดนักเรียนที่ดิฉันและท่านฝ่ายค้านสวมใส่อยู่ณตอนนี้ยังเป็นชุดนักเรียนแบรนด์ไทยคุณภาพดีเว้นแต่ว่าที่มีเกลื่อนในโรงงานต่างประเทศมาส่งเปี่ยมด้วยคุณภาพพร้อมด้วยมาตรฐานและช่วยสื่อสารอุดหนุนสินค้าไทยดีให้ทุกท่านและท่านฝ่ายค้านสุดสวยของเรานะคะคำว่าสินค้าหมายถึงสิ่งของที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อตอบสินค้าไทยจึงหมายถึงสิ่งของที่ถูกผลิตและพัฒนาในประเทศไทยและของนอกหมายถึงสินค้านอกที่ได้ผลิตในไทยและการซื้อสินค้าที่จะนำมาสู่คำว่าดีกว่านะคะสินค้านั้นต้องตอบสนองความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคและสร้างผลลัพธ์อันน่าปรารถนาให้กับผู้คนว่าอุดหนุนที่แปลได้ว่าอะไรของผู้บริโภคและการซื้อเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้แปลได้ว่าการซื้อสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นในประเทศไทยจะนำไปของผู้บริโภคอีกทั้งช่วยสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการชาวกว่าการซื้อและสนับสนุนสินค้าต่างประเทศยัตตินี้เป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะและนอกจากนี้นะคะสินค้าทำประการค่ะคือ 1. ความดีกว่าในการตอบสนองความต้องการและคุณภาพ 2. ความดีกว่าในการประกอบอาชีพธุรกิจรายย่อยในประเทศและ 3. ดีกว่าในการพัฒนาไทยให้ไปไกลสู่สากลเช่นแบรนด์คอสเมติกไทยอย่างสีจันค่ะที่นำพาสู่คอสเมติกโลกกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่านะคะแต่แรกเห็นแต่ท่านนั้นตกเป็นทาสของโลกทุนนิยมและยังตกเก้าอี้ต้องหลีกไปนะคะเพราะของที่ made in ความเจริญค่ะอย่างเกษตรกรรมไทยไงคะเกษตรกรรมไทยของเราครองแชมป์ส่งออกมาหลายปีเพราะผลผลิตที่ดีมีคุณอะแต่ผลผลิตดีๆเหล่านี้ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้เองนะคะถ้าขาดไผ่หากเรานำผลผลิตนี้ไปปลูกที่ต่างประเทศจากทุเรียนนี้แทนเลยก็ได้นะคะเนี่ยหรือว่าจะและนอกจากนี้ค่ะสินค้าไทยยังทำให้ผู้ประกอบการชาวไทยสามารถลืมตาอ้าปากหารายได้ได้โดยอย่างรัฐบาลไทยคอยช่วยเหลือค่ะโอท็อปในจังหวัดนครราชสีมาของท่านก็มีใช่ไหมล่ะคะเมืองหญิงกล้าของเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าและมีคุณภาพค่ะแต่หากท่านฝ่ายค้านยังเลือกที่ฉันอยากทุกท่านยกมือไปกับดิฉันและต่อต้านท่านฝ่ายค้านไปด้วยกันค่ะมาอุดหนุนสินค้าไทยก็ขอให้ยกมือขึ้นของอร่อยมีเอกลักษณ์ซื้อของไทยที่รักก็ขอให้ยกมือขึ้นต่างชาติก็ยังถูกใจมีทุเรียนมีผ้ามันดีกว่าก็ขอให้ยกมือค่ะไทยยังไงก็ดีกว่าสินค้านอก
1: ไทยนี่เอาละครับสุรนารีวิทยาจะแก้เกมอย่างไรเริ่มต้นที่หัวหน้าฝ่ายค้านขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเค้กสศิรัตน์รัตน์น้องเค้กในฐานะหัวหน้าฝ่ายค้านจะมีเวลาในการนำเสนอพร้อมไหมครับ
3: พร้อมค่ะ
1: ทำให้เต็มที่เริ่มครับ
3: เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีไปยังฝ่ายเสนอค่ะในยติอุดหนุน

0: สินค้าไทยดีกว่าใช้ของนอกพวกเราฝ่ายค้านเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งใจยังยึดมั่นแต่จะให้ปิดตานั้นเนื้อลองมันก็แทบไม่มีจริงไหมคะท่านเพราะส่วนใหญ่มันได้เช่นภูมิปัญญานวัตกรรมเป็นต้นค่ะคำว่าสินค้าไทยหรือไทยเจ้าของเป็นคนไทยมีทรัพย์สินทางปัญญาวัตถุดิบภูมิปัญญาที่เป็นถ้ามีส่วนผสมของนอกเข้ามานั่นเรียกว่าแบรนด์ไทยไม่ใช่สินค้าเนี่ยที่ฉันถามนะคะว่าท่านแน่ใจหรือเปล่าคะว่านวัตกรรมการถักทอเป็นของไทยหนึ่งหลักผ้านั้นนะคะมันเป็นของไทยจริงหรอคะท่านเห็นไหมคะว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็เมดินไทยแลนด์ที่ท่านภูมิใจนักหนาเนี่ยท่านทราบไหมคะว่าเมดินไทยแลนด์ก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะเป็นสินค้าไทยเสมอไปค่ะยกตัวอย่างค่ะท่าน BYD ค่ะท่าน BYD ขายแล้วเพิ่งได้รับการอนุมัติว่าเป็นเมดินไทยแลนด์แต่จริงๆเราก็รู้กันดีค่ะว่าเห็นนะคะว่าต้องเป็นวัตถุดิบไทยภูมิปัญญาไทย 100% เท่านั้นค่ะคำว่าอุดหนุนค่ะอ้างอิงจากธนาคารโลกหมายถึงการควักเงินจ่ายเพื่ออุ้มชูสินค้าประเภทหนึ่งโดยไม่อิงจริงคำว่าดีกว่านัยยะตินี้พวกของวิลเลียมแฮร์โรลด์ไม่ได้วัดกันที่สัญชาติของสินค้าค่ะแต่มันวัดกันที่สร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ซื้อและระบบเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะความได้เปรียบเด็ดขาดของอแดมสมิธหมายถึงการที่เราเปิดรับสินค้าทั้ง2แบบถูกกว่าค่ะซึ่งมันเป็นการเอามาใช้แค่บางส่วนไม่ได้เอามาแทนทุกอย่างค่ะการยอมรับความจริงทางเศรษฐศาสตร์ว่าเราไม่ได้เก่งไปหมดทุกเรื่องมันคือการที่เราเลิกฝืนผลิตในสิ่งที่เราไม่ถนัดประเทศไทยค่ะท่านในยตินี้นะคะจึงตีความได้ว่าการอุดหนุนอุ้มชูค้าโดยไม่สนใจคุณภาพจนฝืนกลไกทางเศรษฐกิจโลกมันดีกว่าการที่จะเข้ามายกระดับชีวิตของคนไทยและผลักดันตลาดไทยสู่เวทีโลกค่ะทุกท่านคะเรารักบ้านเกิดของเราที่เป็นประเทศไทยค่ะเราไม่ได้บอกว่าการอุดหนุนสินค้าไทยมันไม่ดีค่ะท่านแต่ในฐานะอนาคตของชาติที่ฉันอยากให้เรามองที่แช่แข็งความเจริญแล้วเปิดตลาดการแข่งขันอย่างแท้จริงเพื่อผลประโยชน์ที่ท่านบอกว่าสินค้าดีต้องตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภคขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะท่านเพราะอะไรคะเพราะมันไม่ตอบโจทย์อย่างนั้นของชีวิตของเราค่ะท่านท่านคะระดับความมั่นคงของชาติรถยนต์ที่ท่านใช้เครื่องบินที่ท่านนั่งล้วนแล้วแต่เป็นของนอกทั้งนั้นค่ะท่านที่มันจะเอามาลำเลียงเศรษฐกิจของประเทศไทยได้พูดง่ายๆค่ะวันนี้ที่ท่านมาสภาหรือว่าท่านขี่ช้างนั่งเกวียนไซส์เสลี่ยงมาค่ะท่านน้ำมันทุกหยดที่เราเติมนะคะเรานำมาจากนอกถึง 92% ความต้องการค่ะถ้าเราไม่พึ่งของนอกการขนส่งจะหยุดชะงักค่ะข้าวของก็จะแพงทั้งแผ่นดินประชาชนก็จะอดอยากเพราะไม่มีแม้แต่ที่ท่านฝ่ายเสนอต้องการพวกเราฝ่ายค้านในฐานะที่เรารักประเทศไทยมากๆทุเรียนมันไม่ใช่หรอกค่ะท่านไม่งั้นทุเรียนท่านจะเป็นโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามแต
1: ่น้องเค้กได้ระบุการตีความแปรยติอันนี้แหละคือสิ่งครับเอาละครับเราจะต่อเรื่องไปที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอน้องแวนด้ากัลยาทัศน์ปราภัย

0: ขอบคุณนะฮะพี่สุด้วยนะครับช่วยเลี้ยงน้องนะฮะเลี้ยงจนถึงบนเวทีเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1ก็คือน้องแวนด้าน้องแวนด้าจะมีเวลาในการนับจับจากน้องแวนด้าพูดคำแรกนะครับน้องแวนด้าพร้อม
1: ขออนุญาตทดสอบไหมนะคะ
0: ค่ะเมื่อกี้ดังตั้งแต่พร้อมค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: 3นาทีเริ่มครับ
1: ขยับขยับขยับขยับเข้ามาสิของไทยสิกระแซกระแซกระแซกระแซเข้ามาสิมาลองสิการอุดหนุนสินค้าไทยนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่การซื้อของแต่คือการซื้ออัตลักษณ์และส่งต่อเรื่องท่านคะสินค้าบางประเภทนะคะไม่ได้มีเพียงแค่ราคาแต่มีที่ภูมิปัญญาและมีคนไทยอยู่เบื้องหลังค่ะมีอัตลักษณ์ที่ของลอกเลียนแบบไม่สามารถทดแทนได้ยกตัวอย่างให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะก็คือ GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งนั่นน่ะเขาก็เป็นเครื่องการันตีบอกแล้วว่าโยงกับพื้นที่แห่งนั้นท่านลองนึกภาพตามค่ะผ้าไหมครามสมัยสีน้ำเงินธรรมดาแต่เป็นผ้าที่สะท้อนให้เห็นทั้งภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครค่ะหรือไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มชายาผ้าขาวม้าสาแก้วกางเกงลายแมวอาดแล้วก่อนที่ท่านจะกลับโคราชนะคะดิฉันอยากจะพาท่านบิ๊กซีราชดำริค่ะท่านมีสินค้าขายดีบิ๊กมากคือดิฉันเนี่ยได้ข่าวมาด้วยนะคะอันนี้เมาส์ค่ะว่าชาวต่างชาติเนี่ยเพราะว่าอะไรเขาอุดหนุนอัด

0: ชื่นใจจริงๆเลยเหมือนว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยจะดูเหมือนจะเป็นลมลองเอาไปดม
1: ค้าไทยนะ
0: แล้วก็จะบอกบุญให้ค่ะว่าสินค้าไทยเนี่ยไม่ต้องบอกให้ช่วยซื้อเพราะว่าชื่อเสียงนามระบือนี่คือสินค้าไทยค่ะอธิษฐานพูดมาว่าเสื้อผ้าแล้วก็ของทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของไทยร้อยมั่นใจได้ไงว่านั่นคือของนอก 100% เช่นกันดิฉันขอบอกเลยนะคะว่าทั้งวัตถุดิบกระบวนการผลิตเบื้องหลังทั้งเทคโนโลยีและเสื้อผ้าประเทศไทยเราเห็นกันชัดๆเลยก็คือดีบุกส่งออกดีบุกเป็นมูลค่า 7,607 ท่านคะและเรื่องต่อมาค่ะเรื่องการนำเข้าท่านบอกว่ามันเป็นรายได้ให้กับประเทศท่านคะอย่าลืมนะคะว่ารายได้ทั้งหมดของประเทศค่ะเศรษฐกิจไทยไม่ได้มาจากการเก็บภาษีนะคะท่านและกลับกันข้อเสียของการนำสินค้านะคะประหมอคังดำค่ะจากประเทศกานาเป็นไงล่ะคะเอาเข้ามางาเข้ามาบุกรุกระบบนิเวศจนแล้วสิ้นแต่ว่าทางฝ่ายค้าแต่เฮ้ยคำเนี่ยฉันกลับไปกินปลาสลิดบางบ่อที่บ้านที่ฉันดีกว่าพูดแล้วก็หิวข้าวค่ะอยากจะรีบจะนาข้าวเนี่ยสุดท้ายนี้ที่ฉันอยากจะฝากไว้ให้คิดนะคะว่าอัตลักษณ์ไม่เสื่อมคลายเศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปอย่างยั่ง
2: เรื่องของการเชื่อมโยงพื้นที่โดยเฉพาะสินค้าไทยหรือ GI เนี่ยแล้วก็มีการยกตัวอย่างสินค้าไทยหลายประหนุนสินค้าไทยนั่นแหละเป็นนะครับเอาละครับไปต่อที่ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1ครับน้องเอวรินทร์เจริญไหวหรือน้องเอวาครับ

0: งสารนะฮะแต่มือกองเลยนะฮะตอนนี
1: ้ของเอวาจะมีเวลาในการนำเสนอ3นาทีนะครับคนที่1พร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านค่ะท่านฝ่ายพูดถึงเรื่องของภาษีนำเข้าท่านคะเราไม่ได้พูดอย่าเอาคำพูดมายัดปากฝ่ายค้านของดิฉันนะคะและในประเด็นถัดมาซื้ออัตลักษณ์เป็นซื้อเอกลักษณ์ของชาติไทยก็ค่ะจงเปิดเป็นไทยก็ค่ะท่านจะภูมิใจท่านก็จงภูมิใจในชาติไทยของเรานะคะแต่เพราะเราภูมิใจและเห็นคุณค่าของสินค้าไทยค่ะเราถึงอยากให้สินค้าของเราได้รับการอัปเกรดพัฒนาจนถึงอะไรคะท่านไม่ใช้ของนอกเพราะอะไรคะเราเอานวัตกรรมมาพัฒนาของสินค้าเราไงคะท่านก่อนอื่นเลยค่ะการที่เราประเทศไทยมันไม่ใช่จบแค่เรื่องของเงินแต่มันเป็นการพัฒนาถึงระดับ global ด้านนวัตกรรมของเขามาพัฒนาสินค้าไทยอย่างเช่นในเรื่องของแบรนด์เครื่องสำอางที่ท่านได้กล่าวมาว่าท่านนะเขาโอเคสมุนไพรไปเขาจะไป global ได้ไหมคะใช้กันได้อย่างทั่วโลกค่ะอย่างที่สองค่ะคือในเรื่องของการแข่งขันถ้าเราเอาสินค้าได้ค่ะสินค้าพัฒนาก้าวหน้าล้ำทัพไทยของยำอยู่ที่ต่ำดิ่งลงเหวท่านคะมาจะวิ่งเร็วที่สุดได้ก็ต้องมีคู่แข่งหรือมีม้าตัวอื่นที่วิ่งไวกว่าให้ไล่ตามกวีชาวโรมันได้เปรียบเลยไว้ว่าต่อเมื่อมีคู่แข่งที่แกร่งกว่าให้ไล่ตามสินค้าในเศรษฐศาสตร์หากในตลาดไทยมีแค่สินค้าไทยมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเกิดขึ้นคือมันก็ไม่มีการแข่งขันตลาดมันก็เอื่อยเฉยเป็นเหมือนม้าที่วิ่งไม่มีคู่แข่งที่แข็งแกร่งให้ตามไงคะการเข้ามาของสินค้าต่างชาติเป็นการเข้ามาเพื่อยกระดับมาตรฐานของตลาดไทยให้ขึ้นไปอีกระดับนึงเราจึงต้องการของนอกคุณภาพดีมาเป็นมาตรเพื่อให้สินค้าไทยของเราตื่นตัวขึ้นมาจากที่เขาวิ่งแค่ทำไม่ทันค่ะสุดท้ายผลที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ของที่มีคุณภาพดูอย่างเครื่องสำอางไทยสิคะแต่ก่อนเรามีอะไรคะท่านเรามีแบรนด์นวลพันหน้าโรแมนเกาหลีหรือแบรนด์ญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดอะไรขึ้นคะวงการบิวตี้ของไทยก็ถูกตบหน้าให้ตื่นขึ้นมาเราจนพัฒนาของเราจนได้ขึ้นมาจนถึงระดับนี้ไงคะท่านจากที่ดิฉันถ้าเราใช้อคติเลือกแค่สินค้าไทยมาก่อนสุดท้ายการแข่งจะพัฒนาแบบพายเรือในอ่างย่ำเท้าอยู่กับที่การรักชาติที่แท้จริงไม่ใช่การเลือกแค่สินค้าไทยแต่เป็นการเลือกใช้ของที่มีคุณภาพเพื่อให้สินค้าอื่นๆในตลาดก้าวขึ้นก็จะไปตกอยู่กับที่ผู้บริโภคที่เขา

0: ค้าที่คุ้มค่าคุ้มราคาดิฉันจึงต้องขอยืนยันค่ะว่าการใช้ของนกนี่และเป็นการยกระดับมาตรฐานของตลาดชาติไทยให้สู่สากลค่ะขอบคุณค่ะ
1: สุรนารีวิทยาครับสินค้านอกเป็นม้าเร็วที่จะทำให้สินค้าไทยต้องเรียกว่าเร่งสปีดตัวเองไปให้เขาเรียกว่าโดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันก็จะเป็นแบรนด์คอสเมติกสำคัญของไทยที่นั่นแหละฮะคือการออกมาใช้นั่นเองครับเอาละครับผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2ครับผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2จะมีเวลาในการนำเสนอ3นาทีนะครับพร้อมไหมครับ
0: พร้อมค่ะ
1: จะพร้อมที่แล้วเสียงมั่นใจแบบนี้แล้ว3นาทีเริ่มครับ
0: นอกไปไกลต่างชาติสสารสินผ้าไหมเครื่องสันไทยหวานๆหัดเทตเตตเตตเตตเตหัดสินเบนซ์รงผ้าไหมเอาละค่ะทุกท่านคะดิฉันจะต้องขอนะคะได้กล่าวมาว่าประเทศไทยฝ่ายเสนอท่านเนี่ยก็ยัดปากเราเหมือนกันนะคะเรายังไม่ได้พูดเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะรักชาติแล้วเราก็ยังรักประชาชนคนไทยด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านเนี่ยเอาแต่พูดถึงนวัตกรรมแต่ดิฉันจะขอบอกว่าเนี่ยเริ่มต้นจากประเทศไทยเพราะเราคือฐานการผลิตค่ะยอดของพีระมิดก็ถล่มค่ะเอาล่ะต้องอุดหนุนสินค้าไทยจึงเรียกร้องสิทธิ์ที่เป็นชนวนหลักทำให้โรงงานเซรามิกต้องปิดกิจการลงอย่างถาวรนายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดลำปางค่ะได้ให้ข้อมูลรายได้จากการนำเข้าเซรามิกมากถึง 3,000 ล้านบาทเหล่านี้กับลดลงเหลือเพียงแค่นะคะผลประโยชน์ที่ท่านฝ่ายค้านการซื้อของนอกมันทำให้ของไทยตายถ้าการตัดราคาหันมาอุดหนุนสินค้าไทยสิคะเราทุกคนก็ยังได้รับผลประโยชน์ทั่วกันรวมถึงดิฉันและแผ่นดินไทยด้วยนะคะเพราะเราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจยกตัวอย่างเช่นกระทิงแดงค่ะที่เมื่อเราอุดหนุนสินค้าไปแล้วนะคะไปที่โครงการ TCP อบอุ้มลุ่มน้ำไทยทำให้เกษตรกรรมไทยเนี่ยไปไกลแล้วก็มีผลผลิตได้กินค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะวงการแฟชั่นเราเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าใครค่ะเพราะเราไปไกลถึง global แล้วค่ะสิริวรรณวดีแบรนด์ผ้าไทยทอมือจาก4ภูมิภาคที่ยกระดับผ้าไทยเช่นวิกมาแล้วนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีการยกระดับฝีมือช่างปักผ้ากูตูเม็ดเงินจากตลาดลักชูก็ไหลตรงสู่กระเป๋าตังค์ช่างทอผ้าไทยค่ะยังจะดื้อดึงอยากจะใช้ของนอกต่อไปดิฉันเกรงว่าประเทศไทยก็ว่าสักจะใช้สินค้านอกเขาส่งออกล้นทะลักไทยหนักหนาลูกค้าเขาดำปิดทุกท่านคะดิฉันขอบอกไว้ตรงนี้นะคะว่าการอุดหนุนสินค้าไทยเนี่ยไม่ใช่ลมหายใจของพี่น้องประชาชน
1: นะครับเอาละครับมาต่อเนื่องเลยครับที่ผู้สนับสนุนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับหรือน้องรมนะผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2จะมีเวลาในการนำเสนอพร้อมไหมครับ
2: สักครู่นะคะขอพร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการและท่านฝ่ายเสนอชาวสมุทรปราการที่น่ารักทุกท่านค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันขอเคลียร์ก่อนค่ะว่าดิฉันเกิดที่เมืองไทยดิฉันรักเมืองไทยแล้วมาเกิดเมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีแล้วก็ตั้งนานหลายปีค่ะแน่นอนค่ะว่าดิฉันรักเมืองไทยและอยากเห็นสินค้าไทยนะคะดังไกลสู่ global ได้ดิฉันไม่ได้บอกว่าดิฉันไม่รักชาติค่ะหรือว่าสินค้าไทยไม่ดีแต่เรากำลังหาสิ่งของเราค่ะจากประเด็นแรกค่ะที่ท่านได้บอกว่าซีโรนารีแบรนด์ใช้ผ้าไทยในการแข่งขันไหมคะเราใช้ผ้าไทยวิ่งไหมคะก็ไม่ถูกต้องไหมคะดังนั้นค่ะสิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกเลยก็คือการได้แน่นอนต้องพึ่งเทคโนโลยีจากของนอกค่ะเพราะการใช้นวัตกรรมที่ดีสินค้าไทยของเรามันดีกว่าค่ะจึงนำมาสู่ประเด็นที่ดิฉันจะนำเสนอต่อไปนะคะนี่อาจเป็นแค่ส่วนเล็กๆค่ะแต่มันเป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่ช่วยสร้าง

0: านดูอย่างบริษัทสามิตมอเตอร์ค่ะเป็นบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์ไทยในรายการผลิตเราพบว่าต้นทุนต่อโครงการลดลงกว่า 50% ค่ะมีเซนจุดนี้นี่แหละค่ะคือจุดที่ผู้บริโภคก็จะได้รับสินค้าในราคาที่จับต้องได้แต่ถ้าเรายืนการว่านอกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเรามีปัญหาเรื่องข้อผิดพลาดในการผลิตสูงเราผลิตได้น้อยลงสินคนไทยค่ะเพราะเขาต้องควักเงินจ่ายของกลับถอยหลังลงแม่น้ำเจ้าพยาค่ะและดิฉันขอโต้อีกท่านในประเด็นของดิฉันกล่าวหาดูแคลนปัญญาจากปากของคนในท้องที่เองนะคะที่บ้านดิฉันเองค่ะก็ทำนาฉันก็ต้องมานั่งหาว่าทำยังไงดีนะสินค้าไทยที่มันดีอยู่แล้วไอ้สิ่งที่ดิฉันทำค่ะก็คือการนำเทคโนโลยีของนอกมาช่วยพัฒน์เกิดคุณค่าได้มากกว่าที่ดีกว่าที่เราขาดไม่ได้เลยจริงๆอยากจะบอกกับท่านฝ่ายค้านคือเราไม่ได้เลือกของนอกเพื่อให้ต่างชาติรวยให้ทุกคนเพื่อให้คนไทยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั่วโลกเราอย่างยั่งยืนค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะดิฉันขอฝากฝ่ายเสนอที่น่ารักของดิฉันไว้ว่าฝ่ายเสนอบอกรักไทยใช้ก่อนว่ารักไทยฉากพร่ำบอกแต่หลอกตัวอยากย้ายฟังมาฝ่ายท่านขอบคุณค่ะ
1: เชิญครับเชิญครับ
2: น้องรมนะครับตัวเล็กจะพริกขี้หนูมากเลยนะครับยังเน้นย้ำเรื่องของแบรนด์ไทยแต่ใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาจากต่างชาติมาปรับใช้แล้วก็ทำสร้างยอดขายสร้างบุญเลยนะครับเอาละครับเราจะต่อเนื่องไปที่ผู้สนับสนุนฝั่งปรบมือต้อนรับน้องน้ำนาทีวงครุฑครับนะวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีลูกเล่นอะไรมาเราต้องรอติดตามนะฮะ
3: สักครู่นะครับ
2: ครับผม
3: ชัดเจนไหมฮะ
2: ชัดเจนครับ
3: โอเคคร
2: ับ เอาสิดูสิจะพร้อมจริงหรือไม่น้องน้ำมีเวลา
3: พร้อมครับ
2: จะพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: กราบสวัสดีท่านครับผู้อุดมการฝ่ายเสนอและท่านฝ่ายค้านที่น่ารักทุกท่านครับว่างจากฝันกลางวันของท่านครับท่านกล่าวอยู่นั่นแหละว่าใช้เทคโนโลยีของนอกของนอกกรุณากลับมาอยู่ในประเทศไทยไทยแลนด์ของเรากันด้วยนะครับเข้าประเด็น4ประเด็นครับมาที่ประเด็นแรกเลยที่ท่านกล่าวว่าสินค้าสู่ตลาดโลกแต่ณขณะนี้น่าจะถูกผลักตกแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนนะครับดุลการค้าไทยจีนปี68ครับเชื่อไหมครับว่าเราขาดดุลการค้าเขานำเข้าเยอะกว่าส่งออกแล้วดูตัวเลขตรงนี้สิครับโอ้ทำงบประมาณแผ่นดินในปีนึงอยู่แล้วครับแล้วถามว่าคนที่สวยในสำหรับการ SME ตัวเล็กตัวน้อยที่เราสนับสนุนอยู่นั่นแหละครับเชื่อไหมครับ 5% ของ GDP ไทยเลยนะครับแต่ก็มีที่น่าอัปยศอดสู่เวทนาการหายใจตายลงปีละ 7% แหมท่านฝ่ายค้านนี่ก็จะนำเข้าอย่างเดียวนะครับทุนต่างชาติอ่ะเขารวยกระจุยไปแล้วส่วนคนไทยแลนด์อ้ายมาประเด็นต่อไปดีกว่าครับที่ท่านกล่าวไม่มีคุณภาพแหมผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเอาอ้างอิงมาจากไหนแต่ว่า sorry ผมมีอ้างอิงนะครับรู้ไว้ว่าอีคอมเมิร์ซต่างชาติสินค้าด้อยคุณภาพที่นักเศรษฐศาสตร์ไทยให้นิยามว่าปลาดัมปิ้งตลาดเบียดคนไทยตกถนนกลิ้งไป 3-4 ตลบเลยนะครับสินค้าด้อยคุณภาพการปลอมแปลงนี่ยังไม่ต้องพูดถึงเลยฮะมากโคเลยฮะผมสั่งเสื้อบอลบาเยิร์นสวยๆมาใส่เปิดกล่องมาว้ายได้เสื้อบาร์บี้เท่าฝ่ามือไปใส่ให้บาร์บี้ที่บ้านนะครับมาประเด็นต่อไปดีกว่าครับที่ท่านยกตัวอย่างโทรศัพท์มาว่าผมก็อยากให้ทุกท่านหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับ
4: Phone Apple
3: แต่รากฐานสารตั้งต้นของสิ่งเหล่านี้ก็ไม่พ้นชิ้นส่วนอีกบุญที่ผมอยากจะเสนอทุกท่านตรงนี้ครับเมืองไทยมีสัดส่วนตลาดเป็น 4.7% ของทั้งโลกเลยนะครับแถมปีที่แม้ถ้าท่านจะไม่มีชิ้นส่วนจากไทยแลนด์ตรงนี้โทรศัพท์ที่ท่านอวยนักหนาก็คงและอีกประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะนำเสนอในที่ประชุมแห่งนี้นะครับว่าสินค้านอกของท่านจะก่อความพินาศสันตโรแก่เมืองไทยแค่ไหนดูข่าวนี้สิครับจำข่าวนี้ 3-4 ปีที่แล้วครับขนหมูเถื่อนครับ

0: มากกว่า 4.5 ล้านกิโลกรีก็ไม่เสียโรคก็ไม่ตรวจแหมแล้วพูดถึงเรื่องไม่ตรวจโรคเนี่ยอาชีวะแอฟริกาในสุกรครับทานเข้าไปคำแรกผู้บริโภคกุศลาธรรมากุศลาธรรมาเวียนเมน3รอบขึ้นเชิญตะกอนเผาจะพาให้1คืนนะครับและฝากถึงมิตรสินค้าไทยมีดีมีคุณค่าเสริมสร้างชาติพัฒนาทานไม่เป็นใจช่วยชาติไทยให้รุ่งโรจน์ยั่งยืนนานด้วยสินค้าไทยแท้ออริจินอล 100% ขอบคุณครับ
1: เอาละครับโอ้โห3นะมันจริงๆมีครบคือเรียกว่าอะไรพี่ก็ไม่ปฏิเสธเนาะที่หนูจะแห้งขนมาหลายอย่างเหลือเกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดดุลกับจีนเรื่องของ GDP ไทย SME ไทยที่ล้มหายซื้อเสื้อบาซ่าได้เสื้อเอาละครับสุรนารีวิทยาจะแก้เกมนี้รับน้องแผนพิมพิชชามานะเสถียรครับน้องแพนจากสุรนารีวิทยาจะมีเวลาในการนำเสนอสัก
2: พร้อมค่ะ
1: โอ้จะพร้อมน้ำเสียงแบบนี้แล้ว3นาที
2: กรรมการและสวัสดีไปยังฝ่ายเสนอผู้นอนละเมออยู่ในกลาทุกท่านค่ะก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันจะขอคัดค้านค่ะเพราะว่าดูว่าเหมือนในวันนี้ค่ะดิฉันรู้สึกสั้นยังไงก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าดิฉันคาดไม่ถึงค่ะท่านดิฉันคิดไม่ถึงเพราะว่าท่านเนี่ยมองโลกแคบเกินไปค่ะของการสร้างงานสร้างอาชีพรวมไปถึง SME ต่างๆค่ะท่านคะดิฉันไม่ได้จริงๆค่ะท่านมาสามารถช่วยสร้างอาชีพเราต้องมองผลกระทบที่มันเป็นภาพใหญ่มากกว่าค่ะท่านลองคิดภาพตามดูใช้ของนอกค่ะมันคือการที่เราสร้างประเทศได้ค่ะสินค้าต่างชาติ1ชิ้นค่ะท่านมันสามารถสร้างอาชีพได้ตั้งแต่จนถึงระบบโลจิสติกค่ะท่านและสิ่งแค่เรื่องของจำนวนงานนะคะท่านแต่มันคือการที่คนไทยของเราค่ะจะได้เรียนรู้ค่าสูงมากขึ้นค่ะดังนั้นค่ะการที่เรากระจายโอกาสค่ะแล้วก็สร้างงานแห่งอนาคตที่สามารถขับเคลื่อนประเด็นถัดมานะคะที่ท่านเอาแต่พูดถึงเรื่องกางเกงท่านคะคนไทยเรายกระดับคุณภาพชีวิตด้วยกางเกงมวยไหมคะท่านมันก็ค่ะสิ่งที่มันส่งผลกระทบแล้วก็สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทคโนโลยีนวัตกรรมกระบวนการต่างๆมาจากของนอกทั้งหมดค่ะดังนั้นสิ่งที่ท่านพูดมามันก็ยิ่งตอกย้ำให้เราเห็นได้ค่ะมันผลิตได้แค่อะไรที่เป็นพื้นฐานค่ะแต่สิ่งที่สำคัญแล้วก็ยกระดับอยู่ดีค่ะกลับเข้าสู่ประเด็นของดิฉันค่ะในวันนี้ดิฉันจะขอพาทุกท่านนะคะความมั่นคงของประเทศชาติค่ะในนาทีชีวิตที่คนไข้กำลังจะหยุดหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เครื่อง MRI หุ่นยนต์ผ่าตัดล้วนเป็นสินค้าการพอหันมาดูว่าสินค้าไทยของเราได้แค่วัสดุอุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งแบบสิ้นเปลืองค่ะเช่นหน้ากากอนามัยคือความจริงที่ว่าไทยเราเนี่ยยังไม่มีชีวิตคนได้ค่ะและแบบนี้ท่านจะมาบอกว่าสินค้าไทยมันดีกว่าได้อย่างไรคะเนี่ยดิฉันจะขอพาท่านมาดูในเรื่องของความมั่นบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศระบุว่ายุทโธปกรณ์ขั้นพื้นฐานอย่างพวกกระสุนอาวุธเทคโนโลยีขั้นสูงที่มันมีประสิทธิภาพในการปกป้องอธิปไตยของประเทศต่างๆนะคะท่านเรานำเข้าจากนอกทั้งหมดเมืองหญิงกล้านะคะแต่ถ้าศึกสงครามยุคนี้มันเกิดขึ้นจริงก็ไปทำหอกหรอกนะคะท่านเพราะมันไม่สามารถประเทศได้ค่ะการที่เรานะคะเลือกใช้เทคโนโลยีสินค้าของนอกไทยนะคะท่านแต่เพราะเราอยากจะมอบสิ่งเพราะเรารักชีวิตของคนไทยและรักประเทศไทยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะที่เราไม้ไผ่ไปสู้ศึกก็ไม่ไหวถ้าท่านยังจะยืนยันใช้ของไม่ทันโลกตกต่ำตาย
1: ปากนี้เขามันกันจริงๆนะฮะน้องแพนก็บอกเอาไว้ว่าเก่งมวยหรอจะไปเหลาไม้ไผ่เอามาทำอุปกรณ์หรือไม่นี่คือสิ่งที่สุรนารีวิทยาบอกเอาไว้และนี่คือม้วนสุดท้ายครับของน้องฝ่ายค้านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องสศิรัตน์ครับ

0: ลาของแม่ทัพฝ่ายค้านเหลืออีก3นาทีนะครับพร้อมไหมครับ3นาทีทำไม่เต็มที่เริ่มครับ
1: เรียนท่านคณะกรรมการนะคะก่อนอื่นเลยฉันขออนุญาตชมท่านฝ่ายเสนอนะคะเพราะว่าข้อมูลในวันนี้เนี่ยหามาดีหามาครบถ้วนมากข้อมูลเหรอคะ Google AI ที่เป็นของนอกหรือเปล่ากับท่านไทยเท่านั้นหรอกคะท่านถ้าเป็นแบบนั้นจริงปรบมือให้เลยค่ะท่านไม่เพียงเท่านี้ค่ะท่านต่อมาท่านพยายามบอกให้เราลดการพึ่งพาของต่างชาติแต่ที่ฉันถามเลยมันลดไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดทางทรัพยากรที่ไทยมันมีไม่พอบ้านไทยก็ขุดสิขุดให้มันได้น้ำมันสิท่านนี่มองโลกตื้นมากเลยนะคะทำไมเราจะรู้ไหมคะท่านก็ทรัพยากรมันมีแค่นี้ขุดให้ตายยังไงมันก็ไม่เจอค่ะนี่คือเหตุผลที่เราต้องใช้ของนอกค่ะท่านไม่เพียงเท่านี้ค่ะท่านท่านทราบไหมคะว่าถ้าเราไม่พึ่งของนอกแบตก็ได้นะคะท่านท่านทราบไหมคะว่าไฟฟ้าที่ประเทศไทยใช้อยู่ซึ่งข้อมูลนี้นะคะอีกจากสำนักงานนโยบายกระทรวงพลังงานค่ะท่านแม้แต่ทีวีที่ท่านเห็นอะไรที่ท่านโทรศัพท์ที่ท่านใช้ท่านจะไม่มีเลยค่ะเพราะท่านจากนอกถึง 100% ท่านเห็นไหมคะว่าการที่เรามาโต้ในวันนี้มันมีอะไรเลยค่ะท่านมันมีถึงความมั่นคงของชาติทุกวัตถุดิบต่างๆนะคะท่านแล้วก็ทุกอย่างเลยค่ะท่านไม่เพียงเท่านี้ค่ะได้ชมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทุกสาขาจากทั่วโลกประโยชน์นำมาปรับปรุงใช้ให้พอดีพอเหมาะกับสภาพและฐานะของประเทศเราที่สุดระดับ global ได้จริงค่ะท่านท่านคะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เศรษฐกิจไทยมันจะหมุนเวียนได้เนี่ยมันเองมันเติบโตยังไงคะท่านเงินมันก็มาทัดเรานะคะเอาของนอกเข้ามาค่ะมันจะเป็นตัวที่กำหนดมาตรฐานค่ะท่านค่ะท่านมันจะเป็นจุดเปลี่ยนให้เรารู้ว่านั่นต่างหากค่ะที่เรียกว่าการเติบโตของสินค้าที่แท้จริงท่านฝ่ายเซ็นพาสินค้าไทยไปสู่ global อยู่นะแหมท่านคะแล้วอะไรล่ะคะที่มันทำให้เพชรหรือเปล่าคะไอ้อย่างเช่นสมุนไพรไทยที่ฉันที่ท่านอาจจะภูมิใจและที่ฉันก็ภูมิใจนอกเลยถามว่าคนต่างชาติเขาจะรู้ไหมคะว่าคืออะไรเขาสนใจหรือเปล่าก็อาจจะยังค่ะท่านแต่ว่าถ้าเราเอาสมุนไพรไทยมาปรับเอานวัตกรรม

0: โอกาสสร้างอาชีพให้คนไทยอย่างแท้จริงและอย่างยั่งยืนค่ะท่านเราไม่ใช่ยุค
1: ยอดเยี่ยม
2: คนสุดท้ายครับสุรนารีวิทยาครับเอาละครับเอาปิดฉากครับที่นวมินทราชินุชิตเตรียมอุดมศึกษาพน้องโฟกัสพลอยชมพูลาบคณารักครับอีก3นาทีนะครับในการสรุปครับพร้อมไหมครับ
0: พร้อม
2: เริ่มครับ
0: อย่าทำยังไงเข้าใจไหมปากบอกว่าไม่ได้ดูท่านเอาแต่กล่าวหาว่าสมุนไพรไทยถ้าเอาไปให้ต่างชาติเขาดูก็คงไม่สนใจบอกว่าท่านไม่ได้ทำแม้อยากจะเห็นบัตรประชาชนจริงๆเลยค่ะว่าบัตรประชาชนของท่านฝ่ายค้านนี้สัญชาติไทยหรือเปล่าค่ะบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองขนาดนี้แล้วท่านหยิบอ้ามาเรื่องของอาวุธสงครามฟาดฟันใครหรอใช่ไหมคะแต่ท่านคะนี่สมัยไหนแล้วคะทำไมเรายังพูดกันเรื่องสงครามอีกโอ้ยดิฉันของดิฉันจริงฉันไม่กล้าคุยด้วยแล้วนะคะเนี่ยแล้วเรื่องของกางเกงมวยนะคะไม่ได้ท่านคะแล้วนักมวยที่ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็นำเงินกลับมาประเทศจากเงินรางวัลของเขาทั้งนั้นแหละค่ะแล้วท่านเอาแต่อ้างว่าถ้าเราไปเอานวัตกรรมเขามาทำไมไม่ใช้เทคโนโลยีของท่านให้เกิด ChatGPT มีทั้ง AI เยอะเลยค่ะดังนั้นดิฉันขอในของดิฉันต่อไปแล้วกันนะคะบุรีที่พวกเรานะคะสนับสนุนเป็นยังไงคะนายทุนจีนเข้ามาตั้งระพิษประชาดับสิ้นค่ะแล้วเรานะคะประชาชนคนจีนเดินกันให้ขวักไขว่แล้วจากจังหวัดค่ะแล้วหากท่านนะคะจะไม่ได้สนใจความเป็นอยู่ค่ะท่านสสคะรบกวนนำนโยบายนี้ไปคิดต่อหน่อยนะคะเผื่อว่าจะช่วยในเรื่องของทุนเทานะคะเนี่ยแล้วในเรื่องของเราจะนำนวัตกรรมของท่านต้องทานยาท่านจะรอของนอกอีกหนึ่งห้องดับจิตงั้นเหรอคะตอนนั้นคงไม่ถ่ายให้ชีวิตมีรอดไปก็น่าจะดีกว่าสินค้าต่างประเทศที่มีดีแค่พันเลยค่ะเพราะผู้คนทุกหย่อมย่ำทั้งน้อยใหญ่ท่านใช้สอยผลพลอยร้อยทั้งร้อยสินค้าไทยดีกว่าใครแค่หน่อยนะคะ
2: มอบมงนะฮะสำหรับการแข่งขันสภาวาทีซีซั่น3ที่2เรากำลังเฟ้นหาอีก1โรงเรียนเข้าสู่รอบชิงศึกษาจากกรุงเทพมหานครครับเอาละครับ2โรงเรียนทำได้เต็มที่ทำได้ยอดเยี่ยมเอาขอเสียงให้กับทั้ง2โรงเรียนคอมเมนต์นะฮะจากท่านคณะกรรมการท่านคณะกรรมการกิติมศักดิ์ครับพาหมุนเวียนครับเปลี่ยนมาให้กำลังใจแล้วก็มาให้คำแนะนำมือต้อนรับท่านสว.อัชรพันธ์หอมรอดไปบ้างครับท่านสว.ครับน้องๆทั้ง2โรงเรียนฮะ
3: เตยค่ะแล้วก็ได้แอบมองนะคะท่านคณาจารย์มีความรู้สึกวันนี้ฝันเป็นจริงค่ะจากดูท่านในทีวีวันนี้ท่านนะคะแล้วก็ต้องชื่นชมนะคะคารม

0: 2ฝั่งเนี่ยวันนี้ต้องบอกเป็นโจทย์ที่ยากแต่โจทย์ที่ยากเนี่ยจะทํายังไงให้คนฟังรู้สึกว่าเขาแล้วก็ตอบโจทย์ให้คนรู้สึก SME ไทยนะคะซึ่งพี่ก็ฐานะที่กำลังจะผลักดันไมโคร SME นะคะสนับสนุนในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยนวัตกรรมนะคะที่มาไปสู่สินค้านะคะอย่างที่บอกที่น้องบอกว่าพีระมิดของเราค่ะถ้าฐานรากพังเราได้เห็นแล้วค่ะว่าเยาวชนที่หยุดรากประเทศไทยพังค่ะแต่ทำให้ประเทศขอชื่นชมทั้งสองทีมแล้วเป็น
1: คุณครับท่านสว.ภัทรพันธ์หอมรสครับเชื่อว่าวันนี้ท่านสว.อาจจะนำสิ่งที่น้องๆได้โต้กับกรรมการพาณิชย์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่สภาวทีต้องการซีซั่น3แล้วครับคือความเห็นเตียนเอาละครับเข้าสู่คำคอมเมนเตอร์คำคอมเริ่มต้นครับท่านอีมาดครับเรียนเชิญครับบ้าง2โรงเรียนในวันนี้ครับ
2: ถ้าจะชนะนะม่อมูลหักล้างแต่สินที่โดดเด่นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะท่านอุปกรณ์ที่มาประกอบไม่มีผลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการเหตุผลอ้างอิงหักล้างตรงนี้พอกันข้อมูลพอกัน
1: ครับ
2: นะฮะเดี๋ยวความเห็นต่างๆแตกต่างกันออกไปนะว่าแหมระหว่างที่ฟังก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆน้องจองให้แต่ละคนแต่ละคนครบทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านเป็นสีสันในวันนี
1: ้
2: หัวหน้าฝ่ายเสนอผมให้ฉายาว่านำเสียงขยี้บิ้นส่วนท่านที่สองฝ่ายเสนอลีลาท้าทะลวงพุ่มพวงควงมาเกิดบันเจิดเพลงลูกทุ่งเออร้องเพลงพุ่มพวงท่านที่สบายเฉียงมาเรียงเรียงเสียงแห่นาคตานแตนแตนแตนและท่านสุดท้ายนะฮะของฝ่ายเสนอผู้ชายสายแว่นแตกแก่นแก้วตังแงวตังแงวสำหรับฝ่ายค้านหัวหน้าฝ่ายค้านโอ้โหไม่ธรรมดาขึ้นมานี่เรียกว่าพร้อมออกรบทุกเวลามือถือดาบปากคาบย่าโม
1: ว้าว
2: ท่านที่สองของฝ่ายเสียบทะลุขั้วใจฝ่ายค้านลีลานานาชาติเด็ดขาดเรื่องแรปมาแล้วนะฮะและท่านสุดใจในข้อมูลและสมบูรณ์ในความงามส่วนรายละเอียดเรื่องการโต้ให้ท่านอื่นว่าไปก็แล้วกัน
1: เลยนะนี่เลยนะฮะฝากทีมงานช่วยเช็คนะฮะใบคะแนนของพี่ปูด้วยการหาคำคล้องจองอยู่นะฮะเอาละฮะมาถึงเพราะว่าตอนนี้พี่ปูปล่อยล้อฟรีมาแล้วนะฮะมาที่อาจารย์สมใจครับเป็นยังไงบ้างครับรอบ4ทีมสุดท้าย
3: สุดยอดนะฮะเสียดายมากทั้ง2ทีมด้วยความรักนะครับแพ้ชนะกันผมให้แค่2คะแนนครับคะแนนที่ได้นะฮะความจริงฝ่ายเสนอเนี่ยเนื่องจากว่าข้อมูลมันใหม่มากนะลูกนะถ้าหากว่าเราเอายกตัวอย่างการที่ว่าไทยให้โลกจำเนี่ยนะเสื้อยืดเนเน่รอยัลเนี่ยถักทอด้วยรักจากคุณแม่เสื้อกั๊กใช้ผ้าดุดดาวทอมือจากหนองบัวลำพูนี่ปูมัญจาคิรีจากขอนแก่นเนี่ยนะครับคือถ้าในเวทีโลกเนี่ยมันก็จะย้ำว่าสินค้าไทยเนี่ยโอ้โหมัน

มันบ่งบอกเอกอัตลักษณ์ที่เราย้ำอะความเป็นไทยเนี่ยไปได้ไกลยิ่งขึ้นนะครับคือภาพมันใหม่แล้วคนก็รับรู้คนก็เห็นก็จะยิ่งตอกย้ำว่าเออเหตุผลของเราเนี่ยมันน่าเชื่อนะครับฝ่ายเสนอเนี่ยวาระศิลป์อะไรมานะคือถ้ามันตรงกับเรื่องเนี่ยอาจารย์ก็บวกให้อยู่แล้วนะครับนี่ฝ่ายค้านเนี่ยความฝ่ายค้านนี่เหตุผลมาดีมากนะดีมากพูดแล้วมองเห็นภาพแต่ว่าลูกต้องย้ำมากกว่านี้ย้ำหมายถึงว่าอะไรย้ำอย่างเช่นเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ใช่ไหมหาข้อมูลเนี่ยก็ Google ก็อะไรทั้งนั้นนะครับนะเหตุผลทุกอย่างดีค้านดีด้วยนะลูกนะถือว่าสุดยอดเลยแล้วที่บอกว่าเราไม่ได้ใช่ไม่รักคนไทยไม่ได้รักเมืองไทยเรารักเมืองไทย

0: กันกับอาจารย์สมชายเนี่ย2 อย่างนะคะก็คือว่าคะแนนเนี่ยคือดีมากทุกคนมาแบบว่าเต็มเหนียวเลยนะคะฝ่ายส่งลูกกันตามแนวทางที่เขาเป็นสายพร็อพหรือสายตลกอุปกรณ์เนี่ยอยู่ไปด้วยกันหมดกลมๆเลยเนี่ยนะคะฉาดฉานฟาดฟันพรั่งพรูทั้งขู่ทั้งข่มทั้งขำอันนี้คือนี่เขาแนวนี้นะคะแล้วก็เหตุผลเนี่ยมันเหมือนกับเหตุผลเรื่องของสินค้าไทยอ่ะมันมีเยอะมากแล้วมันก็สามารถที่จะดึงให้มาเข้าทางเราได้ง่ายๆแต่ว่ายังไม่หนักแน่นนะคะถือว่ามีความพยายามมากเลยนะแต่ว่าพี่หนิงคิดว่าน่าจะต้องมีพลังมากกว่านี้อีกในเรื่องของเหตุผลกับการหักล้างส่วนทางฝั่งฝ่ายค้านของเรานะคะสี่สาวนะตีความแล้วก็พยายามจะเน้นย้ำจุดยืนแล้วก็ส่งต่อกันมาเช่นสินค้าไทยไม่แล้วก็พยายามจะบอกว่าสินค้าไทยเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดีแต่ยังต้องพึ่งนวัตกรรมเพื่อเอามาส่งเสริมสินค้าไทยออกไปสู่ global อีกแปลว่าแทบจะทุกคนถ้าเกิดว่าเน้นเหตุผลคิดว่าน่าจะมีมุมไหนมุมที่มันถามสามารถหักล้างโดยที่ไม่ต้องไปหย่อนให้กับเขาไม่ต้องไปกาดตกแล้วบอกว่ามันก็ดีแหละแต่มันต้องเพิ่มนวัตกรรมมันคิดว่ามันทำให้เราเหมือนยอมตอนต้นดีนั่นเองแหละนะคะอย่าเพิ่งใจเสียมองหน้าตานี่แบบว่ามีอีกหลายเรื่องที่สามารถยกขึ้นมาได้แล้วจะได้คะแนนวาทศิลป์ไปมากขึ้นนะคะน้องๆหยิบเรื่องของอาวุธมาก็ดีเรื่องของอะไรต่างๆก็เริ่มเห็นภาพเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือจับต้องได้เป็นรูปธรรมนะคะถ้าเอาขึ้นมามันก็จะมีพลังมีน้ำหนักมากขึ้นอีกนะคะเพราะว่ามันของนอกซะเยอะเงี้ยอีกเรื่องนึงที่ง่ายๆพื้นนิยมเรื่องของมารยาทสากลเรื่องที่เราจะต้องคนหรือเรื่องระเบียบพิธีการทูตงานต่างๆที่คนไทยไปต้องยึดถึงเรื่องของนอกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะได้อรรถรสมากขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะไม่ขาด
1: ประธานคณะกรรมการตัดสินการโต้วาทีครับอาจารย์แอร์กันดิกาครับ
2: โอ้นะคะวันนี้ที่เราแล้วก็ทราบว่าท่านเป็น FC ของพวกเรา ยิ่งชื่นใจใหญ่เลยมันคอนฟิร์มท่านอาจารย์คะผู้ร่วมสังเกตการทั้งหลายคะพี่ภูมิฟังไว้เป็นพยานด้วยวันนี้ยัตติโต้วาทีลูกดูยัตติชัดๆซิโต้อยู่2คำเท่านั้นระหว่างคำว่าอุดหนุนนี่คือประเด็นไม่ใช่สินค้านี้คือสินค้านี้ของไทยสินค้านี้คือของนอกค่ะสินค้าไทยดีกว่าเห็นปะใช่ไหมใช่ปรบมือให้อาจารย์หน่อย อยากให้เด็กๆของนักโต้วาทีเนี่ยดูที่ยติและความต่างของยติและผลของความลึกและความต่างนั้นเอามาขยี้กันสินค้าไทยเนี่ยมีทั้งสินค้าจำเป็นก๊าซน้ำมันไฟเชื้อเพลิงอาวุธเทคโนโลยีอะไรต่างๆสินค้าทั้งนั้นเจรจาระดับโลกก็ระดับโลกก็ต้องเอาสินค้าเข้าเป็นตัวต่อรองถ้าลูกรู้ลึกไหมคะจากนั้นมันจะมีสินค้าระดับอุตสาหกรรมและที่สำคัญที่เห็นกันง่ายที่สุดคือสินค้าแบรนด์เราใช้สินค้าแบรนด์กันกี่เปอร์เซ็นต์ค้าจริงๆอ่ะเราใช้อ่ะจริงๆกี่เปอร์เซ็นต์เราอุดหนุนแบรนด์กี่เปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
2: เห็นความต่างยัง

0: เพราะนั้นอยากจะให้เราเข้าใจยติแล้วจะโต้กันมันกว่านี้แต่ขอบอกว่าคู่นี้มีความไว้เลยว่าขึ้นมาถึงหัวหน้าฝ่ายมือสิคะไม่มีใครยกถ้าตกอันนี้เป็นคำหยามนะคะจริงๆไม่ควรใช้คำว่าแสดงว่าไม่พูดความจริงใช่ไหมคะดูครั้งที่สำนวนจะออกไปทำนองนี้แล้วก็มีบางคนที่ท่องจำตาเป๋ง AI เราก็เลยดูตามเรากำลังดู AI หรือกำลังดูนักโต้วาก็วาทศิลป์จริงๆทุกวันนี้สังคมมันอุดมปัญหาสังคมอุดมปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องหาข้อมูลกันมาหักล้างอ้างอิงใช้วาทศิลป์และเพื่อคนที่เขาได้ดูการถ่ายทอดสดขณะนี้แฟนๆทางทีวีเขาจะได้ประโยชน์ไปด้วยที่สำคัญสูงขึ้นไปกว่านั้นคนที่เป็นนักการเมืองระดับผู้มีอำนาจเนี่ยเขาจะได้รู้วิธีคิดของเยาวชนและมุมมองของเยาวชนด้วยเพราะเวทีนี้เป็นเวทีไม่ใช่เวทีประหารชีวิตเยาวชนไม่ใช่ค่ะเป็นเวทีที่ใช้ปะทะคารมประลองไหวพริบปฏิภาณด้วยสติปัญญาความรู้วาทศิลป์หรือศิลปะการพูดแต่ต้องผ่านอีกขั้นและต่อไปก็คือศิลปะการคิดไม่ค่อยใช้ศิลปะการคิดใช้แค่ศิลปะการพูดก็มีวาทกรรมมีรสเป็นชาติแต่ไม่ได้เป็นคะแนนนะลูกอีกอันที่อยากจะบอกก็คือเสียงดังเกินเบอร์ไปหน่อยพี่หนิงอาจจะบอกว่าแหมวันนี้จานแล้ว80แล้วเนี่ยจะบอกว่ามันเกินเบอร์ไปนิดนึงมันบีบหัวใจมากเกินไปนิดนึงลูกเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้แล้วก็อยากจะบอกทั้งคู่ว่าอย่าหยุดที่จุดว่าเราจะกลายเป็นผู้โชคดีในวันข้างหน้าบางคนหรือทุกคนหรือบางเวทีหรือทุกเวที
1: เอาละครับคณะประธานคณะกรรมการตัดสินสภาวทีซีซั่น3ครับช่วงวินาทีที่สำคัญครับบีบหัวใจเหลือเกินครับเรากำลังเฟ้นหาโรงเรียนที่2ที่จะเข้าสู่รอบไฟนอลราวด์หรือรอบชิงชนะเลิศในสภาวทีบุคคลสำคัญครับผู้เช่นนี้เพราะเป็นบุรุษไปรษณีย์ของเรานะฮะกำลังจะมาส่งเรียกว่าเป็นผลคะแนนที่พวกเราก็รอลุ้นด้วยกันนะครับเอาละครับขอผลคะแนนครับเดี๋ยวต้องให้โจทย์กับอีฟนะฮะรอบชิงนะฮะในการเดินนะจะเป็นอย่างไรเอาละครับจับมือกันให้แน่นครับและร่วมลุ้นไปพร้อมกันครับสำหรับการแข่งขันสภาวทีซีซั่น3ครับในยติอุดหนุนสินค้าไทยดีกว่าใช้ของนอกครับโรงเรียนที่2ไม่ใช่กำลังอึ้งกับผลอยู่กำลังอึ้งกับผลอยู่มันบีบหัวใจเหลือเกินมันบีบหัวใจเหลือเกินและโรงเรียนที่2ที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือไฟนอลราวด์ได้แก่โรงเรียนผลการตัดสินไม่เป็นเอกฉันท์ฮะเอาละฮะ4-3เป็นไปได้หมดครับ

าจะเป็นนวมินทราชินูพัฒนาการหรือจะเป็นสุรนารีวิทยาครับบอกว่าเอาเป็นว่าเป็นตัวแทนนะของ2โรงเรียนนี้ไปสู้กันต่อในรอบชิงชนะเลิศได้แก่โรงเรียนสุรนารีวิทยาครับจากจังหวัดนครราชสีมาฮะยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับรีวิทยามีเงินรางวัลอยู่ในมือแล้ว 80,000 บาทแต่4ต่อ3มันเป็นผลคะแนนที่ให้เห็นว่าเช่นเดียวกันนวมินทร์ก็เป็นผู้ชนะเช่นเดียวกันและทำได้เต็มที่ที่ตัวเองมีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเองครับขอเสียงปรบมือให้กับนวมินทราชิโนชิตเตรียมยังมีรอบแก้ตัวครับยังมีรอบแก้ตัวครับอีกหนึ่งรางวัลครับที่เราต้องร่วมลุ้นครับนั่นก็คือรางวัลประเภทบุคคลครับหรือ Best Speaker ครับนี่4ทีมสุดท้ายคู่ที่2นะครับเอาหรือนักพูดยอดเยี่ยมต้องบอกว่าคะแนนสูสีกันมากนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ไปได้แก่

ย้ำกันอีกครั้งชิงชนะเลิศครับนครแล้วก็จะมาในยติปัญหากิจดีกว่ากฎหมายครับนี่คือรอบชิงชนะเลิศแต่อย่างที่บอกครับว่านวมินยังมีโอกาสแก้ตัวอีกหนึ่งครั้งในรอบคู่ชิงอันดับ3ครับนั่นก็คือยติ AI ช่วยให้มนุษย์ก้าวไกลหรือทำให้ศักยภาพมนุษย์ลดพบกับระยองวิทยาคมจากจังหวัดระยองครับจริงๆและร่วมลุ้นจริงๆขอเสียงปรบมือให้กับไอดีทั้ง7ท่านขอบคุณท่านสวอัชรพันธ์สุดยอดครับน้องทั้ง2โรงเรียนแน่นอนครับแน่นอนกันนะครับว่าเราจะได้รอบชิงชนะเลิศแล้วก็รอบชิงที่3อย่าลืมนะฮะติดตามเวทีที่จะเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาน้องๆนักเรียนทุกสถานศึกษาทุกภูมิภาคได้มาร่วมประชันวาทะแล้วก็วาทีครับวันนี้และทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออกชานแนล
1: เฮ้ยไปก่อนเว้ย
2: เมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์อารมณ์เอายังไงเนี่ยท้ายรถอ่ะดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ้าสสส
3: หลายเรื่องในสภาที่คุณยังไม่หลายที่ในสภาหลายกิจกรรมและหลายโครงการต่าง
4: เราจะหยิบมาเล่าให้คุณในรายการข่าวสิบหยิบมาเล่าทุกวันเสาร์8โมงนิดๆหลัง
5: คะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
7: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
8: ดูช่อง10ครับ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กับคุณวิภารักษ์ไทยผมธีรพงษ์ธนานะครับจบไปล่าสุดหมาดๆเลยกับการถ่ายทอดสดสภาวาทีซีซั่น3รอบ4ทีมสุดท้ายวันนี้พบกัน2คู่เชื่อได้ว่านะครับจนถึงก่อนเข้ารายการเราต้องบอกว่าสนุกสนานเต็มไปด้วยความแบบคึกคืนเต็มไปด้วยพล
0: ังเฮือกสุดท้ายแล้วอ่ะก่อนที่ซีซั่น3นี้เนี่ยใครจะได้คว้านะคะวันนี้เนี่ยได้เข้ารอบแล้วนะ
2: นะครับคู่แรกเนี่ยตรีอาคมนะครับแน่นอนว่าก็ทำกันแบบสุดฝีมือแล้วจริงๆการเทใจให้ไปด้วยความต้องบอกว่าด้วยความเครียดเหมือนกันนะเป็นกรรมการวันนี้เครียดมากๆนะครับก็ได้ไปกับคู่ของเตรียมอุดมศึกษานั่นเองนะครับคู่แรกคู่ที่2เพิ่งจบไปหมาดๆนี้แสดงความยินดีกับสุรนารีวิทยาด้วยนะครับที่คว้าเขาเรียกว่ารางวัลที่เข้ารอบไปด้วยนะครับที่จะไปเจอกันนะครับสุรนารีก็แข่งกันนะกับทางด้านของนวมินทราชินูทิตเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะไปพบกันนะครับในคู่ชิงที่3กับระยองวิทยาคมนั่นเองก็เตรียมตัวกันไว้คุณผู้ชมครับ9กันยายน2569 9เดือน9นั่นเอง
0: 9เดือน9ความพร้อมในช่วงนี้กันไปก่อนนะคะเรียกได้ว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้กรรมการเนี่ยหนักอีบางช่วงที่เราเห็นคะแนนเนี่ยอาจจะเทไปให้โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งที่เราจะได้เห็นว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาตัดสินให้ใครเนี่ยโอ้เขาต้องคิดแล้วคิดอีกนะ
2: ยากนะ
0: ค่ะ
2: ต้องบอกว่าคู่ที่2คะแนนไม่เป็นเอกฉันท์นะครับนานๆจะเห็นทีในการเขาเรียกว่าสภาวะทีไม่ค่อยเห็นเอกฉันท์ไปไม่งั้นก็เป็น6ต่อ1อะไรบ้างประมาณนี้รอบล่าสุดเนี่ยก็ได้ไป4ต่อ3นะครับก็ต้องบอกว่าแสดงความยินดีกับโรงเรียนอย่างโคราชนะสุรนารีที่เข้ารอบไปนั่นเองนะครับแต่ว่าหัวข้อเขาจะไปเจอกันเนี่ยน่าสนใจคุณผู้ชมครับหัวข้อคู่ชิงเนี่ยนะฮะปัญหายาเสพติดนะครับแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่าการแก้กฎหมายอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไปตามนโยบายของท่านประธานโสภณสารัมท่านรัศดรที่เน้นเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติด
0: พอเห็นกับโครงการเพราะว่าเป็นโครงการที่ประธานรัฐสภาเนี่ยนำรอบ
2: เจอกันแน่นอนนะครับเรื่องของยาเสพติดคุณวิภาครับต้องบอกว่าท่านประธานเดินหน้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โอ้นานแล้วเหมือนกันนะและช่วงปิดสมัยประชุมเนี่ยลงพื้นที่ต่อเนื่องเลย
0: คือประธานแค่เฉพาะในช่วงของที่ตัวเองเป็นนักการเมืองเท่านั้นแต่ในช่วงของไม่ได้มีการก็พยายามดันโครงการนี้ให้สำเร็จได้ด้วย
2: ไม่ได้แค่ที่บุรีรัมย
0: ์
2: มีเป้าหมายว่าจะขยายโครงการไปทั่วประเทศนั่นเองนะครับเริ่มต้นกันก่อนคุณผู้ชมครับเรื่องยาเสพติดนี่แหละนะฮะถ้าแก้กฎหมายยาเสพติดนะท่านก็บอกด้วยนะว่าตอนนี้เปิดรับทุกภาคส่วนร่วมเสนอแนวทางในการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนนะครับเริ่มต้นกันวันนี้ที่คุณโสภณสารัมประธานรัฐสภามีการประชุมคณะกรรมการด้านนิติบัญญัติพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวนะครับว่าการพิจารณาร่างกฎหมายยาเสพติดและหากต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงรวมถึงแนวทางการทำงานของรัฐบาลจำเป็นต้องขับเคลื่อนผ่านกลไกทางกฎหมายซึ่งชวนว่าจะผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้เกิดนี้หากกฎหมายที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็มีผลบังคับใช้ใจของรัฐบาลชุดนี้รวมถึงคณะกรรมการและก็หน่วยงานด้านนิติบัญญัติดังนั้นตนจึงขอให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อเปิดกว้างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุดนะครับมีเสียงของท่านประธานโสภณครับ
3: ถ้าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยต้องขับเคลื่อนโดยกฎหมายทุกวันนี้นี่เรายังติดกับอยู่กับเรื่องการบริหารขัดแย้งกันเรื่อง

0: อย่างที่เราเห็นภาพทั่วไปเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดเฉพาะกิจไม่ใช่เรื่องขับเคลื่อนเรื่องนโยบายที่จะเป็นเหมือนไปใช้นโยบายไปประกาศแล้วนโยบายออกมาเป็นนโยบายของรัฐบาลนโยบายพรรคมาเป็นนโยบายรัฐบาลถ้ามองแล้วก็แทบไม่ได้ทำอะไรมันหนึ่งสมัยประชุมแล้วเขาก็ติงอย่างผมแถลงรายงานต่อประชาชนถ้าว่าแล้วไม่มีกฎหมายใหม่ที่จะนโยบายพรรคไปเลยนะครับก็พอไอ้กฎหมายผ่านก็พอกูหน้ากูตาไปบ้างนี่กฎหมายถ้ามันได้ตามที่ผมวางแผนไว้ตาของรัฐบาลครับแม้แต่นิติบัญญัติอันนี้เรื่องแรกที่เรียนตุ้มกำลังสมองให้มันครอบคลุม
1: ท่านประธานรัฐสภาในหลายพื้นที่ที่ผ่านมาด้วยนะครับบอกว่าตนได้นำข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยหนึ่งในแนวคิดที่ทำศูนย์บำบัดยาเสพติดและการแบ่งสัดส่วนผู้ติดยาเสพติดแบบมาตรฐานมาตรการต่างๆแล้วก็กฎหมายให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วนกรณีกฎหมายการควบคุมกัญชาท่านถามว่าการบังคับใช้กฎหมายสำหรับประเทศไทยแล้วหรือไม่หรือจำเป็นต้องทบทวนแนวทางการนำกัญชาออกจากกฎหมายยาเสพติดพร้อมย้ำนะครับว่าหากการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับทำเพื่อประโยชน์ของประเทศก็พร้อมที่จะทบทวนและตนก็มีความเชื่อมั่นนะว่าคณะกรรมการด้านนิติบัญญัติจะสามารถทำหน้าที่อธิบายรายละเอียดของกฎหมายให้ประชาชนและสังคมได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเมื่อร่างกฎหมายแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วเสร็จนะตนก็จะเดินทางผลักดันไปในสภาเพื่อให้สามารถนำไปสู่การบังคับใช้ต่อไปได้พร้อมย้ำนะครับว่าทุกกระบวนการที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้ล้วนมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินั่นเองไปฟังเสียงกันอีกครั้งหนึ่งกับท่านประธานโสภณศักดิ
0: ์ดังนั้นผมก็เรียนว่ายังไงในความคิดของผมศูนย์บำบัดก็ต้องมีค่ายบำบัดก็ต้องมีแต่ว่าจะยังไงในกฎหมายที่จะออกจริงๆจะทำยังไงก็เรียนท่านคณะกรรมการไปตามนี้นะครับที่อยากพูดจริงๆคนพอกฎหมายเข้าจะยี้กลัวว่าจะยี้เฮ้ยโลกสวยเพิ่มโทษถ้าไม่เพิ่มโทษแก้ปัญหาไม่ได้หรอกต้องเพิ่มโทษอย่างเงี้ยฉะนั้นผมก็เห็นด้วยการเพิ่มโทษแต่วิธีการเพิ่มโทษลิมิตมันจะขนาดไหน
1: ขณะเดียวกันท่านประธานโสภณยังได้กล่าวถึงปัญหาว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงได้เสนอแนวคิดเกิดน้อยด้อยคุณภาพให้คณะกรรมการด้านนิติบัญญัตินำไปพิจารณาแล้วก็ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการศึกษารวมถึงการสร้างหลักประกันและมาตรการสนับสนุนสำหรับผู้ที่มีบุตรทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการเพิ่มทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและสร้างกำลังคนสำหรับการพัฒนาโดยเห็นว่าการพัฒนากฎหมายก็เป็นการส่งเสริมการเกิดจำเป็นต้องศึกษาทุกมิติอย่างรอบด้านเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตครับ
2: สภากันมากนะคะก็มีการติดตามความคืบหน้าแล้วก็มีการเสวนาพูดคุยกันนะคะกับดูเรื่องของความมั่นคงของรัฐค่ะก็เป็นความมั่นคงของรัฐภายใต้ของคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐของวุฒิสภานะคะมีการเปิดเสวนาแล้วก็ถกเถียงกันในข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบริการฐานข้อมูลเทคโนโลยีกับทุกหน่วยงานพร้อมกับการที่เตรียมนะคะที่จะเสนอกฎหมายใหม่เนื่องจากว่าในปัจจุบันนะคะการคุ้มอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะ

นายสมบูรณ์หนูนวลค่ะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐของวุฒิสภาได้มีการเปิดโครงการเสวนาการบริหารความมั่นคงภายในอย่างยั่งยืนบทบาทและทิศทางของบรรณาการที่ห้องประชุม402ถึง403ชั้นโดยประธานกรรมการการทหารก็กล่าวนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทำให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการกับความมั่นคงภายในประเทศ

0: กลไกหนึ่งค่ะของฝ่ายนิติบัญญัติก็จะมีหน้าที่แล้วก็อำนาจสามารถช่วยกันส่งเสริมแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างเช่นยาเสพติดอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็ปัญหาชายแดนตลอดจนนะคะจะได้รับชุดข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ถึงนโยบายให้เกิดโครงข่ายความร่วมมือทางวิชาการและส่วนหรือว่ามัลติเอเจนซี่ระหว่างวุฒิสภาหน่วยงานความมั่นคงเช่นมท.ซึ่งก็จะเป็นหัวใจสำคัญของแนวทางในการบริหารการการแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนเดี๋ยวไปฟังเสียงนะคะจากทางด้านของประธานรัฐวุฒิสภากันหน่อยค่ะ
1: เสริมระบบการบริหารจัดการองค์รวมหรือภายในประเทศในนำไปสู่ความและยั่งยืนอย่างแท้จริงได้เร่งเห็นถึงความการศึกษาและถอดบทเรียนบอกจึงได้จัดโครงการเสวนาวิชาการเรื่องการอย่างยั่งยืนโดยการรักษาความมั่นคงภายในมิติบูรณาการ
0: นะคะก็ยังมีการปาฐกถาพิภพบุญวัวทองค่ะเรื่องภาพอนาคตความมั่นสร้างและก็กฎหมายความมั่นคงภายในสู่การทำงานที่ใจเยอะได้มีการหารือจนถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารโดยเฉพาะเรื่องของภัยคุกคามค่ะที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในอีกทั้งยังมีเรื่องของอาจจะต้องมีความทันสมัยและก็มีไปถึงยังมีการบรรยายในเรื่องของหน่วยงานความมั่นคงและความสามารถในการป้องกันจะมีสำนักงานสภาความมั่นคงรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตลอดจนกระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงกลาโหมมั่นคงและของประเทศแล้วก็ยังมีการเล่าถึงบริบทใหม่ในเรื่องของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรู้เท่าทันอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังมีการบริหารความมั่นคงภายในและทิศทางของกองอำนวยการในมิติบูรณาการมุกซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในกองทัพบกในประเด็นกอรมน.กับบูรณาการและการเปลี่ยนผ่านนายเอกพงศ์สิริพันธ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนในประเด็นกลไกมหาดไทยกับบูรณาการความมั่นคงสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนและนายรมดอนปัญจอการแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนที่บัญญัติและภาคประชาสังคมความท้าทายในการปรับปรุงกฎหมายและความไว้วางใจของประชาชนอีกด้วยค่ะ
2: สมบูรณ์หนูนัวในฐานะประธานกรรมธิการการทหารของวุฒิสภาเนี่ยเขามันเกิดมาตั้งแต่ปี2547-48ประมาณนี้นะฮะตอนนี้ก็20ปีได้แล้วงบประมาณที่นำไปใช้ทุกปีในการแก้ปัญหาเนี่ยเขาเปรียบเทียบกับการตัดมันไม่ได้ช่วยให้ปัญหาดีขึ้นนะครับเสียงงบประมาณไปท่านนับตั้งแต่ล้านบาทเยอะน
0: ะ
2: เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้เขาก็เลยมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะนะบอกว่าเรื่องของการข่าวมันก็สำคัญเหมือนกันต้องให้เหมาะสมด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการข่าวแล้วก็เรื่องของการเกิดเหตุบ่อยช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณเนี่ยจะเกิดบ่อยแล้วเหตุที่เกิดก่อนเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยรับไม่ได้กับเรื่องนี้นะฮะโดยคุณสมบูรณ์หนูนวลสมาชิกวุฒิสภานะครับในฐานะประธานคณะกรรมการรัฐวุฒิสภากล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบใน3เหตุการณ์ลักษณะนี้ตนตั้งข้อใต้สิ้นปีงบประมาณแต่ครั้งนี้ค่อนข้างจะรุนแรงรับไม่ได้แต่ภาพรวมคนในปีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องยุทธศาสตร์และการจัดการสถานการณ์

0: ใต้เนื่องจากยุทธศาสตร์ไม่สมรับรู้ปัญหาภาคใต้เป็นลำดับแรกและต้องเป็นยุทธศาสตร์โดยเฉพาะบุคคลที่จะดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการคุณสมบูรณ์บอกนะว่าตนมองว่าข่าวเนี่ยนะไปไม่ได้ก็จะทำให้การตอบโต้สกัดกั้นดังนั้นต้องเร่งแก้การบุญครับ
1: เนี่ยครับวันนี้เรามองเรื่องความขัดแย้งกลุ่มคนในพื้นที่นะครับกับภาคส่วนของราชการเกิดความขัดแย้งกันอย่างสูงโดยเฉพาะกลุ่มทหารนะครับที่ลงไปดูพื้นที่คือจริงๆแล้วนะต้องบริหารจัดการเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดคนไปดูพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของการข่าวเองเนี่ยเป็นหลักถ้าการข่าวไม่ดีเนี่ยเราไม่สามารถจะไปตอบโต้ในภาวะอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะเราไม่รู้นะครับจากเมื่อวันที่22เนี่ย51จุดนะครับที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยหลังจากนั้นวันที่23เนี่ยมุ่งไล่คนออกจากเซเว่นเผาเซเว่นจากพื้นที่อบต.เผาทรัพยากรนะครับของอบต.เนี่ยซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันอย่างนี้แสดงว่ามีการท้าทายอำนาจรัฐอย่างสูงนะครับก็อำนาจรัฐถึงขนาดนี้แล้วถามว่าทำไมอำนาจรัฐเนี่ยโดยเฉพาะว่าทำอะไรได้นะครับ
0: เกิดเหตุเมื่อปี2547เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวม 300,000 กว่าล้านบาทนะครับเปรียบเทียบเหมือนการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเพราะว่าไม่สามารถที่จะป้องปรามเหตุได้คุณสมก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืองบประมาณแม้ว่างบประมาณที่เกิดขึ้นเป็นความสะท้อนใจของภาครัฐอยู่แล้วโดยที่ดูแลการบริหารราชการแผ่นดินก็จะพยายามคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐจะตั้งคณะทำงานเพื่อดูเรื่องนี้โดยเฉพาะลงไปตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหรือไม่ถามว่าเกิดปัญหามาหลายรัฐบาลแล้วนี้หรือไม่ประธานคณะกรรมการการทหารก็บอกนะว่าทำอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เสมือนก็คิดว่าดีอีกด้านนึงก็ไม่ดีอยู่ที่คนจะมองข้างหน้านะครับยังมองไม่เห็นมองไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาอนาคตก็คือความเจริญของประเทศเชื่อว่าโอกาสที่จะเบาบางลงจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในการก็พยายามมองแล้วก็รัฐก็จัดการอยู่เพื่อจะแก้ปัญหากรรมาธิการการทหารก็ฝากไปถึงผู้ที่จะลงไปดูแลคนภาคใต้บอกว่าต้องรู้นะครับความอยู่การเป็นอยู่ของคนใต้คนในพื้นที่เพราะว่าความขัดแย้งเบื้องต้นคือการที่คนเข้าไปทำงานไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีจึงทำให้เกิดข้อขัดแย้งเกิดขึ้นครับ
2: คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐของฝากฝั่งสภาผู้แทนราษฎรกันบ้างรายการห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเที่ยงกันนะคะเกี่ยวกับประเด็นในการที่จะเรียกหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางครั้งนี้ค่ะล่าสุดนะคะก็มีการเชิญ6หน่วยงานด้วยกันนะคะค่ะก็ได้มีการแถลงนะคะเรื่องของความคืบหน้าด้วยค่ะโดยนายมนเทียนสงประชาค่ะสสจังหวัดชัยนาทพรรคภูมิใจไทยนะคะรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและก็การปฏิรูปประเทศค่ะของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐซึ่งได้มีการเชิญ6หน่วยงานด้านของความมั่นคงได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักข่าวรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนย์อำนวยการบริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาคที่4ภาค9เข้าชี้แจงนะคะ

0: กับกรณีเหตุความไม่สงบในพื้นโดยสส.บุญเทียนก็กล่าวนะคะว่าคณะกรรมการเนี่ยมีการประชุมนัดพิเศษแล้วก็มีการหารือในปัญหาชายแดนภาคใต้ใน4จังหวัดแล้วก็มีการเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เข้าร่วมแนวทางในการแก้ไขร่วมกันย้ำนะคะว่าในการทำงานเนี่ยไม่ได้มีฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลนะหากเป็นความเดือดร้อนของต้องร่วมมือกันในการแก้ไขเพื่อสร้างความมั่นใจและก็ความสงบให้กับทางนี้คณะกรรมการได้มีการเชิญหน่วยงานแต่ว่ากรมน.เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากว่าติดภารกิจการที่เกิดขึ้นหลายจุดอย่างต่อเนื่องถึง3วันการภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ด้วยนะคะรวมถึงการที่ก็เตรียมการในการก่อเหตุได้อย่างเป็นระบบโดยพบว่าการทำงานของหน่วยงานความมั่นคงยังคงขาดการบริการต่างคนต่างทำนี้นะคะสส.บุญเทียนยังได้กล่าวว่าตลอด22ปีที่ผ่านมาที่เข้ามาให้ข้อมูลหรือว่าร่วมประชุมด้านของความมั่นคงอย่างจริงจังควรการทำงานที่ผ่านมาซึ่งใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 5 จุดหานี้ยังไม่ยุติพร้อมกับย้ำนะคะว่าการใช้กำลังเนี่ยไม่สามารถยุติปัญหาได้ทุกฝ่ายต้องมีการพูดคุยแล้วก็เจรจากันโดยเฉพาะประเด็นของการแบ่งแยกดินแดนนะคะส่วนกรณีของการที่เกิดเหตุยิงจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันเกิดเหตุจริงหรือไม่ตำรวจภูธรภาคที่9อยู่ระหว่างเก็บหลักฐานโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณการเองก็เตรียมที่จะลงพื้นที่เองเพื่อไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็หาแนวทางในการป้องกัน
1: สถานศึกษาต้องบอกว่าครูเองนักเรียนเองในแต่ละที่ไม่น้อยนะครับก็เลยมีความเป็นศาสนาของวุฒิสภาเขาบอกว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันสอนให้กับเด็กๆในโรงเรียนนะครับได้ผ่านพ้นมากพอสมควรน
0: ะ
1: นะครับก็เลยมีแนวคิดที่จะนำเรื่องศาสนาเนี่ยมาจิตใจเด็กและเยาวชนในโรงเรียนในโครงการธรรมะสู่วัยใสใส่ใจคุณธรรมนี่นะครับก็เป็นการใช้หลักธรรมนะครับโดยทางด้านของคุณเอ็มออนศรีกงพานประธานกรรมาธิการการทำศิลปะและวัฒนธรรมต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในสถานศึกษาการความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับในสถานศึกษาร่างกายสภาพจิตใจของเด็กแล้วก็เยาวชนแล้วก็ความรู้สึกไม่ปลอดภัยกับครูผู้ปกครองบุคลากรทางการนะแล้วก็กรรมาธิการการศาสนาก็มีความห่วงใยมองว่าเรื่องนี้มีความเชื่อมโยงกับหลายปัจจัยพร้อมทางสังคมการกลั่นแกล้งและความขัดแย้งระหว่างเด็กและเยาวชนหาที่ส่งเสริมความรุนแรงนะครับจึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุโดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมีกลไกในการป้องกันแก้ไขเหมาะสมพุทธนันท์นะครับรองประธานกรรมาธิการก็บอกนะว่าที่ประชุมกรรมาธิการเช่นกระทรวงศึกษาธิการงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้บริหารสถานศึกษาการและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปมีแนวทางที่จะศึกษาและพัฒนาโครงการธรรมะสู่นะครับเพื่อส่งเสริมการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในแล้วก็บริบทของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งกรรมาธิการก็จะนำข้อมูลข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่และพัฒนาเด็กเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้มีสิทธิ์อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างสันติต่อไปครับ
0: สักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบ

0: หน้านะคะเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมกันหน่อยค่ะ
1: กับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
2: ช่วงเวลาใดที่เหมาะสมให้ได้ปริมาณน้ำมันที่คุ้มค่าที่สุดช่วงเวลาก่อน9โมงเช้าขณะที่อุณหภูมิยังไม่สูง
3: ท่านประธานครับนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
4: ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
5: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู
6: ่ใช่นี่ไง
7: การถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระเพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
0: เรื่องของการเยียวยานะคะกับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นกันหน่อยน้ำเนี่ยจะลดลงแล้วก็ตามแต่ว่าเรื่องของการเยียวยาเนี่ยยังคงการลงพื้นที่เนี่ยรัฐมนตรีหลายๆท่านก็ลงพื้นที่ไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ติดตามเรื่องของการเยียวยาให้ด้วยอย่างรองนายกรัฐมนตรีคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะของการเยียวยาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะก็แจ้งท่วมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการระดมการช่วยเหลือก็คือบาทนะคะเรื่องของซากโคลนต่างๆเดี๋ยวจะมีการเยียวยาผู้เสียชีวิตเนี่ยรายละ2ล้านบาทแล้วก็เร่งแก้นะคะกับจุดเสี่ยงน้ำท่วมอีกนายประสิทธิ์โนทัสสสจังหวัดมีการตั้งกระทู้ถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะถึงการแก้ไขในจังหวัดน่านและก็มาตรการในการฟื้นฟูเร่งด่วนหมายให้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะปรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ตอบกระทู้แทนโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะระดมความทั้งจากทหารกว่า 1,000 นายเครื่องจักรจากหลายจังหวัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและก็อาสาสมัครเพื่อที่ประสบภัยโดยฝนตกหนักนะคะเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมามีการวัดปริมาณได้สูงสุดถึง388มิลลิเมตรส่งผลให้ที่ปัวท่าวังผาภูเพียงเมืองน่านที่จะลงเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์ค่ะซ้ำไฟฟ้าเนี่ยกลับมาใช้ได้ 100% ส่วนประปาภูมิภาคเนี่ยกลับมาให้บริการครบแล้วเหลือบางพื้นที่ที่ประปาหมู่บ่ายขณะที่ถนนบางสายเองเนี่ยก็ยังได้มีการนำสะพานแบรี่มาช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็เปิดนอกจากนี้นะคะคุณยศชนันท์ยังได้พูดถึงมาตรการเยียวยาครอบครัวนะคะซึ่งก็เป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีผู้เสียชีวิตได้รับเงินเยียวยารายละ2ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือได้ 4,200 บาทต่อครัวเรือนด้วยและก็ยังมีค่าของ 2,500 บาทต่อคนโดยรัฐบาลเตรียมจัดสรรงบเพิ่ม

0: เติมให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนส่วนบ้านเรือนที่ระดับของความเสียหายโดยบ้านที่ได้รับความเสียหายเนี่ยจะได้รับเงินละ 88,600 บาทขณะที่บ้านที่เสียประมาณเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับการแก้ไขปัญหาแจ้งนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยวางแผนทั้งการฟื้นฟูป่าต้นน้ำกักเก็บน้ำแล้วก็การแก้ไขจุดคอดูเรื่องของระบบระบายน้ำรวมไปถึงนะคะการมีโครงการเร่งด่วน18จุดซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นการดำเนินพร้อมส่งเสริมกับโครงการชุมชนสร้างฝายและแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งอย่างยั่งยืนยศชนันท์วงสวัสดิ์ค่ะ
1: เรื่องเกี่ยวกับบ้านก็จะแบ่งออกมาเป็นบ้านเรือนที่เสียหายแล้วโดยประมาณสัก 50% ในจุดต่างๆนะครับที่เยอะๆนำเสนอเนี่ยก็เป็นที่ปัวนะครับซึ่งการจัดงบประมาณ2ก้อนนะครับงบประมาณก้อนแรกที่จังหวัดอยู่แล้วนะครับก็ไปประเมินนะครับซึ่งตัวนี้ต้องขอบคุณท่านเจเสนนะครับแล้วก็ท่านอธิบดีปภ.ของกรมโยธาธิการเนี่ยไปประเมินความเสียหายในจุดต่างๆนะครับเนี่ยหลังแล้วไม่เกิน88,600 บาทนะครับซึ่งตัวนี้ก็จากในของรอบครั้งที่แล้วด้วยแล้วนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหานะครับเหมือนที่ท่านพูดนะครับก็มีสั้นกลางยาวแล้วอย่างยั่งยืนนะครับเรื่องยังเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องการพัฒนาที่เก็บกักน้ำนะครับแล้วก็ระบบการกระจายน้ำก็เป็นจุดที่พวกระยะสั้นถึงระยะกลางนะครับอันนี้ที่ท่านพูดถึงนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่มีการนำเสนอมาก่อนอยู่แล้วด้วยนะครับตรงนี้เองอยู่ในแผนที่จะเริ่มดำเนินการอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้ตอนนี้งบประมาณบางส่วนเริ่มแล้วนะครับใน4เดือนเนี่ยก็จะเห็นการตรงนี้สามารถที่จะทำในส่วนของคอขวดให้ระบายน้ำส่วนเมืองนะครับในส่วนของท่าวังผานะครับในส่วนภูเพียงในส่วนของเวียงสาครับผม
2: มาดูเรื่องนี้มีคนที่อยู่ในกลุ่มโรค NCD เพิ่มมากขึ้นนะโรคหลอดเลือดในสมองมะเร็งเบาหวานครับแล้วก็โรคกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจล้านบาทต่อปีนะคนกลุ่มนี้นะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทางเครือข่ายพังสื่อนะครับกับทางด้านของที่ปรึกษาประธานรัฐสภานะครับแล้วก็เรื่องของยาสูบเนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะครับโดยทางด้านของพลตำรวจตรีวิชัยรัฐสภานะครับรับยื่นหนังสือประธานชมรมสันติประชาธรรมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองการจนะเศษรองผู้อำนวยการเหนอแนวทางนโยบายให้ปัญหายาสูบและชาติต่อกรรมาธิการคณะต่างๆเพื่อให้มีการทำงานอย่างเป็นเอกภาพของกระทรวงอย่างจริงจังโดยมีศูนย์วิชาการเป็นฝ่ายสนับสนุนข้อมูลเชิงประจักษ์พร้อมทั้งต้องนะครับทุกภาคส่วนข้อมูลภาระทางเศรษฐกิจจากโรคที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี้พบว่าทั้งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดในสมองเรื้อรังล้วนแล้วแต่เกิดจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์การบริโภคอาหารหวานมันเค็มและการนะครับซึ่งก็นำมาซึ่งการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันตั้งเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาล

0: อย่างที่บอกไปนะคุณผู้ชมถึง1ล้าน6แสนล้านบาทต่อปีนะครับโดยอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและเกลือสูงสุราและยาสูบเป็นสินค้าอันตรายที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประชาคมโลกรวมทั้งประเทศดีๆเพิ่มขึ้นเพราะสสสทำงานไม่ได้ผลนั้นเป็นเพราะว่าปัจจัยที่กำหนดการบริโภคอาหารหวานมันเค็มสุราหรือของกระทรวงสาธารณสุขหรือสปสชหรือสสสเพียงฝ่ายเดียวการประเมินจำเป็นต้องประเมินราคาภาษีเกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังสถานบริการและจัดจำหน่ายเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยนโยบายท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวคอมเมอร์สเกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์การตลาดและประชาสัมพันธ์ออนไลน์เกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจการคมนาคมกระทรวงคมนาคมรวมถึงกระบวนการยุติธรรมการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับตำรวจสคบกระทรวงมหาดไทยครับดังนั้นเนี่ยจึงขอเสนอให้ปัญหายาสูบและโรค NCD เป็นวาระแห่งชาตินะครับต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้คณะกรรมการชุดต่างๆได้มีการทำงานอย่างเป็นหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องอย่างโดยพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยกล่าวขอบคุณสจย.นะครับที่ได้มีข้อเสนอโดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียวได้ขออภัยการแก้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียวการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของการนำเข้าการครอบครองการเสพแล้วก็การจำหน่ายและเรื่องภาษีซึ่งต้องทำงานร่วมกันนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนที่ต้องร่วมมือกันไม่เช่นนั้นสามารถแก้ปัญหานี้ไม่ได้แน่นอนนะครับทั้งนี้จะนำเรื่องดังกล่าวกับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไปครับ
1: สภาผู้แทนราษฎรคนที่1นะคะก็มีการต้อนรับเยาวชนที่เดินทางมาที่รัฐสภาอย่างต่อเนื่องมีหลายโครงการด้วยกันนะคะที่เราจะบ่มเพาะเยาวชนมากยิ่งขึ้นและให้มองว่าเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสามารถสถานการณ์ได้นะคะล่าสุดทางด้านของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ค่ะมีการต้อนรับนะคะกับเยาวชนกิจกรรม School in Parliament ภายใต้ของโครงการต้นกล้ารัฐสภาค่ะนางสาวมลิกาเจียรพันธ์วานิชค่ะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นะคะให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม School in Parliament ภายใต้โครงการต้นกล้ารัฐสภาประจำปี2569โดยมีคณะครูและก็นักเรียนจาก4สถานศึกษาได้แก่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมโรงเรียนนวมินทราชุทิศนะคะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยโรงเรียนสตรีศรีริศเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้บทบาทและหน้าที่กระบวนการในการทำงานของรัฐสภาผ่านประสบการณ์จริงในโอกาสนี้เนี่ยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นะคะเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชนอย่างใกล้ชิดและก็เป็นกันเองโดยก็กล่าวว่าประชาธิปไตยและรัฐสภาเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของประชาชนทุกคนพร้อมกับอธิบายถึงบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็ทำระดับพื้นที่และระดับประเทศเยาวชนจึงสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในการทำงานของรัฐสภาตลอดจนนะคะสะท้อนความคิดเห็นหรือว่าปัญหาต่างๆผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ก็สามารถที่จะทำได้พร้อมฝากแนวคิดเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตยโดยเน้นการเคารพเสียงส่วนใหญ่ควบคู่กับการรับฟังเสียงที่แตกต่างพร้อมกับการยกตัวอย่างนะคะว่าแม้ว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนจะได้รับเสียงสนับสนุนจากคนส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ควรที่จะทอดทิ้งผู้ที่มีความเห็นต่างกันเพราะว่าแต่ละคนต่างก็มีจุดเด่นแล้วก็มุมมองของตนเองซึ่งก็สามารถนำมาผสมผสานแล้วก็อยู่ร่วมนอกจากนี้นะคะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ก็ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและก็บทบาทของปัญญาการเรียนการทำงานแล้วก็การดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่

0: เรียนรู้ประชาธิปไตยแล้วก็การทำงานของรัฐสภาอย่างสถานที่จริงปะนายอัมพลไซสังขฉลาภรณ์ค่ะปะผู้แทนรัษฎรได้กล่าวต้อนรับคณะครูและก็นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับกล่าวถึงความสำคัญของการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เข้ามาและกระบวนการประชาธิปไตยอย่างใกล้ชิดเพื่อสามารถนำความรู้ไปยุกใช้ในชีวิตประจำวันและก็มีส่วนร่วมในสังคมอย่างสร้างสรรค์สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเยาวชนเองก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทและก็อำนาจหน้าที่ของรัฐสภากระบวนการในการประชุมของสภาผู้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและก็บทบาทสมมุติเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยการแสดงความคิดเห็นรวมถึงการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์อย่างกิจกรรม School Environment การต้นกล้ารัฐสภาประจำปี2569ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมรู้นอกห้องเรียนและปลูกฝังการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองของคุณภาพของสังคมต่อไปค่ะ
1: ต้องบอกว่าได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็เป็นเวทีสาธารณะหลายพื้นที่หลายโครงการที่มีการจัดขึ้นในสภาต้องบอกว่าหนึ่งในโครงการที่เขาจัดการล่าสุดเป็นสัมมนาเรื่องของการศึกษาปัญหาก็คือว่าคนพิการเนี่ยหลายกลุ่มคุณวิภาครับอาจจะไม่เข้าถึงมีความพิการแบบหลากหลายประเภทนะครับก็เลยมีแนวคิดที่ว่าควรจะมีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลสำหรับคนพิการด้วยครับคมสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเรื่องการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมประชาธิปไตยให้ทุกคนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าถึงการศึกษาเท่าเทียมโดยเฉพาะเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสระมรกตชั้น1อาคารรัฐสภานะครับโดยนางสาวณัฐบอกนะว่าเด็กที่มีความท้าทายในการเรียนรู้ไม่ได้มีเพียงเด็กที่อยู่ในกลุ่มประเภทพิเศษกำหนดเท่านั้นแต่ยังมีเด็กอีกหลายกลุ่มที่ต้องการได้รับการดูแลเหมาะสมนะครับดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรคำนึงความแตกต่างของผู้เรียนทั้งการออกแบบห้องเรียนสื่อสารการเรียนรู้สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมที่มีความท้าทายในรูปแบบต่างๆสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มฤทัยสิริศิลป์อุดมกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็บอกว่าไทยตอนนี้มีคนพิการประมาณ2ล้าน3แสนคนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะครับขณะที่เด็กแรกเกิดและเด็กปฐมวัยก็มีความพิการก็ยังมีข้อจำกัดในการอีกท่านหนึ่งคุณวรังคณาเชเรือนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาพิเศษบอกนะว่ากระทรวงศึกษาธิการกว่า6ล้านคนเนี่ยมีนักเรียนกว่า6ล้านคนนะครับในจำนวนนี้เป็นนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมากกว่ามีทั้งการเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับและโรงเรียนรวมซึ่งกลุ่มที่เรียนอยู่ในโรงเรียนทั่วไปมีจำนวนมากกว่า 330,000 คนกระจายอยู่ในโรงเรียนกว่า 22,000 แห่งทั่วประเทศนะครับทั้งนี้โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมส่วนใหญ่ก็มีครูที่จบการศึกษาทั่วไปแต่ว่าจึงเป็นความท้าทายในการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้จนสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างเด็กผู้ปกครองเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันครับ
0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาควันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ความรู้คู่สภาเกล็ดน่ารู้การเมืองโลก
4: เป็นสนธิสัญญาพหุภาคีมีเนื้อหาสาระการจัดตั้งและกำหนดการบริหารจัดการของศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐภาคีกรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อวันที่17กรกฎาคมพ.ศ. 2541และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม

0: ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC มีที่ทำการแลนด์มีเขตอำนาจดำเนินคดีผู้กระทำความผิดอาญาระหว่างประเทศใน4ฐานได้แก่ 1. การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยากรรมต่อมนุษยชาติ 3. อาชญากรรมการรุกราน
1: หินเม็ดนิดเดียววงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
2: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
3: ที่ไซตี้ไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
1: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บ
2: ประพัน
3: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
2: ผมมันลูก
4: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได้
2: ติดคุกแค่4 ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
3: สิ่งที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
5: จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอะ
1: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
6: โอ้นั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
2: ครูก็พูดได้
6: ครู
2: ก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
5: ่ไม่มีใครเพ
7: ้อใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจหรอกคุณพี่ว่า
8: เพราะสามพุท
9: ธพบเวลา 13:00 นทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
10: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะพระทานแสงสว่างอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความวิทย์ที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรก

0: ปัญหาที่ถูกมองข้ามฟอนต์ที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวสิ
1: คือกูกำลังจะสอบขอทุนว่ะแล้วถ้ามันได้เนี่ยกูคงไม่ค่อยมีเวลาให้วงอ่ะ

0: ทำอย่างนั้นได้ไงเรา
1: ขอคุยอะไรด้วยหน่อยดิ
2: อย่าบอกนะว่า
0: ทุกอย่างกำลังพุ่งเป็นพลุมันจะจบแบบนี้ไม่ได้นะครู
3: อุปสรรคทำให้มนุษย์เกิดความสร้างสรรค
4: ์ครูซอเป็นไงบ้าง
5: วันเสาร์เวลา 13:00 นทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
6: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
7: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
8: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับและถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
6: ลดหวาน
8: ลดมัน
7: และเลี่ยงเค็ม
9: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
10: รู้ดูช่อง10
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
12: อยากรู้ดูช่อง10ครับ
13: ช่อง10นะครับ
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
14: ถ้าอยากรู้
15: ใครว่าขอเชื่อมสูตรย่าบุญยังจังหวัดนครสวรรค์ของดีโอท็อปวันนี้ถูกรีมิกซ์ใหม่โดย Gen Z
16: สิ่งแรกที่ปฏิวัติคือจะทำยังไงให้มันเก็บได้นานก็จะมีปิงมีสัตว์มีพิษ
15: ติดตามช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
17: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
18: ทราบหรือไม่ว่าควรเปิดไฟเลี้ยวเมื่อไหร่ระยะ30เมตรก่อนจะเลี้ยวและระยะ60เมตรให้รถคันอื่นท่านเห็นแล้วทำไมไม่ทำกันทำไมว่าจะเจออะไรที่ร้ายกว่านั้นคือคุณอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมีน้ำใจรักษากฎหมายด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนรัฐสภา
19: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
20: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
19: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรม
21: เดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระเป๋งเป็นพุทธบูชา
22: สะพานรัศดาพิเศษตอนปัจจุบันเนี้ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
19: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์นี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
23: ไอศกรีมไหม
24: มันทอดโรยเกลือไหมแฮมเบอร์เกอร์ไหม
25: รสหวานรสเค็มรสมันรสแป้งรสเบาหวานรสความดันออกกำลังกายกันเถอะจิตใจแจ่มใสร่างกายแข็งแรง
26: วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูลิเกรุ่นใหม่ครับ
27: เดือน12วันที่มากกว่าแต่งกันสัญญา
28: หลากหลายเรื่องราวคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในรายการไทยไม่รู้โรค30นาทีทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันนะครับ
29: มันขมนัวแท้
30: น้องไปสู้มุก
31: เนี่ยถิ่นผมรู้ทุกจุดเนี่ยของมรณะ

0: ก็หักศอกร้อยส้ม
1: จุดไหนอันตรายอ่ะผมรู้หมดแหละ
2: ถูกหัวกระแทกเพียงครั้งเดียวถึงไม่ตายสมองก็ไม่เหมือนเดิมกันออกก่อนขี่ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: ผิดมาก
4: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมาเพลงมาเพลง
5: ใช
4: ่ใ
5: ช่ครับของทุกคนครับ
6: มาพี่สามคนลูกไม่เอา
5: ของชาวต่างชาติด้วยครับเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับบ่ายวันนี้พบกันรายการสดนะครับปิดท้ายปลายสัปดาห์ใครติดตามรับชมรายการอยู่โมงแรกเรื่องของรถนะครับใครจะปรึกษาตั้งแต่ใบขับขี่คู่มือการจดทะเบียนแล้วก็เรื่องของการเสียภาษีนะครับได้ทุกรูปแบบติดต่อเข้ามาที่รายการส่งทางบกมาร่วมรายการนะครับส่วนในชั่วโมงที่2ค่อยปรึกษาเรื่องกฎหมายทั่วไปกับทางทนายความจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับช่วงนี้ฝากแฟนรายการครับจันทร์ถึงศุกร์เพราะว่าเปิดสมัยการประชุมแล้วนะครับส่วนมากจะเป็นวันศุกร์ที่ไม่มีในเรื่องของกำหนดการประชุมแต่วันจันทร์จนถึงพฤหัสเนี่ยเรามีภารกิจในเรื่องของการปรึกษาเรื่องกฎหมายอยู่ท่านติดต่อได้ในช่วงบ่ายนะครับวันไหนรายการสดก็ชั่วโมงแรกนะถ้าจะสอบถามได้เลยแล้วก็ชั่วโมงที่2เรื่องกฎหมายนะครับติดตามทางช่อง10ครับวิทยุรัฐสภารับสัญญาณด้วยรับฟังทาง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับส่วนที่ www.tpchannel.org app tpcn ใครเล่น Facebook เข้าไปชมเพจของเราครับค้นหาครับทางวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาพิมพ์ภาษาไทยแบบนี้นะครับเจอเพจแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ครับส่วนใครจะเข้าทาง youtube.com ช่อง TP Channel เหมือนกันครับเจอถ่ายทอดก็ถูกใจแชร์ให้นิดหนึ่งนะครับในส่วนของช่องทางในการติดตามรับชมรับฟังส่วนใครจะโทรนะครับก็ติดต่อได้เลยในชั่วโมงแรกมีหนังสือมาฝากด้วยนี่เตรียมความพร้อมก่อนไปขอใบอนุญาตขับรถนะครับโทรเข้านะครับที่หน้าไมค์ได้ออกอากาศก็จะแจก1เล่มนะครับรีบแจ้งชื่อที่อยู่ของท่านไว้ที่หลังใหม่แล้วก็ไหนนะครับติดต่อได้เลยที่02ครับ206-6102-3 10203ติดต่อหน้าใหม่ได้หนังสือถ้าเป็นระบบไลน์ถามได้ไหมนะครับถามได้ครับแต่ไม่ได้แจกหนังสือนะท่านสามารถสอบถามพิมพ์เข้ามาสอบถามกันได้ของรถเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเอาไว้ชั่วโมงที่2ก็ค่อยพิมพ์เข้ามาได้นะครับก็ฝากระบบไลน์แอด1ครับแอด10 hotline QR code สีดำที่หน้าจอถ้าเป็นอีก1สีนะตอนที่153นะครับว่าด้วยความผิดยักยอกยักยอกมันจะมียักยอกทั่วไปยักยอกในฐานะที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการจัดการทรัพย์สินแล้วก็สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องของการยักยอกเมื่อมีคำสั่งศาลพินัยกรรมตั้งหรือเป็นการทำตราโทษมันจะหนักขึ้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมารับเอกสารแต่สัปดาห์นี้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินเช่น

0: เช่นผู้จัดการมรดกครับไปจัดการหน่อยนะครับผู้จัดการมรดกก็จะใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองนี่แหละในฐานะที่เป็นผู้จัดการมรดกมีความผิดนะครับสำหรับคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้จะผิดตามมาตรานี้พิมพ์153ครับสำหรับชื่อตอน153นะครับใครจะพิมพ์ขอกฎหมายใครจะพิมพ์ยักยอกก็พิมพ์มาได้หมดเลยเดี๋ยวจะได้นั่งส่งลิงก์ให้นะที่153ครับเอกสารของรายการรับไปดูนะเวลาที่เราว่างๆก็จะได้รับข้อมูลครับเอาละครับสำหรับชั่วโมงแรกใครจะสอบถามเรื่องของรถนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงใบขับขี่ตั้งแต่จะเริ่มทำเลยหรือประเภทต่างๆท่านสอบถามเข้ามาได้เลยในขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นทำยังไงนะครับส่วนมีรถแล้วอยากจะขายโอนจำหน่ายจ่ายเพิ่มเสริมแต่งต้องเปลี่ยนแปลงในคู่มือการจดทะเบียนไหมนะครับติดภาษีนะครับมีหลายกรณีเลยนะฮะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ชำระภาษีติดต่อเข้ามาที่รายการได้เลยย้ำเบอร์โทรนะครับ02ครับ206 610213ครับ022066 610213แจกหนังสือเล่มนี้เฉพาะคนโทรเข้าที่รายการรีบโทรได้เลยครับวิทยากร2ท่านมาร่วมรายการนะครับท่านแรกคุณไพศาลธนเดชไพบูลย์ครับหัวหน้างานใบอนุญาตขับรถอีกท่านรถจักรยานยนต์ทั้ง2ท่านวิทยากรจากสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5กรมการขนส่งทางบกมาร่วมรายการสดวันนี้สวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: เข้ามาที่รายการของเราได้เลยใครมีปัญหานะครับในเรื่องของรถนะอยากเก็บไว้แล้วก็กรณีที่มีเยอะที่สุดแล้วก็ท่านไปลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรามีปัญหาก็คือกรณีที่ให้กันไปแล้วเราเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวฝากกับเรื่องรถนิดนึงฮะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอาจจะให้ไปแล้วไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตรงนี้ยังมีข้อมูลอยู่ที่กรมการขนส่งแล้วก็แก้ไขปัญหาในตรงนี้เขาแก้ไง
2: ขออุทธรณ์สิทธิ์ในตอนนี้นะคะยังมีกำหนดจนถึงวันที่31สิงหาคมนะคะแล้วก็สามารถไปแจ้งที่ในกรณีที่เกี่ยวกับรถก็ไปแจ้งที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศค่ะก็ไปแจ้งได้ว่าสมมติว่าเรามีรถอยู่เงื่อนไขเขาบอกว่าให้มีมอเตอร์ไซค์ได้แค่หากว่าอีก4คันนั้นมีการโอนไปแล้วนะคะหรือว่ามีสภาพชำรุดสูญหายคือมีเหตุขัดข้องอะไรก็คือสามารถไปเขียนคำขอแจ้งกับเจ้าหน้าตรวจสอบให้แล้วก็บันทึกข้อมูลการอุทธรณ์สิทธิ์ให้ตามเหต
0: ุนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะขายจะให้เนี่ยนะครับหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจดทะเบียนมันต้องทำเลยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: หลายท่านเนี่ยค้างไว้แล้วก็ไม่เยอะมากเลยฮะวิทยากรเชิญครับ
2: ใช่ค่ะนี่นะคะก็มีทำให้เกิดปัญหาในทางตามนะคะพอซื้อขายกันไปแล้วมอบรถ
0: ครับ
2: ส่งมอบจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้วจะนำรถไปโอนตอนไหนนะคะก็ติดปัญหาว่าเขาไม่ได้โอนแล้วก็ทิ้งค้างไว้นานจนมีอย่างมีกรณีการมาอุทธรณ์สิทธิ์รอบนี้นะคะยังไม่ได้มาโอนทางทะเบียนคือโอนลอยไปเยอะมากค่ะก็ขอเรียนว่าถ้าหากมีการซื้อขายกันไปแล้วนะคะแล้วก็มีการโอนดูมือกันไปเลยค่ะไปแจ้งการโอนทางทะเบียนกับขนส่งของผู้ซื้อให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
0: นะฮะฝากทุกท่านด้วยนะครับการโอนมีวัน2วันหรือยังไงไหมฮะหลายท่านบอกโอ้ยมันจะโอนเร็วไหมในการดำเนินการวิทยากรแจ้งนิดหนึ่งนะฮะเพราะหลายท่านบอกว่าไปทำแล้วมันนานหรือเปล่าใช่ไหม
2: ค่ะคือตามกฎหมายแจ้งไว้ว่าในการโอนเนี่ยเราจะต้องไปดำเนินการโอนภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เรามีการแจ้งโอนไว
0: ้
2: สมมติว่าเรามีสัญญาซื้อขายกันไว้แล้วใช่ไหมคะก็ต้องไปทำให้เรียบร้อยภายใน15วันแล้วการโอนเนี่ยก็คือเอารถไปตรวจสภาพนะคะต้องไปตามเขตที่รถอยู่นะคะในกรุงเทพมันมี5ที่ที่อยู่เจ้าของรถเดิมอยู่จตุจักรจักขะเอารถไปตรวจสภาพแล้วก็

0: ปแจ้งการโอนแก้ไขทางทะเบียนที่เรียบร้อยตรวจสภาพนะคะประมาณไม่เกิน45นาทีนะคะตั้งแต่เข้าไปดำเนินการโอนคือรวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ1ชั่วโมง15นาทีค่ะ
1: จบวันนั้นเลย
0: เสร็จเลยค่ะ
1: ครับผม
0: เลยค่ะ
1: ไม่ต้องรออ
0: าจจะมีมาติดต่อมากค่ะแต่เมื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วไม่เกิน10นาทีด้วยซ้ำค่ะ
1: ครับผมไม่ได้ข้ามวันนะจบวันนั้นเลยทุกท่านนะครับที่เปลี่ยนแปลงรถในการครอบครองรบกวนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนด้วย02ครับ2066102123วันนี้กรมการขนส่งทางบกมาร่วมรายการเอกสารแจกเฉพาะคนโทรเข้าที่หน้าใหม่นะครับว่าด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนไปทำครับคุณวินสายแรกเชิญครับ
2: สวัสดีครับครับ
1: ฮะ
0: ค่ะ
1: เอาเลยเอาเลย
2: กับผมขอถามเรื่องใบขับขี่ประเภทท.2ครับถ
1: ้
2: าท.สองต้องสมัครถ้าสมัครอายุต่ำกว่าจะสมัครได้ไหมครับ
1: ท.สองนะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราอ่ะ
2: เราอายุ16ปีครับผม
1: โอ้โหจะไปขับท.สองแล้วเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ถามไว้ก่อนถามไว้ก่อนใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่เพียงแค่ถามไว้ก่อน
1: หนังสือเนี่ยฮะโทรมาเนี่ยเดี๋ยวครูตีนะ
2: ครับ
1: เ
2: ดี๋ยวคิดก่อนครับคุณครูเขาบอกว่าให้ลาได้ครับผม
1: อ๋อให้ลาโทรมาในการสายด่วนนะงั้น
2: ใช่ครับผม
1: บอกคุณครูด้วยนะตอนนี้กำลังออกอากาศทั่วประเทศเลยเชิญวิทยากรฮะท2เชิญฮะ
3: ครับครับใบขับขี่ท2 22ปีนะครับ
1: ครับ
3: 22ปี
1: อือ
3: ครับผม
1: อืออ
3: ันนี้ประเภททนี่คือพรบขนส่งนะครับรถใหญ่นะครับครับแล้วก็ยังสามารถที่นำไปขับรถยนต์ได้ด้วยนะครับแล้วก็รถรับจ้างได้ด้วยนะครับรถแท็กซี่อะไรขับได
1: ้
3: นะครับยกเว้นรถมอเตอร์ไซค์ครับผมแต่ต้องมีอายุ22ปีบริบูรณ์ครับ
1: 22เลย
3: ครับครับ
1: 22
3: ปีครับ
1: น้องวิน
2: ครับ
1: ได้ยินชัด
2: ครับครับ
1: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับน่าจะน้องวินน่าจะโทรให้คุณพ่อจะได้รับหนังสือด้วยนะฮะใครติดต่อที่รายการนะครับได้รับหนังสือนะเตรียมความพร้อมก่อนขับรถนะฮะก็คือใบขับขี่เนี่ยนะครับจะต้องไปอ่านไปศึกษาน้ำใจนะบางทีเจอข้อสอบเขาสุ่มมาเนี่ยท่านอาจจะตอบไม่ถูกแล้วท่านต้องไปเสียเวลาใหม่ถ้าสมมติวันนั้นไปสอบใบขับขี่มีกี่ข้อฮะในส่วนของการสอบมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เชิญฮะ
3: ข้อนะครับจะต้องได้45ข้อถึงผ่านครับผมครับต้องได้45ข้อ
1: เหมือนกันไหมฮะรถยนต์รถจักรยานยนต
3: ์ครับเหมือนกันครับเหมือนกัน
1: เหมือนกันนะฮะ45ข้อขึ้น
3: 45ข้อผ่าน
1: 45ข้อผ่านถ้าวันนั้นไม่ผ่านขอ
3: ไม่ผ่าน
1: สอบเลยได้ไหม
3: ครับได้แก้ตัวอีกหนึ่งครั้ง
1: หนึ่งคร ั้
3: งสอบแก้ตัวได้อีกหนึ่งคร
1: ั้
3: ง
1: ครับผม
3: ถ้
1: าแก้ตัวก็ไม่ผ่านอีก
3: ก็จะนัดมาสอบใหม่อีกขึ้นสอบใหม่ได
1: ้ครับผมเพราะฉะนั้นใครมีรถนะต่อเติมเสริมแต่งโยนโอนไปจดปลายทางได้ไหมดำเนินการยังไงได้ไหมพวกใบขับขี่ประเภทต่างๆนะฮะติดต่อเข้ามาที่รายการได้เลยนะครับหรือในเรื่องของภาษีนะฮะติดต่อนะครับผมย้ำเบอร์โทรนะ02ครับ02ครับ206610223 2เบอร์ในมีการถามใบขับขี่เข้ามาก็มีไลน์ของคุณสอบถามเข้ามาเรื่องของใบขับขี่เหมือนกันนะฮะสอบถามครับกรณีใบขับขี่ชำรุดต้องไปเปลี่ยนที่ไหนทำใหม่มีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับเป็นใบขับขี่รถยนต์ครับ
3: ขี่ชำรุดสูญหายแก้ไขรายการเนี่ยนะครับก็สามารถไปขอออกใบแทนใบอนุญาตขับรถได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับหลักฐานที่ต้องใช้ก็มีบัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่เดิมนะครับกรณีชำรุดนะครับก็ไปยื่นขอได้เลยนะครับเสียค่าธรรมเนียม105บาทนะครับหายนะครับก็ไม่ต้องแจ้งความนะครับก็ถือบัตรประชาชนใบเดียวเหมือนกันไปที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศครับก็ขอออกไปแทนได้ครับ
1: ไม่แพง5 บาทไม่ได้แพงนะฮะ
3: ครับ
1: ครับผมนะฮะอ้าวสำหรับคุณจิตรนะครับ

0: ท่านผู้ชมวันนี้กรมการขนส่งทางบกมีรถยังไม่ได้โอนเนี่ยนะฮะรบกวนโทรมาถามวิทยากรหน่อยครับผมไม่ถามทนายช่วงหน้านะฮะไม่โอนรถเนี่ยจะป้องกันยังไงนะฮะติดต่อเลยครับกรมการขนส่งทางบกมาร่วมผ่านทางเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อใบขับขี่การออกใบขับขี่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เก็บเงินนั่งอยู่บ้านนอนอยู่บ้านได้อย่างเงี้ยนะฮะติดต่อสอบถามนะครับจริงเท็จอย่างไร02ครับ2066102 3ระบบไลน์รีบพิมพ์นะครับถ้าท่านมาช่วยอ่านไม่ทันก็ไม่ได้รับคำตอบนะฮะตอนนี้เรื่องของการต่อใบขับขี่ให้วิทยากรแจ้งความคืบหน้านิดนึงครับเรื่องการต่อใบขับขี่แบบระบบออนไลน์เนี่ยฮะตอนนี้ถึงไหนยังไงแล้วครับอาจารย
1: ์ก็ตอนนี้นะครับเรื่องการต่อใบขับขี่ออนไลน์ก็อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบนันทำใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์การพัฒนาระบบกับแพทยสภานะครับแล้วก็น่าจะเห็นผลในเบื้องต้นทางผู้บริหารก็อยากจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ได้ก็มีข่าวดีก็อาจจะปีใหม่นี้
0: อ๋อครับครับผมก็ถ้าเป็นต่อก็คือจะใช้ระบบออนไลน์ได้เลย
1: ได้ครับ
0: ครับผมนะฮะแต่ถ้าเป็นครั้งใหม่นี้อาจจะต้องไปที่
1: สำนักงาน
0: สำนักงานครับนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีใครจะเข้าหน้าใหม่นะครับมีรถมีลานะครับไม่ได้เสียภาษีหรือต่อเติมเสริมแต่งต้องจดเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือจะสอบถามเรื่องการทำใบขับขี่0661023นะฮะ02ครับ2066102-3นะติดต่อสอบถามได้เลยนะครับคุณเอกลักษณ์ครับเชิญครับ
2: ซื้อรถเก่ามาทำสัญญาซื้อกัน
0: ฮะ
2: โอนไม่ได้เพราะว่ามันต้องเปลี่ยนเครื่องไม่รู้จะทำไง
0: ซื้อมานานยังคะเนี่ย
2: ซื้อมา4-5 ปีแล้วครับจะต่อ
0: ทะเบียนได
2: ้ครับ
0: ต่อทะเบียนได้แต่ใบคุมรถไม่มีเปลี่ยนเครื่องไหม
2: เพราะเปลี่ยนเครื่องเนี่ยนะมันมีปัญหาเรื่องเปลี่ยนเครื่องเน
0: ี่
2: ย
0: เชิญหายด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ไอ้ใบคุมเครื่องก็หายฮะ
0: ทีนี้อยู่จังหวัดไหนฮะเนี่ย
2: จังหวัดปีฮะ
0: ตอนนี้ตัวคนอยู่สระแก้วรถ
2: ครับผม
0: ทีนี้จะทำยังไงเชิญพี่เดียดก่อนฮะ
3: กรณีเปลี่ยนเครื่องแล้วนะคะแล้วก็ในการเปลี่ยนเครื่องเนี่ยมันต้องมีหลักเครื่องยนต์มันจะต้องมีว่าซื้อมานะคะซื้อมาหรือว่าเราเอาออกมาจากอีกคันนึงนะคะก็ต้องมีหลักฐานว่ามีสำเนาทะเบียนรถให้เห็นว่าเครื่องตัวนี้ตอนนี้ย้ายมาอยู่กับรถอีกคันนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่กรณีของคุณเอกลักษณ์เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นซื้อเครื่องมาซื้อเครื่องใหม่มาแล้วก็มีการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแต่หลักฐานการได้มาของเครื่องหาไม่เจอตอนซื้อมาก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับเจ้าของบอกขาย
3: ทีนี้ถ้าจะตามนะคะต้องถามเจ้าของก่อนว่าซื้อมาจากร้านไหนเขามีตัวสำเนามีอะไรเก็บไว้ถ้ายังไม่นานเกินไปยังไม่ได้เป็นเกิน10 ปีเขาอาจจะมีเก็บไว้นะคะถ้ากรณีถ้าหาไม่เจอเลยจริงๆอ่ะมันไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ค่ะก็ถ้าจะแก้ปัญหาอีกทีนึงก็คืออาจจะต้องซื้อเครื่องมาใส่เปลี่ยนใหม
0: ่
3: ค่ะเพราะว่ามันไม่มี
2: ต้องเปลี่ยนอีกรอบนึงมั้ง
3: ค่ะ
0: คือต้องไปซื้อเครื่องใหม่มาใส่ใหม่เลยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ถ้าหาหลักฐานไม่ได้ค่ะมันก็จะแจ้งเปลี่ยนไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีหลักฐานการได้มาของเครื่องค่ะ
2: ครับเข้าใจแล้วครับสวัสดีคร
0: ับ หมายเลขโทรศัพท์นะ02ครับ2066102-3นะครับถามได้ตั้งแต่ใบขับขี่นะครับคู่มือการจดทะเบียนแล้วก็เรื่องของการเสียภาษีรถนะฮะติดต่อที่หน้าไมค์ได้เลย03คุณ The Lift จากระบบไลน์ครับทำใบขับขี่ใหม่รถยนต์มีขั้นตอนอะไรบ้างครับเชิญฮะ
1: ครับก็ถ้าที่สำนักงานครับก็สามารถที่จะ walk in ได้นะครับทำใหม่เนี่ยต้องไปถึงที่สำนักงานก่อน8:30 นะครับหลักฐานที่ต้องใช้ก็มีบัตรประชา

0: ประชาชนกับใบรับรองแพทย์นะครับขั้นตอนก็คือออกคำขอเสร็จแล้วนะครับทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับอบรมนะครับแล้วก็สอบข้อเขียนและก็จะนัดสอบขับรถอีกทีนะครับใบขับขี่ที่ได้ก็จะเป็นชั่วคราวมีอายุ2ปีครับ
1: ครับผม
2: นะฮะอ่ะไปสลับคุณอารยาฮะเชิญครับคุณอารยาครับ
3: สวัสดีค่ะนี่มอไซค์อยู่อะค่ะแล้วมันหมดอายุแล้วไม่ใช่หรือเขาบอกว่าตอนนี้คือเราอยู่ตะกั่วป่าแต่เขาบอกว่าต้องเอาไปต่อถึงในเมืองที่พังงาค่ะต้องขนส่งของจังหวัดซึ่งไกลจากเราประมาณ60กิโลผ่านภูเขาผ่านนู้นมันคือจังในขนส่งที่มันใกล้ๆบ้านไม่ได้หร
1: อเพราะว่าทะเบียนอยู่ที่พัง
3: ต่อที่นั่น
1: ทีนี้แต่หนูก็ไม่ได้จับ
3: คือเขาบอกว่าถ้าไม่เกิน3ปีต่อที่ตะกั่วป่าก็ได้ค่ะ
1: นั่นสิ
3: แต่พอ3ปีปั๊บต้องไปที่จังหวัดอะค่ะ
1: ตอนนี้ถึงยังอ่ะจ๊ะ
3: มันประมาณ3
1: เขาเกเลยเนี่ยฟังดูเชิญวิทยากรฮะเชิญ
4: รถที่ค้างชำระภาษีเกิน3ปีนะคะของคุณอารยาคือค้างชำระภาษีเกิน3ปีคือทะเบียนระงับเนี่ยหน้าที่ของเจ้าของรถนะคะ1เสียภาษีดีพร้อมเงินเพิ่มและหากจะใช้รถใหม่นะคะต้องนำรถไปตรวจสภาพแล้วก็จดทะเบียนใหม่ทีนี้ในการจดทะเบียนใหม่เนี่ยมันไม่สามารถดำเนินการที่สำนักงานขนส่งสาขาได้ต้องไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรถที่พังงาก็ต้องไปสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาไม่สามารถไปที่สาขาตกค่ะ
3: ถ้าสมมติว่ามันเป็นทะเบียนของสุราษฎร์มาก่อนนะคะแต่ก็ไปจดที่พังงาได้ไหมคะหรือต้องเปลี่ยนที่สุราษฎร
4: ์ตอนนี
3: ้มอไซค์เนี่ยค
4: ่
3: ะ
4: ค่ะเป็น
1: ตอนเนี้ย
3: คือหนูมี2คันนะคะมีทั้งที่พังงาและที่สุราษฎร์อะค่ะ
1: เอาทีละคันก่อนจ้าหนูเดี๋ยวหนูเอา2คันมาผสมกัน
4: เนอะ
1: เดี๋ยวพี่ก็จะผสมกันเอาทีละคันนะจ้าหนูเอาคันพังงาก่อน
4: ค่ะไปจดไปเอารถไปตรวจที่พังงานะคะที่ตัวจังหวัดนะคะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ตัวคันนี้ก็คือไปเสียภาษีเอารถไปตรวจสภาพแล้วก็จดใหม
1: ่
4: คือไปวันเดียวเลยทำเสร็จในวันเดียวเลยไปที่พังงานะคะที่เดียวค่ะ
3: ค่ะ
4: ส่วนค่าภาษี3ปีเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแต่ว่าคือคันที่สุราษฎร์หนูจะย้ายมาใช้ที่พังงานะสุราษฎร์ก่อนหรือว่าเราย้ายมาจดที่พังงาได้เลย
4: แต่ภาษีค้างอยู่แล้วภาษ
3: ี
4: ค้าง3ปี
3: ค่ะ
4: ก็ไปเสียภาษีส่งพังงาเลยค่ะไปเสียภาษีค้างแล้วเอารถไปตรวจแล้วก็ไปจดใหม่เราก็ทำเรื่องแจ้งย้ายรถมาค่ะ
3: อ๋อได้ค่ะ
1: ครับผม
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ทำแล้วอย่าให้ขาดอีกนะภาษีนะ
3: ถ้าขาด
1: ก็อย่าเกิน3น
3: ะ
1: มันจะยุ่งยากหน่อยนะขอบคุณคุณอารยานะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับระบบไลน์ได้พิมพ์เข้ามานะผมอ่านตามลำดับนะใครพิมพ์ก่อนก็อ่านก่อนนะครับคุณซ้อขี่หมดอายุไม่เกิน1ปีจะต่อออนไลน์ได้ไหมคะ
0: ถ้าระบบออนไลน์เกิดขึ้นนะครั
1: รบ
0: เงื่อนไขของคนที่อายุไม่เกิน55ปี2ใบขับขี่ต้องขาดไม่เกิน1ปีได
1: ้ถ้าเกิดระบบออนไลน์
0: เอาระบบออนไลน์นะ
1: แต่ตอนนี้ยังไม่ออน
0: ยังไม่ออนต้องไปสำนักงานก่อน
1: ครับผมบตอนนี้ต้องไปสำนักงานเนาะนะฮะคำถามของแฟนรายการเมื่อสักครู่คุณส้อยนะครับต้องไปสำนักไม่ได้นะตอนนี้นะผมจะพยายามย้ำนะเดี๋ยวจะมีพวกเพจอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไปโปรโมทผ่าน Facebook นี่เยอะมากเลยแล้วทีนี้มันเป็นข้อมูลที่ใบขับขี่ยังไม่ได้นะ
0: ยังครับ
1: ครับผมฝากด้วยไปคุณยิ่งฮะสลับกันฮะเชิญครับคุณยิ่งครับคุณยิ่งครับ
5: สวัสดีครับครับอยากสอบถามครับเผอิญจะไปนครพนมแล้วถ้าเกิดอยากเอารถข้ามไปฝั่งลาวนี่ต้องดำเนินการที่นครพนมได้ไหมครับ
1: ไปนะเชิญวิทยากร
4: ได้ค่ะไปติดต่อที่จังหวัดที่เป็นชายแดนนะคะ
5: ครับ
4: ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมได้ค่ะ
5: อ๋อได้เลยใช่ไหมครับแล้วนี่ดำเนินการสมมติว่าทำวันนี้แล้วก็เดินทางออกได้เลยไหมครับหรือว่ามันต้องรอระยะเวลาไหมครับ

0: ติดต่อล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วก็มันจะมีระยะเวลาอยู่ค่ะว่ามันจะใช้ได้หนังสืออนุญาตอันนี้มันจะเป็นทำเป็นพาสปอร์ตรถค่ะเป็นพาสปอร์ตที่จะข้ามไปค่ะถ้าเป็นรถยนต์จะมีเป็นพาสปอร์ตเล่มสีม่วงถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์จะไม่มีนะคะไม่มีตัวพาสปอร์ตแต่เป็นหนังสืออนุญาตค่ะ
1: ใช้เป็นรถยนต์ทีนี้ผมก็ดำเนินการได้ขนส่งที่จังหวัดที่ผมอยู่อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับก่อนไปเลยใช่ไหมครับ
0: ที่สำนักงานที่ชายแดนก็ได้หรือว่าสำนักงานขนส่งที่ที่รถเรา
1: ได้เลยครับผมได้เลยมีค่าใช้จ่ายยังไงไหมฮะหรือ
0: มีเป็นค่าพาสปอร์ตรถอะค่ะค่าเล่มนั้นนะคะพี่ไม่แน่ใจราคาแต่ไม่แพงค่ะ
1: ผมครับขอบคุณมากคร
2: ับ ซื้อของมาฝากด้วยนะไปที่นู่นฝั่งข้ามไปฝั่ง
1: ได้ครับได้ขอบคุณครับ
2: ครับเอาหน่อไม้ดองก็ได้ฮะครับผมขอบคุณขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับวันนี้กรมการขนส่งทางบกมาร่วมรายการถามได้ตั้งแต่ใบขับขี่คู่มือการจดทะเบียนแล้วก็เรื่องของการเสียภาษีนะครับติดต่อได้ที่หน้าใหม่ได้รับหนังสือนะเฉพาะคนที่ติดต่อหน้าใหม่เพราะฉะนั้นจองเบอร์ได้เลยที่022066102123พักสักครู่ครับ

0: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
1: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
2: แล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
0: มาช่วยกันลดหวาน
2: ลดมัน
1: และเลี่ยงเค็ม
3: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: เมืองไทยมีของดีแต่ขายที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: รู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ช่อง10ครับทีวีรัฐสภาช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: กลับมาคุยกันต่อนะครับ
1: เรานะครับสายด่วนรัฐสภาช่วงนี้เปิดสมัยประชุมรัฐสภากันแล้วนะครับแฟนรายการไม่ต้องตกใจในช่วงบ่ายจันทร์ถึงพฤหัสหายไปไหนยังอยู่นะครับเราบันทึกเทปครับฉะนั้นถ้าท่านจะปรึกษาเรื่องกฎหมายท่านแอดไลน์รายการไว้ได้เลยแล้วมีปัญหาก็พิมพ์ข้อความกดส่งทิ้งไว้ผมไปตอบให้เป็นระยะนะครับหรือจะโทรมาในช่วงบ่ายเบอร์โทรของรายการก็ได้ในช่วงที่เราบันทึกเทปก็ได้คุยกับทางทนายความส่วนใครรอกับหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมรายการก็คงต้องเป็นต่อกันได้กับรายการสายด่วนนะครับเอกสารอย่าลืมนะ150กลุ่มผู้จัดการมรดกทั้งหลายแหละนะฮะที่เขามอบหมายให้ท่านไปจัดการมรดกเนี่ยท่านใช้อำนาจโดยไม่

0: ชอบหรือว่าทำการยักยอกทรัพย์มรดกไปเนี่ยถือว่ามีความผิดยอกซึ่งยักยอกมันเป็นความผิดอาญาแต่มันดีหน่อยหมวดยักยอกมันยอมความกันได้นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะมีความผิดไปติดคุกติดตารางกันได้อ่ะฝาก153พิมพ์เข้ามาได้1ทางกรมการขนส่งวิทยากร2ท่านครับคุณไพศาลธนเดชไพบูลย์มาร่วมรายการและคุณจิรภาจันทวงศ์นะครับจากสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5ผมมาที่คำถามผ่านระบบ LINE ใครจะโทรเข้าที่หน้าไมค์ได้หนังสือด้วยนะรีบกดโทรเลยที่02ครับ206 6102ถึง3คุณสอนรามนะครับสอบถามครับผมขายรถจักรยานยนต์โอนชื่อแบบนี้เป็นอะไรไหมครับเชิญอีกครั้งหนึ่งครับพิธีกร
1: ขายรถไปแล้วแต่ไม่ไปโอนทางทะเบียนก็เราเรียกว่าเป็นการโอนลอยเอาไว้นะคะนั้นการโอนลอยเนี่ยยังไม่มีการโอนทางทะเบียนของเจ้าของเดิมอยู่เวลาเขาเอาไปใช้แล้วไปเกิดโอนใบสั่งอะไรมาก็ต้องมีภาระที่จะต้องไปชี้แจงซื้อขายรถกันแล้วนะคะรบกวนว่าให้ไปดำเนินการโอนทางทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งนะคะภายใน15วันเพื่อจะได้เปลี่ยนให้เป็นชื่อเจ้าของใหม่ค่ะจะได้ไม่มีปัญหาที่จะตามมาภายหลังค่ะ
0: ครับผมคุณชายจากระบบไลน์นะครับใบขับขี่ทำยังไงครับของหลานฮะเชิญฮะถามแทนหลาน
2: ครับผมใบขับขี่นะครับถ้าขาดอายุยังไม่ถึง1ปีนะครับขายได้นะครับอบรมออนไลน์1ชั่วโมงครับแล้วก็หลักฐานที่ต้องใบรับรองแพทย์ครับครับหลักฐานที่ต้องใช้ครับประมาณนี้ครับ
0: นะฮะคุณมองนะครับจากระบบไลน์ผู้ถือใบขับขี่ส่วนบุคคลสามารถต่ออายุได้จนถึงอายุกี่ปีและการต่ออายุใบอนุญาตสำหรับผู้ที่อายุเกิน70ปีมีข้อกำหนดจากเชิญครับผม
2: ครับก็ผู้ถือใบอนุญาตขับสูงไม่มีนะครับก็ยังสามารถขับรถได้ครับ เพียงแต่ขอให้คุณรู้กฎจราจรสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยนะครับก็ยังสามารถที่จะต่อไปขับ
0: สภาพแข็งแรงนะเกิน70ก็มีเงื่อนไขพิเศษไหม
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มี
2: ครับก็ยังต่อได้ครับ
0: ครับผมนะฮะคุณบุญเกิด2ต้องตรวจสุขภาพไหมครับ
2: ตรวจ
0: ฮะ
2: ครับใบครับการต่อใบขับขี่ทุกประเภทนะครับจะต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับจะต้องแพทย์ยืนยันว่าคุณมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะทำใบขับขี
0: ่อยู่แล้วเนาะนะครับผมไม่ใช่ทอ2อย่างเดียวทออื่นก็ครับผมคุณวิสุทธ์นะครับจากระบบไลน์ท่านผู้ชมใครจะเข้าหน้าไมค์ติดต่อได้เลยนะครับที่02ครับ206-6102-3ได้รับหนังสือนี้ด้วยนะฮะบกนะครับมอบให้นะรีบแจ้งชื่อที่อยู่ก็จะได้เข้ามาที่รายการนะครับคุณวิสุทธ์บอกย้ายทะเบียนรถจากจังหวัดต้องเริ่มต้นทำอย่างไรและมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไปจังหวัดปลายทางที่ย้ายรถด้วยหรือไม่เชิญวิทยากรครับ
1: ค่ะในกรณีที่เราจะย้ายรถนะคะเรามีรถอยู่แล้วเราจะย้ายไปใช้ที่นครปฐ
0: ม
1: ก็ในการแจ้งย้ายรถเนี่ยสามารถดำเนินการได้สองที่ก็คือเราจะไปย้ายที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครก็ได้นะคะตามสำนักงานขนส่งที่รถเราอยู่เดิมในกรุงเทพหรือจะไปที่จังหวัดไปขอแจ้งย้ายรถมาเจ้าหน้าที่ดำเนินการย้ายรถเข้าทำได้เลยในวันเดียวเพราะนั้นถ้าสะดวกนะคะไปจังหวัดปลายทางเลยทีเดียวค่ะ
0: ได
1: ้ค่ะ
0: ทะเบียนบ้านต้องย้ายไปด้วยไหมฮะ
1: ไม่จำเป็นค่ะไปขอใช้รถได้ค่ะ
0: ครับผมนะฮะใครจะเข้าหน้าไมค์นะย้ำนะครับ02ครับ206-6102-3ระบบ LINE @10 Hotline ครับคุณวิชัยจงธนะพูนเรื่องใบขับขี่ประเภทรับงานขนส่งมีกี่ประเภทอะไรต้องทำอย่างไรเช่นขนส่งสินค้าอันตรายมีเปิดอบรม
2: ครับก็ใบอนุญาตก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นประเภทพวกรถใหญ
0: ่รถใหญ่ครับ

0: รบขนส่งนะครับพรบพรบขนส่งก็จะมีทั้งประเภทสอนะครับมีทั้งบ1บ2บ3บ4นะครับส่วนอีกรถหนึ่งก็จะเป็นรถบรรทุกนะครับเป็นรถทอท3ท4เหมือนกันนะครับก็ประเภททอเนี่ยก็3พรบรถยนต์ได้ด้วยนะครับและยังสามารถขับรถแท็กซี่รถจักรยานยนต
1: ์
0: นะครับครับผม
1: การเปิดอบรมพวกขับยากๆอย่างเงี้ยรถใหญ่ๆเนี่ยมันมีตลอดทุกวันไหมฮะอาจารย
0: ์ก็มันจะมีขั้นอบรมประเภทแต่ละประเภทเนี่ยครับอย่างประเภทบ1บ2เนี่ยจะใช้เวลาอบรม12ชั่วโมงนะครับพอจะขึ้นประเภทบ3บต3เนี่ยครับก็จะเพิ่มอีก3ชั่วโมง4เนี่ยก็จะเพิ่มอีก6ชั่วโมงนะครับก็จะเป็น
1: อ่ะครับคุณ A นะฮะเชิญครับคุณ A
2: รถ
1: คว
2: รสอบถามหน่อยค่ะว่าพอดีซื้อรถใหม่แล้วก็พนักงานที่โชว์รูมขอซื้อรถเก่าเราเราก็ทำรับปากว่าเขาจะไปโอนเลยแล้วก็พอหลังจากขายไปสักเหมือนกับลิสซิ่งหรืออะไรโทรมาทวงหนี้กับคนที่เราขายให้จะโทรมาหาเราอันนี้คือสงสัยก็คือหนึ่งเราจะเช็คได้ยังไงเป็นของเขาอันที่สองคือถ้าสมมติว่าโอนไปแล้วทำไมทวงหนี้ถึงมาทวงที่เราอะค่ะ
1: เจนวิทยากรนะ
3: ถ้าเขายังมาทวงที่เราแสดงว่าชื่อในเล่มทะเบียนชื่อทางทะเบียนนะคะยังในเล่มการโอนนะคะเพราะฉะนั้นต้องลองไปสอบถามทางรถไว้ว่าอันนี้ได้ขายให้คนอื่นไปแล้วหรือไม่แล้วไปดำเนินการโอนแล้วหรือยังแต่ว่าถ้าหากยังไม่สะดวกเราจะสอบถามเองก็มาสอบถามที่โทรมาสอบถามก็ได้ค่ะ
2: ต้องเอาหลักฐานอะไรไปนะคะพอดีรู้สึกว่าไปหาสัญญาคือเวลาตอนขายเนี่ยว่าหาไม่เจอแล้วอะค่ะแล้วพอดีมัน
3: ไม่เป็นไรค่ะค่ะก็เราไปถ้าเราไปด้วยตัวเองอะค่ะเราก็ไปสอบถามได้เลยว่าเราเคยเป็นเจ้าของรถคันนี้เนี่ยได้มีการโอนรถเราเนี่ยเป็นชื่อคนอื่นไปแล้วหรือไม่อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาเช็คดูได้ค่ะ
2: อืมค่ะคือสงสัยอีกอันนึงคือเขารู้เบอร์โทรของเราได้ยังไง
3: รู้อะไรนะคะ
2: รู้เบอร์โทรเพราะโทรมาทวงนี่ไม่ได้โทรครั้งเดียวด้วยโทรมา 3-4 หน
3: นะกับทางบริษัทที่ขายหรือว่าทางเราเป็นรถเคยเข้าไฟแนนซ์อะไรอย่าง
2: น
3: ี้ไหมคะ
2: ไม่ค่ะคืออันนี้คือไปซื้อรถใหม่พนักงานก็ขอซื้อรถเก่าจาก
3: รถเก่าร
2: ถเดิมของเราแล้วก็โอนเป็นโอนลอยเขาบอกว่าเขาจะไปโอนรับโอนเองนะคะแล้วก็
3: คิดว่าน่าจะมีข้อมูลจากโชว์รูมนะคะอันนั้นลองสอบถามข้อมูลดูเพราะว่าประวัติอะไรเราเวลาเราซื้อรถมันจะต้องมีหลักฐานของเราอะค่ะให้เขาไปเพราะฉะนั้นถามพวกก็ได้ว่าคนที่เขาโทรมาทวงอะเขาได้เบอร์มาจากไหนมีเราติดต่ออยู่ที่เดียวค่ะ
2: โทรกลับไปที่โชว์รูมเขาบอกพนักงานที่ซื้อของกับเราเขาออกกี่เดือนแล้วก็ออกไป
1: นั่นก็ซวยแล้วล่ะฮะเพราะว่าเขาให้ข้อมูลคุณไปกับคนขายแล้วก็ไปให้กับคนอื่นๆไปแล้วเนาะ
2: ค่ะ
1: ครับผมอ่ะครับขอบพระคุณนะคุณเอนะต่อครับเชิญครับคุณวัชรินทร์คุณวัชรินทร์ครับ
4: ครับผม
1: อาจจะเลย
4: สวัสดีครับท่านวิทยากรผมอยากสอบถามตอนนี้รถผมทะเบียนกรุงเทพนะครับนะครับทราบว่าจะต้องมาด้วยหรือเปล่าครับ
1: ไปอยู่นานยังอ่ะจังหวัดเลย
4: มาอยู่ 2-3 ปีแล้วครับ
1: 2-3 ปี
4: ผมไปมามานะครับเพราะว่าลูกอยู่ที่กรุงเทพครับ
1: แต่ส่วนมากใช้ที่เลยใช่ไหมฮะ
4: ครับแต่ส่วนมากใช้ที่เลยครับ
1: ครับผมอาจารย์วิทยากรฮะ
3: คือรถนะคะถ้าจะจดทะเบียนกรุงเทพก็สามารถนำไปใช้ได้ทั่วประเทศเช่นกันค่ะแต่ถ้าหากเราใช้รถประจำอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะก็แนะนำว่าให้ย้ายรถไปเป็น

0: เสียภาษีเนี่ยเงินรายได้จากภาษีเนี่ยก็จะได้ไปบำรุงท้องถิ่นที่จังหวัดเลยอยู่แต่เอาไปใช้ภาษีก็มาให้ก็ได้เอาไปดูแลในเรื่องการซ่อมแซมถนนอะไรที่เราใช้อยู
1: ่คุณวัชรินทร
2: ์ครับผม
1: สัญญาณขาดฮะเชิญ
2: ปีเนี่ยผมก็ต่อที่ขนส่งจังหวัดเลยนะครับ
1: ใช่ต่อที่ไหนก็ต่อได้อะ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่เงินเข้ามาที่ส่วนกลางนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เอามาซ่อมถนนให้ผมวิ่งอยู่เนี่ย
2: ถ้าจะย้ายมาจังหวัดเลยนี
0: ่ค่ะ
1: เชิญฮะ
0: ก็ถือเล่มทะเบียนไปแล้วก็ไปหนึ่งใบนะคะไปติดต่อเลยไปที่ตัวจังหวัดนะคะ
2: ครับ
0: ว่าขอแจ้งย้ายรถทะเบียนกรุงเทพคันนี้มาที่จังหวัดเลยย้ายให้พอเขาอนุญาตย้ายเอารถไปตรวจสภาพแล้วก็เดี๋ยวทำเสร็จในวันเดียวเลยค่ะ
2: ผมจะได้ป้ายเป็นของจังหวัดเลยใช
0: ่ไหมใช่ค่ะได้ป้ายกลับไปเลยค่ะวันนั้นเลยค่ะ
2: ครับครับขอบพระคุณมากครับ
1: ไปหาเลขก่อนนะ
2: ครับผม
1: ไปหาหลวงพ่อก่อนให้หลวงพ่อดูเลขให้ถูกฉลกไม่ถูกฉลกนะ
2: เลขได้เลยครับ
1: ฮะถ้าสมมติอยากได้เลขสวยๆยังไงที่จังหวัดเลย
0: ถ้าเป็นเลขสวยต้องเลขประมูลค่ะเลขประมูลมี301เลขแต่ถ้าเราจะไม่ประมูลก็คือเป็นเลขที่มันวิ่งอัตโนมัติค่ะเป็นรันอัตโนมัติ
1: ลองสมดูนะ
2: เลขนี้ติดต่อได้ขนส่งจังหวัดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่
2: ครับผมครับ
1: ครับผมครับขอบพระคุณนะคุณวัชก
0: ร
1: ผมเอาใครจะสอบถามนะการจดทะเบียนแล้วก็เรื่องของการเสียภาษี2066102-3นะครับคุณเทียนะฮะที่บอกว่าต่อใบขับขี่ออนไลน์ไม่น่าปีตอนนี้จะหมดอายุเกิน1ปีแล้วจะใช้เมื่อไหร่สายตาความกว้างความลึกนั่งไกลมากแถมแท่งสีกับกล่องสีขาวสีเดียวกันสว่างให้นั่งไกลเกินมองยากไม่ให้แก้ตัววันนั้นเลยต่อออนไลน์ทั้งมีแบบคอมเมนต์ด้วยนะ
3: ในกรณีต่อทางกรมยังไม่ได้เปิดให้บริการนะคร
1: ับ ครั้งนึงนะ
3: ครับขอย้ำนะครับยังไม่ได้เปิดให้บริการของเรื่องของการอบต่อดีเนี่ยนะครับยังขาดไม่เกิน1ปีแนะนำว่าให้อบรมออนไลน์ไปเลยนะครับหลักฐานที่จะต้องนำไปก็มีบัตรประชาชนใบขับแล้วก็ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายใบขับขี่ขาดไม่เกิน1ปีนะครับผู้ไปต่ออายุไม่เกิน55เพราะสายต
1: าน
3: ะครับสายตาในเรื่องของสายตาทางลึกทางกว้างนะครับไม่ต้องนะครับเรายกเว้นนะครับยกเว้นสอบสายตาบอดสียกเว้นปฏิกิริยาทางเท้า
1: ครับออกระบบไลน์ขออนุญาตเสนอให้เอาใบขับขี่เข้าไปไว้ในไทย ID จะดีมากค่ะจริงๆแล้วเขาก็มีของเขาอยู่นะของกรมการขนส่งทางบกเชิญฮะแต่นี้เป็นข้อเสนอแนะเพิ่ม
3: นี้นะครับใบขับขี่นะครับเรามีแอปพลิเคชันของกรมการ LTQR License นะครับครับเข้าไปอยู่ในมือถือที่จะเข้าไปอยู่ในมือถือได้เป็นใบขับ QR Code นะครับแล้วก็แอปทางลัดด้วยนะครับ
1: ครับผมอ้าว02นะครับนาทีนะฮะสดในรายการใครจะปรึกษาใบขับขี่นะ

0: อย่างไรมีกฎหมายกฎระเบียบอะไรบ้างเอาคำถามแรกก่อนเชิญฮะ
1: ค่ะเต่าที่จะนำมาจดทะเบียนในตอนนี้ถ้ามันตกค้างอยู่อะไรไม่สามารถจดทะเบียน
0: ครับคุณไก่ฮะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญเลยครับ
2: ใบขับขี่ผมมันเป็นตลอดกระดาษแล้วมาเคลือบนะครับ
0: จ
2: ะไปเปลี่ยนเป็นสมาร์ทการ์ดจะต้อง
0: ไหนครับเนี่ย
2: ระยองครับ
3: ครับก็ไปสำนักงานขนส่งบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็ใบขอออกเป็นใบแทนใบอนุญาตนะครับก็จะได้สิทธิ์ตลอดชีพเหมือนเดิมนะครับเสียค่าธรรมเนียม105บาทครับ
2: ครับอ๋อดูใบของใบขับขี่เป็นที่อยู่เก่าแล้วที่ผม
3: ในบัตรประชาชนเปลี่ยนหรือยังนะครับ
2: เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับ
3: เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราดึงไปเลยครับผม
2: โอ้ขอบคุณมากครับ
0: ครับแต่งตัวหล่อๆนะหวีผมเอาหวีซ้ายหวีขวา
2: ผมมาครับผมอายุ60แล้ว
0: หนุ่มหนุ่มอยู่เลยขอบคุณนะคุณกาย
2: ครับขอบคุณครับ
0: ครับผมสองฮะสอบถามเรื่องรถที่ติดสติ๊กเกอร์ถ้าเราดำด้านหรือเปล่าโดยไม่ต้องเป็นสีดำจะเป็นดำด้านนะฮะ
1: ปกติถ้าเป็นสีดำคือสีมันจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะว่าเป็นดำด้านดำมุกหรืออะไรเงี้ยค่ะคือดำก็คือสีน้ำตาลสีอะไรก็ลงสีการอ่านสีเปลี่ยนไปก็ไม่ต้องแจ้งค่ะยกเว้นว่าไปติดสติ๊กเกอร์สีอื่นมันมองเห็นได้ชัดเลยว่าอันนี้มีการเพิ่มขึ้นมาอีกสีอันนี้ก็ต้องไป
0: พันครับสลับหน้าไม้เชิญครับผม
4: ขออนุญาตสอบถามว่าการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกมีกำหนดอายุผู้ขอรับใบขับขี่รถยนต์ธรรมดา
3: ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกนะครับเป็นรถยนต์อายุไม่ต่ำกว่า18
4: ไม่เกินเท่าไหร่ครับ
3: ไม่ต่ำกว่า18ปีครับไม่มีอายุขั้นสูงครับครับ
4: อ๋อครับผม
0: แข็งแรงอยู่นะ
4: ครับผม
0: แต่ว่าต้องดังก็โอเคนะครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ครับคุณเกียงไกรที่ถามแคลรี่บอยเมื่อกี้นี่ฮะมาไปติดแล้วก็ค่อยไปแจ้งหรือไปแจ้งแล้วค่อยไปติดฮะเชิญฮะ
1: ติดแล้วไปแจ้งได้ค่ะ
0: อืม
1: ค่ะ
0: ครับผมนะฮะติดแล้วไปแจ้งได้เนาะนะฮะ02ครับ2066102123นะครับใครจะสอบถามเรื่องของใบขับขี่ติดต่อสอบถามได้ที่หน้าไมค์การเสียภาษีก็สอบถามได้ที่หน้าไมค์มีหนังสือแจกให้ท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านรีบหนังสือเฉพาะที่หน้าน้ํานะครับของคุณประครับใบขับขี่รุ่นเก่าแบบอนุญาตตลอดชีพไปทำใหม่เป็นคำถามยอดฮิตนะ
3: ครับการไปใบอนุญาตหลุดนะครับไม่ต้องสอบครับก็สัมประชาชนกับใบขับขี่เดิมนะครับมาขอออกใบแทนใบอนุญาตตลอดชีพเหมือนเดิมครับได้ค่าธรรมเนียม
0: ก็พกตังค์ไม่ได้เปลี่ยนแปลง
3: 5บาทเหมือนเดิม
0: ครับผมเป็นบัตรรุ่นใหม่ด้วยคุณวิเชียนสวัสดีครับรถโหลดเตี้ยผิดกฎหมายหรือไม่ที่ชอบซื้อกระบะเองก็มีโหลดกันบ้างก็จะเอาให้มัน
1: ค่าเรื่องขนาดของตัวรถมีกำหนดอยู่ค่ะแต่ว่าทางช่างตรวจสภาพการตรวจสภาพให้เขาอันนี้มันจะผิดกฎหมายไหม
0: คือมันสามารถที่จะทำให้มันโหลดได้แต่คุณต้องไปปรึกษาที่ขนส่งก่อน
1: ใช่ค่ะเพราะมันมีขนาดกำหนดอยู่มันจะต้องเป็นรถที่รถคันอื่นคนใช้ถนน

0: ร่วมทางกันได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
1: ถ้าเจอไอ้เต้าเตี้ยนะฮะบางทีเราอย่าเพิ่งสันนิษฐานว่าถูกนะบางทีโหลดด้วยความสุขทางใจก็มีนะฮะแต่ถ้าตำรวจโบกยังโดนปรับตามกระบวนการทางกฎหมายนะ
0: ค
1: ุณบุญจันทร์ต่อฮะเชิญครับเชิญฮะ
2: ถามว่ารถหมดคัส4เลนรถบรรทุกต้อง
1: เชิญฮะ
0: รถอะไรนะคะรถหมดอะไรนะคะ
2: รถหมดคัส4แล้วแต่รถ2แถวค่ะหมดคัส4แล้วไปจดเป็นรถบรรทุกต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ฮะเชิญเชิญ
0: รถ2แถวแบบเป็นกระบะ
2: โอ้2 4ได้เอาคันใหม่มาสวมแล้วแต่ว่าจะไปคันเก่าจะไปจด
0: ถ้ารถไม่ได้ใช้เป็นรถนี้คือที่ใช้อยู่คือเป็นรถประจำทางนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้ใช้เป็นรถประจำทางแล้วเราจะเอาไปใช้เป็นรถบรรทุกเป็นส่วนบุคคลเอาไว้ใช้ขนของของเราเองนี้ใช่ไหมขออนุญาตประกอบการก่อนค่ะไปขออนุญาตประกอบการที่เป็นชื่อของเราเองคันนี้สำหรับขนสินค้าเรามีใบทะเบียนพาณิชย์หรือมีอะไรยังไงไหมคะ
2: ก็ยังค่ะเพราะว่าเพิ่งจะหมดแล้วก็เลยสอบถามอยู่ตอนนี้ค่ะ
0: ได้รับอนุญาตให้ประกอบการแล้วก็เราก็ดูว่าเราจะใช้รถกี่คันเรามีรถคันเดียวเราก็แจ้งเข้าไปว่าจะขอใช้รถคันนี้1คันนี่มันต้องมีว่าจะเอาไปทำอะไรด้วยค่ะต้องมีเอกสารหลักฐานให้เขาถึงจะอนุญาตนะคะ
1: นะ
2: ค่ะขอบคุณมากค
1: ่
2: ะ
1: ครับปิดท้ายคุณทวินนะฮะมีเวลาไม่ถึง1นาทีเชิญครับคุณทวินครับ
3: ครับผมจะถามเรื่องต่อใบขับขี่นะครับ
1: อ้าวเชิญเลย
3: ครับผมมันมาดูใบกับผีตอนนี้มันขาดมาแล้วหลายเดือนแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับดิ
1: แต่ยังไม่ถึงปีใช่ไหม
3: ยังครับผมเพิ่งมาดูใบกับผี
1: เดี๋ยวฟังเลยเชิญฮะ
4: ครับก็อบรมออนไลน์เลยครับผมอบรมออนไลน์1ชั่วโมงนะครับหลักฐานที่ต้องใช้ก็มีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ไปยื่นที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศได้เลยนะครับไปถึงก
3: ็อบรมที่บ้านหรือเปล่าครับ
4: อบรมที่เข้าไปในครับe-learning นะครับหรือว่าพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับว่าอบรมใบขับขี่ออนไลน์นะครับแล้วก็อบรมหัวข้อต่ออายุใบขับขี่ขาดไม่เกิน1ปีอบรม1ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็เอาหลักฐานเลยได้นะครับแล้วก็ไปถึงก็เพียงแต่แค่ทดสอบสมรรถภาพร่างขี่5ปีเหมือนเดิมครับผม
3: ครับ
1: ครับครับทุกรายแล้วนะฮะเวลาหมดด้วยนะครับขอบพระคุณวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับท่านแรกคุณไพศาลธนเดชไพบูลย์ครับหัวหน้างานใบอนุญาตขับรถอีกท่านคุณจิรภาจันทวงศ์ครับทั้ง2ท่านวิทยากรจากสำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกมาร่วมรายการตอบคำถามสดกันขอบพระคุณทั้ง2ท่านครับพักกันสักครู่นะครับต้นชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับทนายความใครจะปรึกษาเรื่องกฎหมายช่วงหน้านะครับวิทยากรจากสภาทนายช่วงนี้พักต้นชั่วโมงสักครู่ครับ

0: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นปะ
1: ทฤษฎีไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิก
0: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
2: โอ้ยไม่รู้ไม่รู้ถามได้ไหมเต่าพัน
1: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
3: ไม่
4: ใช่วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก
2: ็ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะ
5: เงาเนี่ยของจริง
1: ที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึก

0: ของจิตใต้สำนึกจริงจะควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความขัดขึ้น
1: จัดไปให้ช่วยตี้ดีเนาะสุภาพด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะวิจัยตั้งยาวไกล
3: คนนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
4: ผมก็พูดได้ดิงูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
1: ่ไม่มีใครเพ
5: ิ่งได้เขาต้องแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
6: ผมจนขำทุกวันเสาร์ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
7: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภา19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
8: เข้มทุกประเด็น
9: ทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
10: พอได้แล้วครับหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
11: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
12: ครบทุกความเคลื่อนไหว
13: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
14: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเพื่อดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
15: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่เกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
16: เพราะทางฟื้นฟูใช้ร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
17: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
12: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
18: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกระดังในสภา
19: จับตาประ ดิ
20: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังที
21: ่ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูก
22: ในของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังใน
23: ประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
24: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรเราฟังหมด
25: คำถามที่คุณรู
26: ้เป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
27: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
28: ์สำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
18: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์ประภาเพื่อประชาชน

พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเปรี้ยเต็มพลังพบกันกับฟิตเปรี้ยติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาจำกัดพวกเขารายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงการ

0: ประเทศไทยซื่อสัตย์กันนะครับ
1: ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี
2: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
3: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
4: คราบเหนียวๆจากบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษมากมายมันถูกดูดเข้ามาอยู่ในแอร์และอยู่ในปอดเช่นกันบุหรี่ไฟฟ้าภัยก่อปอดที่ล้างไม่ได
5: ้ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
6: นี่ไง
7: เป็นหมอ
5: พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็ม

0: จอาทิตย์ที่ช่อง10โหราทัศน์รัฐสภา
1: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
0: แล้วคุณจะรู้ว่าแต่คือสภาที่ต่อไว้เราเข้าหากันรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: สวัสดีครับผมชื่อสุสาคอน
3: ให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6กระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
4: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
2: นมแม่อย่างเดียว6เดือน
5: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาชิพุทธานรัศดรขอเสนอท่าน
6: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
7: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
6: ตรงนี้เนี่ยนะ
7: ใช่
8: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมและยังสามารถจะรับชมดิโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได
6: ้ประเด็นเด็ดเข้มทุกคำถามลึกกว่าร่วมวิเคราะห์วิพากษ์ไขข้อสงสัยไปพร้อมกันในรายการเจาะข่าวเข้มข้น
9: ไม่ค่อยได้วิ่งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับแค่ออกวิ่งอวัยวะของคุณก็จะออกวิ่งไปด้วยตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบความมหัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลเดรันนี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้ไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจังไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
10: จะเอาปะ
11: ไปหรอกกินมันนิดเดียวเอง
12: ไม่ไรหรอก
13: ดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
14: อยากให้ลูกเป็นเด็กสมดุลต้องทำยังไง
15: ยังไงก็ได้ที่ทำให้ลูกวิ่งเล่นอย่างน้อย60นาทีทุกวัน1ในวิ
16: กลับมาคุยกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2ของรายทางทนายความจากสภาทนายความ02ครับ2066102 066102-3ติดต่อได้ที่หน้าใหม่นะครับถ้าเป็นระบบไลน์อยากให้เอาไปอ่านเลยครับมันมีเรื่องผู้จัดการมรดกที่ทำหน้าที่โดยไม่จารทรัพย์เมื่อไปจัดการทรัพย์มันก็มีปัญหาก็คือไม่ได้ทายาทเขาจะได้รับนะใช้อำนาจบาดใหญ่นะครับหรือไปทำการยักยอกเนี่ยฮะส่วนมาก

0: ทรัพย์มรดกจากกองมรดกติดต่อเข้ามานะครับเป็นความผิดของความผิดทางอาญาว่าด้วยการยักยอกนะยักยอกจะผิดตามมาตรา353แต่ถ้ายักยอก152นะครับเพราะฉะนั้นการทำผิดในกรณีต่างๆมันต้องไปดูว่าผิดตามมาตราอะไรพิมพ์เข้ามานะครับถ้าใครจะรับเอกสารความผิดว่าด้วยการยักยอกนะครับพิมพ์เข้ามาเลยครับเอาไปไลฮะเอาไปเก็บไว้เวลาที่เรามีปัญหาเราจะได้เอามาเปิดอ่านผู้จัดการมรดกเป็นยังไงบ้างในรายละเอียดนะตอนนี้ใครจะปรึกษานะครับที่หน้าไมค์ครับ02ครับ206 6102-3ครับ02ครับ206 6102-3นะฮะรายละเอียดได้นะครับทางแพ่งทางอาญากระบวนการชั้นโรงชั้นศาลใช้กันในรายละเอียดได้เลยนะครับช่วงนี้เราอยู่กับวิทยากรครับคณะทำงานฝ่ายวิชาการจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ทนายความชูโชคหัตถกิจโควิดมาร่วมรายการในวันนี้นะฮะสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: ติดต่อที่หน้าไมค์นะถ้าใครที่มีปัญหานะครับชั้นลงชั้นศาลชั้นตำรวจนะครับปรึกษากันอย่าเก็บไว้นะครับไม่ปล่อยไว้แล้วรอก่อนรอฟ้องก่อนไม่เอานะครับใครที่มีปัญหาก็จะได้คุยกันในมีคำถามผ่านระบบไลน์ของคุณน้องจานะครับสอบถามเข้ามาครับสวัสดีค่ะพ่อมีที่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการจัดการมรดกเมื่อช่วงต้นปี4แปลงนี้มีทายาทมีคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่และลูกก็ยังนะฮะแม่กับลูกใครจะเป็นผู้จัดการมรดกคะ
1: ครับก็เท่าที่ฟังยัง
0: ค
1: ุณแม่ท่านได้จดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าได้จดทะเบียนเนี่ยนะครับคุณแม่ก็จะเป็นทายาทประเภทคู่สมรสนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับโดยหลักถ้าคุณพ่อคุณแม่จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยลูกก็จะเป็นกฎหมายเป็นทายาทถ้าคุณแม่จดทะเบียนด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นทายาททุกขั้นท่านใดท่านหนึ่งก็สามารถร้องขอต่อศาลนะครับให้ทายาทท่านอื่นเนี่ยเซ็นยินยอมแล้วก็ศาลมีคำสั่งตั้งท่านเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้คือคุณแม่ก็ได้หรือคุณลูกก็ได้คนใดคนหนึ่งหรือเป็นร่วมกันก็ได้นะครับหรือจะหาเราไว้วางใจคนไหนนะครับเป็นคนนอกก็ได้แต่ผู้ร้องเนี่ยต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในกองมรดกตรงนี
0: ้
1: นะครับดังนั้นถ้าจดทะเบียนสมรสกันไหมนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครับถ้าได้จดก็เป็นลูกโดยชอบการรับรองบุตรไหมนะครับจดทะเบียนรับรองบุตรไหมหรือมีการรับรองเขาเรียกโดยพฤติไหนอยู่บ้านเดียวกันออกหน้าออกตาเป็นลูกพ่อแม่ลูกกันอันนี้นะครับแต่โดยหลักก็คือถ้ามีความเชื่อมโยงที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นผู้จัดการมรดกนะครับ
0: ครับผมนะฮะติดต่อหน้าไม้นะใครจะปรึกษากฎหมายครับติดต่อได้เลยที่02ครับ206-6102-3เอกสารอย่าลืมด้วยความผิดยักยอกมีเคสกรณีของผู้นะครับอยากให้ท่านเอาไปอ่านนะครับเพราะผู้จัดการมรดกคือบุกไปจัดการทรัพย์สินนะครับเมื่อมีการยักยอกก็จะมีความผิดในความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยยักยอกเอาไปอ่านนะครับเอาไปอ่านมรดกใครจะปรึกษาหน้าไมค์ก็ติดต่อที่หน้าไมค์โทรกันได้เลยนะครับที่02ครับ206-6102-3ระบบรับไลน์แอด10 Hotline นะครับคุยกันได้ในรายละเอียดนะครับเมื่อปี35ว่าด้วยเรื่องของการจดทะเบียนของตนเองแต่เพียงผู้เดียวนะครับโดยไม่แบ่งทายาทอื่นตามความผิดหรือเปล่าตามกฎหมายนะครับยักยอกนะเป็นความผิดหรือเปล่าตามกฎหมายยักยอกนะฮะผู้จัดการมรดกเลยนะฮะโอนทรัพย์มรดกมาเป็นของตนเองผู้เดียวไม่แบ่งให้ทายาทยักยอกหรือเปล่านะครับเอาไปอ่านนะครับอยู่หน้า6เอกสารผมมาคำถามผ่านระบบไลน์นะใครจะโทรเข้าที่หน้าไมค์ไม่ต้องรอตอนท้ายนะครับเดี๋ยวตอนท้ายสายก็เข้ามาแล้วเวลา

0: ลาหมดก็ไม่ได้คุยยาวนะครับติดต่อหน้าไมค์ได้เลย02-206-610-213นะครับ02-206-610-213เอกสารกฎหมายก่อนอ่ะคุณบุญส่งเชิญครับคุณบุญส่ง
1: มันเป็นอย่างนี้ครับไอผมโดนเขาหลอกลวงครับแล้วผมก็ดิ้นเลยทางไอ้หลายที่ทางนายเขาก็เป็นกฎหมายแพ่งเนาะแต่ผมดูแล้วมันเป็นลักษณะที่หลอกลวงอ่ะ
0: เดี๋ยวใจกันนะ
1: ใช่คือว่า
0: คุณไปทำอะไร
1: คือว่าผมทำงานกับเขาที่นี่มาเขาก็ยืมเงินผมดอกให้ดอกแล้วก็ร้อยละตอนแรกก็ร้อยละ5ตอนหลังนี่ก็เขาไม่
0: สรุปนะครับคุณให้คนอื่นสัญญาไหมครับไอ้ถูกไม่ถูกอย่าเพิ่งไปพูดแต่ผมถามก่อนว่าคุณปล่อยกู้เนี่ยคุณมีสัญญาตอบสั้นๆพอนะส่วนถูกไม่ถูกค่อยไปว่ากันกู้กันตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
1: โอ้ก็หลายปีนะ
0: ประมาณครับประมาณปั๊บ
1: โอ้10 กว่าปีล่ะ
0: 10 กว่าปี
1: ครับ
0: จำนวนเงินเท่าไหร่ครับอย่าเพิ่งไปขยายรายละเอียดฮะเอาประเด็นให้สับเงินเท่าไหร่ฮะ
1: เงิน300,000
0: สัญญาม
1: ีสัญญาแต่มันไม่ถูกต้องอ่ะ
0: อย่าเพิ่งไปพูดมันว่ามันไม่ถูกเอาหลักฐานก่อนชำระกันยังไงฮะเป็นรายเดือนหรือว่าครั้งเดียว
1: ก็เป็นรายเดือนนะคะ
0: เป็นรายเดือนชำระล่าสุดเมื่อไหร่ฮะ
1: ล่าสุด
0: เมื่อไหร่ฮะคุณบุญส่งได้ยินไหมครับ
1: ครับได้ยินครับได้ยิน
0: เปิดโทรทัศน์วิทยุอยู่ไหม
1: ก็อยู่บ้านนะ
0: ฮะปิดฮะมันสะท้อนมันดีเลยไม่ต้องไปรอดูทางโทรทัศน์คุยทางปิดแล้วนะ
1: ครับ
0: เขาชำระครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะ
1: เขาก็ผมทำงาน
0: ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้าย
1: สุดท้ายก็ชำระหมื่นนี่ประมาณ
2: ประมาณกี่วันแล้วครับกี่วันกี่เดือนแล้ว
0: ตรงนะเพราะมันจะเกี่ยวกับเรื่องอายุความครั้งสุดท้ายที่เขาจ่ายเนี่ยเมื่อไหร่
1: อายุความ
2: ไม่ครับคุณบุญส่งเอาเงินมาให้ครับประมาณสักกี่วันกี่เดือนแล้วจำได้ไหมครับที่เขาคืนเงินเรามา
1: หลายปีแล้วเนี่ย
2: เป็นปีแล้วเหรอครับ
1: ทำงานกับเขาผมเป็นลูกน้องเขา
0: คุณบุญส่งครับอย่างนี้ประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับกู้ยืมไม่ต้องเอามาพูดสำคัญที่คุณจะฟ้องเขาได้หรือเปล่าเนี่ยมันฐานเมื่อมีหลักฐานเราจะมาไล่ดูครับว่าคุณจะสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องโดยประเด็นเรื่องอายุความเนี่ยขาดหรือเปล่าเนี่ยคุณจะได้สบายใจประเด็นที่1ก่อนเนาะผมก็เลยถามว่าเขาเนี่ยชำระครั้งสุดท้ายเมื่อปีไหน
1: อายุความนี่ตามสัญญานะมันก็หมดปี70
0: แล้วนี่ถ้าถามมาเยอะแล้วผมจะไม่ให้คุยในรายการนะฮะคุณไปถามปี70
1: ตาม
0: แล้วคุณรู้ได้ไงว่าจะหมดปี70ฮะ
1: ก็มันมาคำนวณดูเนาะ
0: คืออย่างงี้ฮะการคำนวณมันต้องมีข้อการจะมานั่งนับว่าหมดหรือไม่การตามที่เราเกิด

0: ไม่สามารถบอกได้เลยว่าชำระครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่การจะนับ
1: มันก็ยากอยู่เนาะ
0: คือสรุปแล้วยังไงฮะ
1: ผมก็เดินเลี่ยงมาที่แล้วนี่ผมเดินเลี่ยงมาหลายที่นะ
0: คุณไปเดินเรื่องยังไง
1: อย่าง
0: น
1: ี้ทนายมาสองคนแล้ว
0: น่าจะมาเยอะแล้วฮะผมก่อนที่เราจะต้องต่อเพราะว่าไปหาทนายมาแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะหมด2066102013ฮะ02ครับ2066102แอด10 hotline นะฮะที่ไม่ให้ตอบต่อเพราะว่าเมื่อกี้หลุดว่าผ่านทนายมาแล้วทั้ง2ครั้งผมคิดว่าน่าจะผ่านกระบวนการอะไรต่างๆไปต่อนะครับเดี๋ยวจะข้อเท็จจริงก็ไม่ได้จากผู้ที่มันก็จะเป็นการเล่าที่ตอบในข้อเท็จจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆหรือไปทำอะไรต่อทั้งที่เคยผ่านคดีมาแล้วนะฮะ02นะครับ2066102013ครับ02ครับ2066เรื่องทั่วไปนะครับถ้ายังไม่มีทนายติดต่อนะครับปรึกษากันที่หน้าไมค์แต่ถ้ามีทนายแล้วต้องรบกวนนะครับทางรายการเราจะไม่ให้คำแนะนำปรึกษานะครับในเรื่องของทนายนะครับโทรเลยที่หน้าไมค์ครับใช้2เบอร์02ครับ2066102020 hotline ระบบ LINE @10แล้วก็ hotline นะครับในส่วนของคำถามของคุณจิรามครับพี่สาวเป็นคนโสดโอนทรัพย์ให้กับน้องชายไป2ปีที่ผ่านมาตอนนี้พี่สาวป่วยน้องชายไม่มาดูแลเลยไม่ทราบว่าจะขอคืนที่ที่โอนไปให้น้องชายได้หรือไม่เดี๋ยวค่อยต่อนะไปคุณผักกาด
2: ค่ะหนูจะปรึกษาค่ะเป็นสัญญาของคุณแม่ค่ะที่ทำให้กู้กับเพื่อนเอาไว้มาค่ะมันมีทั้งหมดมันหนูเดี๋ยวนะคะสัญญาเงินกู้ตามมาตราประมวลกฎหมายใหม
0: ่ไม่ไปลงรายละเอียดเอาประเด็น
2: ก็คือว่ามันมีหลายฉบับใช่ไหมคะฉบับเขียนว่าสัญญาว่าในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ว่าเขายังไม่ได้ให้ค่ะแล้วมันก็เลยมาแล้วถูกไหมคะ
0: คืออย่างนี้ฮะทำเมื่อปีไหน
2: เมื่อปีเดี๋ยวแล้วก็พูดนะคะปีนักหนาปี67ค่ะ
0: ปี67กำหนดชำระเป็นรายเดือน
2: ครั้งเดียวเลยค่ะ
0: ชำระครั้งเดียวครบกำหนดเมื่อไหร่ฮะในการกู้เมื่อปี6
2: เขาบอกว่าภายใน1ปีก็จะ
0: ภายใน1ปี
2: 68ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ครบแล้วล่ะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะต้องทำใหม่ไหมผมต้องถามคุณก่อนว่าคุณอยากทำใหม่หรือคุณจะดำเนินการบังคับ
2: อ๋อคือหนูอยากทำใหม่ค่ะแต่ว่ายังไม่บังคับเขาได้ค่ะ
0: เชิญฮะ
3: ครับคือตัวมาทั่วหัวหนังสือเนี่ยนะใหม่เนี่ยนะครับอันเนี้ยแต่คุ้นเคยนะครับเพราะก็จะเห็นเป็นเวลาไปซื้อตามร้านหนังสือก็ขายเป็นเล่มๆนะครับเอามาเขียนกรอกนะเขามาเขียนกรอกกันเองซึ่งถามว่าใช่ได้ไหมเพราะว่าก็จะมีข้อความว่าครับกลายเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินกันเท่าไหร่ส่งคุณพกามาศเนี่ยจริงๆถามว่าตามกฎหมายนะครับสัญญากู้ยืมนะฮะหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของฝ่ายผู้กู้ยืมเงินกันกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนะครับซึ่งคุณแม่คุณพกามาศท่านทำไว้อันนี้ก็ถือว่ามีหลักฐานตามกฎหมายก็สามารถพอผิดนัดนะครับพ้นกำหนดแล้วเงินต้นเงินเนี่ยนะฮะโดยหลักก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ที่เริ่มบังคับได้โดยหลักก็คือวันที่แต่ว่าถ้าเราใจดี

0: ที่เจ้าหนี้ยังเจรจาอยู่ขอผ่อนผันเวลาใหม่ได้ไหมในความหมายเนี่ยเราจริงๆทำได้หลายแบบพอคุณส่งมอบเงินไปนะครับแล้วคุณเซ็นหนังสือสัญญากันมันก็สมบูรณ์แล้วแหละนะครับมันใช้บังคับได้ตามกฎหมายละแต่ว่าอ่ะถ้าคุณอยากจะผ่อนผันเพื่อไม่ให้กระทบกับเรื่องอายุความจริงๆมันทำได้หลายแบบนะครับหนึ่งทำสัญญากู้ฉบับใหม่โดยข้อความเซ็นบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ฉบับเดิมก็ได้นะครับเช่นหนึ่งพิมพ์และเนี่ยตามที่นะครับผู้กู้กับผู้ให้กู้ชื่ออะไรนะครับได้ตกลงกู้ยืมเงินกันเท่านี้บาทมีกำหนดตกนะครับขอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาคือขอขยายเวลาออกไปจะขยายไป1ปี2ปี3ปีแล้วแต่ตกลงกันแนบเซ็นนะครับเซ็นแล้วแนบติดไว้กับสัญญาเดิมนะครับหนังสือรับสภาพหนี้ก็ได้นะครับเพื่อเขาเรียกว่าให้อายุความมันหยุดนะฮะ บอกว่าอ่ะหนังสือรับสภาพหนี้นะครับมีลักษณะยอมระบุข้อความไม่ชัดเจนเลยนะครับว่าผลทางกฎหมายก็มีผลในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือทำให้ว่าครับในการที่ผ่อนผันออกไปเนี่ยก็คือกำหนดเวลาชำระหนี้มันถูกหรือจะตกลงเปลี่ยนไว้อยากผ่อนเป็นรายงวดอยากผ่อนดอกกรอบที่กฎหมายกำหนดนะฮะเช่นเดิมตกลงไว้ร้อยละ5ต่อปีอยากจะเพิ่มไปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแต่ว่าแนะนำว่าให้คงสัญญาเดิมไว้นะครับเพื่อความชัดเจนคือมันต้องมีการท้าความเพราะสัญญาเดิมมันสมบูรณ์แล้วมันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ใช้ลักษณะว่าสัญญาเดิมเป็นฐานแล้วคุณก็ยอมรับอธิบายกันเพิ่มเติมว่าอาจารย์อยากจะครับแล้วก็เก็บสัญญาเดิมไว้ด้วยนะครับผมจะดี
1: ค่ะแล้วตรงนี้คือหนูคือร่างออกมาได้เลยใช่ไหม
0: ก็จะเป็นพิมพ์เอาหรือเป็นลายมือก็ได้ครับแต่ขอนะฮะโดยหลักก็คือวันที่ทำนะครับสถานที่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะครับข้อมูลชื่อที่อยู่เลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้องนะครับแล้วก็แนบสำเนาบัตรก็ได้นะฮะแล้วก็มีลายเซ็นครบถ้วนโดยเนื้อความก็อย่างที่เรียนนะเนื้อความเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าท้าความนะครับอาจจะท้าความถึงสัญญาเดิมนะครับท้าความถึงสัญญาเดิมแล้วก็คล้ายๆเวลาเขียนเรียงความว่าโอ้จะต้องเป็นภาษาสละสลวยภาษากฎหมายแบบ 100% อย่างนั้นแต่ขอให้อ่านรู้เรื่องนะฮะขอให้นะครับท่านจะขยายเวลาจะผ่อนผันจะปรับปรุงกันอย่างไรก็ทำได้ครับผมก็ระบุให้ชัดเจนให้อ่านแล้วเข้าใจกันครับแต่ถ้าไม่แน่ใจไม่ชัวร์ก็อาจจะปรึกษาเพิ่มเติมได้ครับผม
1: ทั้งหมด3ฉบับถ้าเกิดมันเกินกำหนดเวลาเราต้องทำแบบนี้ทั้งหมด3ฉบับเลยถูกต้องไหมคะ
0: ก็จะทำเป็นประกบกันหรือจะรวบมาทำเนี่ยฉบับต่อเนื่องเนี่ยนะฮะฉบับที่จะมาเคยเห็นภาพอาจจะเคยเป็นลักษณะของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารเนี่ยนะครับถ้าเคยเห็นสัญญาแบบนี้เนี่ยสมมติลูกหนี้สัญญามาถึงปรับโครงสร้างหนี้ก็ระบุร่วมมาเลยว่าผู้กู้ผู้ให้กู้เนี่ยมีสัญญามีหนี้ต่อกันดังนี้1 2 3 4รวมแล้วเป็นจำต่อไปในรูปแบบนี้จะผ่อนแบบนี้จะมีดอกเบี้ยแบบนี
1: ้ถ้าหนูจะรวมสัญญาก็ได้หรือจะแยกก็ได
0: ้
1: หร
0: ือ
1: จะต้องมีการที่คุยตกลงกันแล้วก็เซ็นใหม่ถูกไหมคะ
0: ก็คือตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้มีบอกว่าไอ้แบบไหนดีกว่ากันนะฮะคือโดยหลักเนี่ยนะครับหลักเอาหลักนะครับแล้วก็ลงลายมือชื่อของผู้รับผิดจะให้ดีก็คือลงชื่อทั้งสองฝ่ายคนมีพยานด้วยนะฮะที่เห็นในการเซ็นยืนยันว่ามาทำกันหนึ่งจริงๆแต่จะแยกตรงนี้แล้วแต่เห็นสมควรเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีกฎหมายบอกนะครับว่าคุณต้องรวมคุณต้องแยกนะครับถ้าคุณบอกไอ้ฉันกลัวสับ

0: สนก็ทำนะครับแต่บอกอ่ะฉันเอารวบยอดสะดวกเลยนะครับฉันมาทำปรับโครงสร้างนี่หรือมารวมนะครับเป็นบันทึกข้อตกลงเนี่ยฉบับเดียวเพิ่มเติมเลยก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าถ้ามีหลายอย่างหรือกลัวจะไม่ครบถ้วนต่อสารผู้รู้นะครับปรึกษาท่านถ้าในความสารตัวนี้ได้นะครับ
1: คำถามหนึ่งผู้ค้ำประกันนะคะไม่ใช่ผู้ประกันผู้พยานคนที่เป็นพยานนะคะจำเป็นว่าเป็นพยานได้ไหม
0: เป็นได้ครับพยานเนี่ยเป็นพยานเป็นคนที่เห็นนะครับต้องอยู่ตอนนี้เซ็นชื่อกันจริงๆนะฟ้องโดยหลักพยานไม่ได้ไปรับรองเนื้อหานะฮะพยานเป็นการรับรองลายมือชื่อลายเซ็นเนี่ยของคนที่เซ็นกันนะครับมีผู้ค้ำประกันมีการจำนำหรือจำนองทรัพย์สินเป็นประกันหนี้ไว้ด้วยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวก็ต้องอาจจะมีความซับซ้อนขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามันมีการผ่อนผันเวลาหรือเปลี่ยนจำนวนเงินหรือจำนวนงวดหรือเวลารับชำระหนี้อย่างที่บอกเนี่ยก็เฉพาะตรงนี้ด้วยนะฮะว่ามันจะมีผลกับหลักประกันที่มีอยู่หรือเปล่านะครับอย่างเช่นการมีผู้ค้ำประกันเนี่ยท่านนะฮะดังนั้นตรงเนี้ยคุณจะต้องดูให้ครบถ้วนรอบด้านนะครับแต่เอานะครับ
1: โอเคค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะ
2: ครับครับสวัสดีครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02ครับ2066102123นะติดต่อหน้าไมค์ได้เลยนะครับขอคำแนะนำจากใครนะฮะมีปัญหาอยู่ติดต่อที่หน้าไมค์ได้เลยที่02ครับ2066153อย่าลืมนะครับมันมีคดีผู้จัดการมรดกจัดการยักยอกทรัพย์หรือมีการโอนแบบนู้นแบบนี้มันผิดยักยอกไหมนะครับเคสแบบนี้ถ้าผู้จัดการทำมันไม่ผิดยักยอกเคสแบบนี้ผู้จัดการมรดกทำมันผิดยักยอกกันแล้วก็สร้างปัญหาเกิดขึ้นนะครับพิมพ์153นะครับว่าด้วยมันจะมีอยู่3ตอนหลักๆนะครับตอนนี้อยู่ที่ตอนที่2เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเป็นตอนสุดท้ายเลยนะครับเพราะความผิดยักยอกในมาตราไหนก็แล้วแต่มาได้มันก็ต้องเกิดจาก2ฝ่ายนะฮะโดยหลักเลยเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเขายอมหรือเปล่าพิมพ์153ขอกฎหมายยักยอกพิมพ์อะไรก็ได้ที่มันสื่อว่าจะขอเอกสารทิ้งให้ตอนนี้นั่งส่งให้ส่วนใครจะปรึกษาที่หน้าไมค์ติดต่อนะครับ0213นะครับคดีล่าสุดในเอกสารเป็นปี67สู้กันถึง3ศาลนะครับกรณีที่ผู้จัดการมรดกนะครับการจดจำนองจดจำนองที่ดินมรดกเอาไปประกันหนี้แต่เอาทรัพย์มรดกเนี่ยไปดำเนินการจดถามว่าผิดหรือไม่ฮะแต่จำนองมันก็ยังไม่ได้โอนนี่จดจำนองยังไม่ได้โอนฮะแต่ผู้จัดการมรดกเขาไปดำเนินการจดจำนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าทรัพย์เขาทำผิดยักยอกแล้วหรือเปล่าครับอ้าว7นะครับเอกสารอยู่ในหน้า7นะพิมพ์เข้ามาเลยจะได้เอาไปอ่านไปศึกษาคุณอาร์ตL คุณอัด ZLG ผมลบอัด ZLG โทรผมเข้ามาครับ02ครับ20จิรวัฒน์นะฮะที่ถามไว้กรณีโอนที่ให้น้องแล้วทีเนี้ยไม่มาดูแลทีนี้อยากเอาคืนนะเชิญ
0: ท่านเกี่ยวข้องใน
2: ลักษณะเป็นญาติเป็นอะไร
0: การให้เนี่ยนะฮะเราอาจจะบอกถ้าให้แล้วไอ้คนรับให้เขาเนรบ้างก็คือเป็นคนเป็นคน

0: พิกถอนการให้ไหมนะครับถามแต่ว่าลำพังแค่ว่าเฮ้ยถ้าเฉยๆให้ไปให้หลานนะครับพี่ให้น้องหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าไม่ได้มาดูแลแล้วบอกโอ้เป็นเหตุเพิกถอนเลยไห
1: ม
0: ต้องบอกไม่ใช่นะฮะมันต้องมีองค์ประกอบทางกฎเลยนะฮะหนึ่งนะครับถ้าเป็นเรื่องประทุษร้ายนะครับเช่นเป็นความผิดนะครับไปฆ่าแกงไปทำร้ายนะครับจนบาดเจ็บเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยเป็นเหตุเพิกถอนการให้ได้นะครับสองทำให้เสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทนะครับซึ่งถ้าเอาตามแนวคำพิพากษาที่นั่นอีนี่อีนู่นนะครับเป็นคำหยาบขันแล้วก็มาเหตุที่ถามมาเนี่ยนะครับไม่เลี้ยงดูไม่ดูต้องเนี่ยค่อยคำตามกฎหมายเลยนะครับใช้คำนี้นะ
1: ครับ
0: การให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติในระคุณนะฮะก็อาจจะเรียกได้นะครับถ้าผู้ทำให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้ดังนั้นลำพังแค่โอ้เขาป่วยแล้วเราไม่ดูแลก็อาจจะไม่ใช่ต้องดูองค์ประกอบอย่างที่ว่านะครับตอนให้อาจจะรวยอาจจะมีทรัพย์สินหลายอย่างก็เมตตาให้ไปตอนนั้นยังข้าวกินหน่อยครับช่วยรับดูแลหน่อยครับช่วยพาไปโรงพยาบาลหน่อยฮะผู้รับต้องอยู่ในวิสัยก็ขายไปหมดแล้วฉันก็ไม่มีจะกินเหมือนกันอันนี้ก็อาจจะไม่เข้านะครับแล้วก็ต้องมีลักษณะของการบอกปัดนะครับต้องมีการบอกท่านผู้ให้ท่านต้องขอต้องมีการแสดงนะผมสมมติผมรับให้จากคุณอานนท์มานะครับคุณอานนท์บอกคุณชูโชคผมบอกไม่ครับคุณอานนท์ผมไม่สนใจอย่างเงี้ยถ้ามีผมบอกปัดแล้วไปเข้าองค์ประกอบอื่นคือมีกระแสที่จะให้ได้แบบเนี้ยก็อาจจะเข้าข่ายฟ้องเพิกถอนการให้ได
1: ้นี่ก็คือเงื่อนไขนะในเรื่องของการที่จะเพิกถอนนะฮะ2ถึง3นะครับติดต่อที่ในรายการได้เลยเอกสารตอนที่153รบกวนเอาไปอ่านนะครับผู้จัดการมรดกที่ญาติเขาโทรมาทำนู่นทำนี่นะฮะไปดำเนินการจดจำนองทรัพย์มรดกฮะจดจำนองทรัพย์มรดกประกันหนี้แล้วทีนี้ผิดฐานยักยอกหรือยังถ้าดูแล้วการก็ยังเป็นทรัพย์ตรงนั้นอยู่ยังไม่ถามว่าถ้าเอาไปดำเนินการแบบเนี้ยทรัพย์มรดกเนี่ยแล้วเอาไปจดจำนองเนี่ยถือว่ากระทำความผิดยักยอกมารับเอกสารนะฮะตอนที่153มีคดีเกี่ยวข้องกับผู้จัดการมรดกเยอะบทต่างๆว่าถ้าผู้จัดการมรดกเขาผิดยักยอกไหมเขาทำแบบนี้มันไม่ผิดเพราะอะไรท่านจะได้ไม่ต้องผิดยักยอกอันนี้ไม่ผิดยักยอกเพราะมันคือความผิดอาญาพิมพ์เข้ามานะครับตอนที่154ครับ154ฮะคุณสง่าชัยพิมลฮะอยู่ในระบบไลน์นะผมไม่อ่านแล้วให้เรื่องมันมีข้อเท็จจริงครับการอาศัยคำแนะนำทางกฎหมายต้องได้ข้อเท็จจริงที่มากอาจจะต้องขอข้อมูลนะครับอารบควรโทรครับ02ครับ206 6102ถึง3 206 6102ถึง3นะฮะรบกวนโทรได้เลยฮะใครที่จะรับเอกสารก็รบกวนพิมพ์นะฮะใช้2เบอร์นะครับหมายต้องอาศัยข้อเท็จจริงก่อนนะฮะท่านรบกวนโทรเข้ามาเลยนะครับดูประเด็นคำถามที่ฝากไว้

0: สองท่านผมรบกวนคุณจิรพัฒน์นะครับสอบถามเขาครับกรณีสัญญาไม่ได้ระบุวันโอนจะเขียนหรือแจ้งกับผู้ที่ซื้อให้มารับโอนทำสัญญาจะซื้อจะขายกันไม่ได้กำหนดวันเวลาของการเหมือนน่าจะเป็นจองว่าฮะนี่ที่ถือทำสัญญาลักษณะเมื่อพร้อมจะมีการแจ้งโอนและก็ชำระเงินฮะ
1: นั่นคือนั้นว่าแต่ว่าเอาจริงก็ไม่ค่อยเจอนะปกติตรฐานเลยว่า3เดือน6เดือนไอ้นั่นได้ขายไอ้นี่ได้แต่ฉันจะมาซื้อตรงนี้มีเงื่อนไขที่ชัดเจนแต่ว่าไม่นะครับถ้าเขียนทำนองว่าเมื่อพร้อมจะบอกนะครับถามว่าทำได้ไหมก็กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามนะฮะให้เรียบร้อยว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวนัดโอนกันควรนะครับอาจจะ7วัน15วันเดือนนึงแล้วแต่นะครับกันให้มีรายละอักษรจะดีนะครับเช่นส่งเป็นนะฮะเซ็นไปเลยผู้ฝ่ายที่ผู้จะขายบอกอ่ะเธอฉันพร้อมละนะครับหรือผู้จะซื้อบอกอ่ะฉันพร้อมจะซื้อละเงินพร้อมละเตรียมโอนเลยก็ส่งจดหมายไปบอกจะขายมีเงื่อนไขอย่างนี้นะครับข้าพเจ้าพร้อมแล้วขอนี้นะครับเวลาเท่าไหร่ก็ว่าไปก็ส่งเป็นหนังสือนะครับหรือคุณจะแจ้งกันทางไลน์อะไรก็แล้วแต
0: ่
1: บอกกล่าวปากเปล่าก็ทำได้แต่ว่าแนะนำทำเป็นหนังสือจะดีกว่าเรียนตอบรับไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาตามสัญญานะครับแล้วก็ถึงเวลาก็ไปนัดโอนกันนะฮะ
0: ไปคุณทิพย์1นาทีสดในรายการผมจะได้เข้าต่อเนื่องนะคุณทิพย์วรรณ
2: อายุ25ปีแล้วก็ปู่บ้านอยู่ในนั้น3หลังเค้านั่นเค้าเอาดินแรกเข้านาแรกดินแรกนากันน่ะนะดินทางเข้านั่นเพราะว่าทางนาตัวนี้นั่นทางเข้ามันไม่ถึงนาบ้านนี้ก็เข้ายายไปซื้อทีหลังยายก็เลยเข้าทางแต่เดี๋ยวนี้คนที่แรกเปลี่ยนกันไว้แล้วนั่นอยากให้ยายย้ายไปเข้ามองป่าอยู่คาพุ่นแล้วอยากถามกฎหมายตัวนี้มันทางเดิมที่ยายเข้าทีแรกซื้อนา6ไร่2งานแต่ทางมันนานั่นมันมีถึงทางนะเลยเขาเจ้าของเก่าเขาแลกกันไว้เจ้าของเก่ามา25ปีแล้วค่ะ
0: เจ้าเก่ามา
2: ค่ะ
0: 25ปีแล้ว
2: ค่ะ
0: แล้วตั้งแต่ใช้มาคนที่เป็นเจ้าของที่เราผ่านเนี่ยเขาได้โต้แย้งเขาได้อะไรไหมฮะ
2: ไม่ได้โต้แย้งเนี่ยเพิ่งมีเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะขายให้แสนหนึ่งนั่นทางนั่นความยาว20ความยายก็เลยว่าแสนหนึ่งมันแพงไปนะยายก็ไม่มีเงินซื้อของยายเป็นผู้มีรายได้น้อยนะของยาย25ปีเนี่ยมีผลบังคับจังไหนมั่งคะคุณถนอม
0: คืองี้ถ้ายายคุยกับเขาได้ก็พยายามคุยเนาะถ้าเกิดเขาไปปิดเนี่ยยายจะขึ้นศาลนะสิผมก็กลัวว่ายายต้องไปแต่เวลาที่พิพาทกันมันต้องไปจบที่ศาลไง
2: อันคุณเดี๋ยวคุณถนอมจะพูดให้คุณถนอมฟังอีกเรื่องนึงเขาไปลงลายเซ็นไว้อยู่โรงพักเรียบร้อยแล้วค่ะว่าไม่ให้ยุ่งไม่เอาคืนกันตกลูกเขาที่ไรเนี่ย

0: พิสูจน์กันแต่ต้นทุนที่เกิดขึ้นแน่ๆแน่นอนนะต้นทุนค่าใช้จ่ายต้นทุนเวลามุมเราก็มองได้หลายมุมถ้ามองใจเข้าใจเรานะฮะเจ้าของที่เขาก็คือเอาก็ของคุณยายก็เข้าใจว่าอ่ะก็ใช้มาตั้งนานแล้วนะครับเป็นเรื่องใช้ทางมานะครับแต่ด้วยลักษณะของการใช้แบบนี้นะครับถามว่าเราจะมีสิทธิ์ต่อไหมต้องดูข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายมีแล้วนะฮะแต่ดูข้อเท็จจริงก็ต้องลองถามไล่ดูที่ดินคุณยายตาบอดไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในโฉนดมีติดทางไหม
1: โฉนดในโฉนดไม่มีเขาขายให้ยายมาเนี่ยเขามีทางเดิมอยู่แล้วยายก็เลยไปซื้อ
0: ทางเดิมหมายว่าในโฉนดใบโฉนดคุณยายเนี่ย
1: ไม่ถึง
0: ทาง
1: ไม่ถ
0: ึ
1: ง
0: นะล้อมโดนล้อมหมดเลยเป็นตาบอด
1: ไม่ถึงทางดำแต่ว่าเจ้าของเดิมที่ขายให้ยายนั่นเขาเอาดินแลกกันไว้อยู่
0: เดี๋ยวไม่ถึงทางดำไม่เป็นไรฮะในโฉนดเนี่ยมีคำว่าทางสาธารณะเนี่ยอยู่ข้างๆติดก็ได้เป็นทางดำก็ได้เป็นทางปูนอะไรก็ได้ต้องดูในโฉนดนะฮะว่าถ้าแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาจะหมดนะฮะเราไปอย่างนี้ก่อนถ้าเป็นตาบอดเราอาจจะพิจารณาเรื่องทางจำเป็นได้นะครับโดยขอออกผ่านทางเดิมว่าทางนี้ก็ใช้มาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าบอกฉันจะขอแต่ทางจำเป็นเนี่ยมันต้องมีการใช้ค่าทดแทนค่าใช้ทางให้เขาอะนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นมีสองแบบมีโดยข้อตกลงโดยนิติกรรมนะครับก็คือคุณยายกับเจ้าของที่นะครับเจ้าของที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงไปทำจดทะเบียนพระราชจำยอมว่าที่ดินกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ขอจดเป็นพระราชจำยอมเป็นทางนะครับแล้วจะมีหรือไม่มีค่าตอบแทนก็ได้แล้วจะตกลงกันนะครับไปจดที่สำนักงานที่ดิน
1: หรือคุณทนายคะคุณทนายยายพูดหน่อยเรื่องนี้มันไปจบอยู่โรงพักมาครั้งนึงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องทางแพ่งนะนี่เป็นเรื่องทางแพ่งนะ
2: คืออย่างนี้คุณพกามาบันทึกไว้น่ะมันก็เป็นเพียงแค่หลักโครงการ
0: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดข้อพิพาทมันไปจบที่ศาลเพราะเราไม่สามารถเอาข้อตกลงนี้ไปบังคับแล้วจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินได
1: ้
2: นี่คือเป็นประเด็นที่เราควรจะต้องรู้ตรงนี้ก่อนที่ผมกับให้มันมีแนวทางเจรจาก่อนกระบวนการในชั้นศาลเพราะถ้ายุ่งเมื่อไหร่ปุ๊บมันคือการฟ้องข้อพิพาทเมื่อเป็นคดีที่เกิดข้อพิพาทย่อมมีค่าธรรมเนียมในการขึ้นศาล
1: ค่ะค่ะ
2: ไอ้เราบอกว่าเอ้ยฉันไม่มีตังค์นี่แหละคือปัญหาเรา
1: ค่ะ
2: ไอ้เราไม่มีตังค์ยังไม่พอเราจะหาที่ทนายที่ไหนไปสู้คดีให้เรานี่ประเด็นที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นศาลเราจึงยังไม่ไปแนะนำตรงนั้นแต่ถามว่าถ้าคุยกับเจ้าของใหม่ที่เขาเราผ่านได้ไหมยังคุยได้อยู่ใช่ไหม
1: พูด
2: อ่ะอย่างนี้นะครับถ้ายังคุยกันได้อยู่แล้วเขาเสนอมาเราคุยกันแบบหนึ่ง
0: ครับ
2: เชิญฮะ
0: คือมันก็ลดลงมาหน่อยได้ไหมนะครับหรือแลกที่ดินนะครับหรือแม้แต่ว่าอ่ะเป็นผ่อนได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับก็ทำข้อตกลงกันได้แนะนำคือเราปัจจัยที่ว่าจะไปศาลหรือไม่เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยคุณมีสิทธิ์ชนะคดีหรือเปล่าข้อที่จริงข้อกฎหมายคุณไปได้หรือเปล่า มันเป็นปัจจัยในชีวิตหลายๆเรื่องหลายๆครั้งด้วยว่าเราสะดวกจะไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะ
1: ท่านคะให้ยายพูดอีกข้อนึงเพราะว่าเขาจะ
2: คืองี้ฮะ
1: เขาแลกกันแล้วค่ะ
2: เขาแลก
1: ค่ะ
2: คือเขาแลกทางกัน
1: แลกไว้เดิมแล้วค่ะเอาที่ดินออกมาวัดบางหันแต่คนเก่าที่แลกไว้ก่อนน่ะย้ายไปซื้อนี่ย้ายกับเขาทางคนเก่า
2: ไม่คือถ้าเขาแลกกันแล้วให้กรมที่ดินมาเนี่ยกรมที่ดินวัดส่วนตรงนั้นออกเป็นทางหรือเปล่าย
1: ังไม่ได้วัดที่แรกปลูกไร่สองงานนี่ก็ยังไม่ได้แบ่งให้เขาก็ยังไม่ได้แบ่งทางให้เรานะยัง
2: ประเด็นมันจะอยู่ที่ว่าเขายอมไหมในการแลกแล้วทำให้เป็นทางตอบตรงนี้ก่อนฮะ
1: เขายอมค่ะทีแรกเขายอมเจ้าของเก่ายืนรอ
2: เอาคนใหม่ดิเอาคนใหม
1: ่ลูกเขานั่นแหละลูกคนที่
2: นั่นแหละเขาโอเคไหมในการที่จะกำลังเสนอเนี่ยคุณพิพัฒน์
1: โอเคเขาโอเคค่ะตอนแรกเขาพูดว่าอย่างนี้มัน

0: คืออย่างนี้ถ้ามีคำว่าตอนแรกเนี่ยมีตอนสองเพราะนี่เอาปัจจุบันเลยว่าเขายอมไหมในการแรกแล้วจะให้เป็นทาง
1: ยอมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นยอมนะฮะได้ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานที่ดิน
1: ยังค่ะแล้วเพราะว่าลูกเลยทำงานอยู่กรุงเทพเดือนตุลาจะขึ้นมาบอกเขาแล้ว
0: แล้วเราจะถามยังไง
1: เราจะถามว่าถ้าหนึ่งไม่มีเงินซื้อเขาถึงแสน
2: คือที่ว่าโทษนะที่ว่ายอมเนี่ยหมายถึงเขาก็คือเขาจ่ายมาแสนหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: เขาเรียกแสนหนึ่งยังไม่ต่อรองหรอกค่ะต่อรองเขาก็อาจจะลดให้ยังไง
0: เ
1: ลย
0: จ้ะคืออย่างเงี้ยความเข้าใจเนี่ยนะมันคนละเรื่องคำว่ายอมของผมกับทนายฟังเนี่ยเพราะคุณไปกล่าวอ้างเรื่องเดิมมาว่ายอมแลกกันเนี่ยมันจะต้องไม่มีคำว่าค่าใช้จ่าย
1: เออ
0: เนี่ยอันนั้นคือยอมที่คุณพยายามเล่าเรื่องในอดีตแต่ตอนนี้พอฟังไปฟังมาเนี่ยมันไม่ยอมหรอกถ้ายอมเนี่ยมันฉันจะทำตามเธอได้เธอต้องจ่ายแสนหนึ่งแสดงว่าเขาไม่ได้ยอมในเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ย้ายคุยกันซะก่อนเนาะ
0: คืออย่างนี้ไปลองคุยกับเขาดูในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาคนขายเดิมของเรายังอยู่ไหม
1: คนขายให้เดิมให้เราตายแล้วยังจะลูกชาย
0: ลองเอาอดีตกับพ่อเขาอะคุยกันให้ชัดเจนว่ามันมีที่มาที่ไปยังไง
1: พ่อเขาก็ตายแล้ว
0: เพราะฉะนั้นคุยกันรุ่นลูกนะ
1: จ้ะ
0: ให้คุยกันให้ชัดเจนมันแบบนี้นะมันจะได้ไม่ต้องไปคุยเรื่อง 100,000 ถ้าคุยแบบนี้ได้รีบไปดำเนินการจดทะเบียนหรือแบ่งหรือดำเนินการเลยนะ
2: โดยทำที่สำนักงานที่ดินนะฮะจะได้ชัดเจนแล้วมีผลกันชั่วลูกชั่วหลานมันไม่ได้จริงๆแล้วจะต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: ครับ
2: อันนั้นถึงตอนนั้นคุณทิพวรรณก็ต้องไปลองหารือนะครับปรึกษาหารือในเบื้องต้นเนี่ยก็มีทนายอาสานะครับอยู่ที่ศาลท
0: ่
2: านก็ให้คำปรึกษาโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ก็จะเป็นให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับแต่ว่าท่านจะไม่ได้รับทำคดีแต่ว่าก็จะได้เห็นแนวทาง
1: ครับ
0: คุณทิพวรรณเวลาผมหมดนะไปคุยกันก่อนนะ
1: ค่ะขอบค
0: ุ
1: ณ
0: แบบเอา
1: ขอบคุณ
0: ไปคุยกันให้ชัดเจนก่อนเอาแบบที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะได้ผลยังไงค่อยปรึกษาเข้ามานะ
1: จ้าขอบคุณครับ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะในส่วนของรายการของเราขอบพระคุณทนายชูชาติครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับผมคืนนี้ชมเทปรายการ5ทุ่มนะครับเจอกันกับไลน์ทนายความชูโชคหัตถกิจโควิดผมอนันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: ต้นชั่วโมงที่น่าสนใจในช่วงเวลา10ผู้แทนราษฎรนะคะมอบรางวัลทีมแข่งขันเต้นแอโรบิกนายสุพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรในวิธีการปิดโครงการประกวดคนสภาไร้พุงเฮลิใจสุขภาพพร้อมมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะการแข่งขันเต้นแอโรบิกโดยมีนายศิโรจน์แพทย์และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการณห้องจัดเลี้ยงชั้น B2 อาคารรัฐสภาเป็นกิจกรรมที่ดีซึ่งช่วยส่งเสริมให้บุคลากรในวงงานรัฐสภาได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดีและสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานโดยความสำเร็จของโครงการครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกจะนำไปพัฒนาและต่อยอดให้มีความต่อเนื่องในปีต่อๆไปคนสภาไร้พุงค่ะดำเนินการโดยสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญการรูปแบบของการทำงานในปัจจุบันที่ทำให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายไม่เป็นการทำงานทางนี้ได้มีการนำกิจกรรมการเต้นแอโรบิกมาใช้เป็นสื่อสมรรถภาพทางกายช่วยกัน

ใจรวมไปถึงช่วยผ่อนคลายความเครียดและก็ทีมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานทีมโดยมุ่งหวังให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีลดความพังและมีสมรรถภาพทางร่างกายที่เหมาะสมเพื่อเป็นการสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานการประกวดนะคะสภาวาทีซีซารีคว้าตั๋วเข้าซีซั่น3ค่ะสถานีวิทยุสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนสภาวทีซีซั่น3รอบ4ทีมสุดท้ายโดยมีนายณัฐพงษ์หรือหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพันหอมรสสมาชิกวุฒิสภาร่วมเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์โดยคู่แรกแข่งขันในยติค่านิยมทางสังคมมีอิทธิพลต่อชีวิตมากกว่าครอบครัวระหว่างโรงเรียนระยองวิทย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฝ่ายค้านผลปรากฏว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคู่ที่2แข่งขันในยติอุดหนุนสินค้าไทยดีกว่าใช้ของนอกระหว่างโรงเรียนพัฒนาการเป็นฝ่ายเสนอโรงเรียนสุรนารีวิทยาเป็นฝ่ายค้านดีวิทยาเป็นฝ่ายชนะค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิได้กล่าวชื่นชมนะคะเยาวชนที่เข้าร่วมเวทีสภาวาทีว่าทุกคนมีความสามารถการแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงการใช้เหตุผลเพื่อโต้แย้งและหักล้างกันและควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ซึ่งรูปแบบของการอภิปรายในเวทีสภาวาทีจริงเนื่องจากว่าเวทีนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านโต้ตอบกันด้วยเหตุผลแบบทันทีทำให้ผู้ฟังสามารถที่จะติดตามประเด็นได้อย่างต่อเนื่องและน่าสนใจผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยังมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่9กันยายนนี้หากมีโอกาสจะเดินทางมาติดตามการแข่งขันด้วยตนเองพร้อมเชื่อว่าการแข่งขันจะสนุกและน่าติดตามอย่างแน่นอนค่ะกลับมาติดตามข่าวกันค่ะ

0: ทคแห่งอนาคตของประเทศและเป็นรากฐานและสังคมไทยคณะกรรมการการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาเปิดพื้นที่หารือถึงความท้าทายในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาเสร็จร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
1: ปัดกรรมธิการกับดิฉันปัทมาพรค่ะ

ชันชัยอ่ะณขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในยุคของ AI นะระบบคลาวด์แล้วก็ 5G แต่ว่าในอนาคตในการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาก็เลยมีการจัดงานสัมมนานะความท้าทายในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศบรรยายพิเศษกันก่อนค่ะ

0: อย่างที่ทุกท่านคงทราบนะครับว่าในโลกปัจจุบันเมื่อก่อนประเทศไทยเราภูมิใจมากนะครับเรามีเครื่องยนต์ทางก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเกษตรกรรมนะครับแต่ทุกท่านคงเห็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้มันเริ่มด้อยความสำคัญลงไปเยอะและท่านก็คงเห็นติดตอนนี้เนี่ยมีการต่อสีภาษีของท่านประธานาธิบดีอเมริกาครับประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่โชคดีนะครับอยู่ทางด้านโลเคชั่นจะเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของเอเชียก็ได้นะครับน่าดื่นแต่ที่เราเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดิจิทัลเอคโนมีนะครับจะเป็นธุรกิจหรือเป็นเครื่องนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีปัญหาจะต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีต่างๆก็ดีมีบริษัทหลายๆบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเราจะทำอย่างไรให้เขา transfer เทคโนโลยีให้กับคนของเรานะครับไม่ใช่มาลงทุนเสร็จนำเงินเข้ามาแล้วก็ส่งระยะยาวเราจะสู้เขาไม่ได้นะครับทางด้านสังคมเราจะทำอย่างไรให้ประชาชนในสังคมเข้าแล้วก็มีความรู้ทางไซเบอร์ครามซึ่งท่านประธานกสทช.พยายามต่อสู้มาตลอดถึงแม้จะมีการปราบกันไปเยอะทางกรรมธิการก็พยายามผลักดันพระราชกำหนดออกมานะครับแต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีปัญหานะครับทางด้านระดับการทำงานของบุคลากรและก็ลดต้นทุนให้ได้ส่วนทางด้านกฎหมายนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญการแก้ไขกฎหมายการลดกฎหมายที่หมายที่เข้ากับมากที่สุดนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่วันนี้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางภาครัฐบาลภาคเอกชนนะครับมาช่วยกันคิดนะครับ
1: ในยุคที่เทคโนโลยีและเป็นแรงขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของหลายประเทศทั่วโลกส่งผลให้การพัฒนาและยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทยท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและการผลักดันให้เกิดจึงเป็นปัจจัยที่จะช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันและสร้างความได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวทีของระดับมุ่งเน้นเปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการพัฒนาด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยเพื่อให้สามารถรองรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตอบสนองต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าได้รับทราบข้อมูลเป็นประโยช

0: ประเทศไทยเนี่ยถ้าด้านดิจิตอลทราบดีนะครับว่าได้เป็นรองใครนะครับในหลายๆเรื่องนะครับคนไทยเนี่ยมีการใช้โมบายแบงกิ้งอันดับหนึ่งของโลกนะฮะไม่ใช่ของอาเซียนนะครับไม่ใช่ของเอเชียของโลกนะครับเป็นแรงกิ้งของโลก QR code ใช้ชีวิตสะดวกสบายมากถ้าเรื่อง QR แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้อันดับ4ของโลกนะครับสูงกว่าประเทศในหลายประเทศที่ท่านคิดว่าสูงสิออนไลน์เพอร์เชสนะครับเป็นของ via social คนไทยเนี่ยใช้เคยใช้อันดับ1ของโลกด้วยซ้ําไปแล้วออกมาล่าสุดกลางปีเนี่ยลงมาหน่อยเหลืออันดับ4อันดับ3หรือ4ของโลกก็ยังสูงมากเลยอีกอันนึงนะครับเรื่องสปีดอินเทอร์เน็ตของที่เราเรียกว่าเน็ตบ้านเนี่ยปีที่แล้ว2025เนี่ยนะครับก็ยังได้อันดับ9เอสนะครับเน็ตบ้านของไทยเนี่ยนะครับคงขายอินเทอร์เน็ตที่เราเรียกบรอดแทบทุกหมู่บ้านในประเทศไทยนะครับประเทศไทยไม่ว่าเพลไหนจุดไหนเนี่ยมีเน็ตที่เรียกว่าเสถียรและเร็วมากๆเลยนะครับถ้าไม่ท่านไม่เชื่อผมเนี่ยก็ไปถามสแกมเมอร์แถวพรมแดนเราได้นะครับเขา NI Speed ของประเทศไทยเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วเนี่ยเราศึกษาร่วมกับทางสำนักงานกสทช.ศึกษาว่าจุดไหนพื้นที่ไหนไม่ลงไปเราศึกษาพื้นที่เหล่านั้นซึ่งเราเรียกว่าพื้นที่เหล่านั้นเราทราบดีว่ามันต้องการการอุดหนุนนะครับทางกระทรวงก็แบ่งกันกับทางสำนักงานกสทช.แล้วก็ไปทำโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยเข้าไปถึงแทบทุกที่ห่างไกลแค่ไหนมีแค่บางจุดบนเขาบนอะไรจริงๆที่ต้องเข้าไปไม่ถึงเพราะมันบางที่ก็ไม่มีไฟฟ้าเข้าไปถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยไปวางโครงข่ายก็ไม่มีประโยชน์เหลือน้อยมากๆแล้วในประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่เรียกว่าเข้าไปถึงครอบคลุมจริงๆโครงสร้างพื้นฐานที่ดีก็ยังใช้กันอยู่ถึงปัจจุบันนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับประเทศไทยเนี่ยยังมีสิ่งที่ดีๆอีกโมบายบรอดแบนด์ก็คือครับอันนี้ท่านไปอ้างอิงได้เลยมาจาก ITU International Telecom Union นะครับเป็นองค์กรที่กำกับดูแลด้านคลื่นความถี่ของโลกนะครับแต่ว่าที่ถูกกว่าเราเนี่ยคือฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีอีกอินโดนีเซียนะครับของไทยเนี่ยสปีดอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือ500เมกะบิตเปอร์เซกแต่ของฟิลิปปินส์ที่ถูกใกล้เคียงกับเราแหละนะครับสปีดก็คือแค่25เมกะบิตเปอร์เซกไม่ถึงครึ่งไม่ถึง1ใน10เพราะฉะนั้นเขาถูกกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่าถ้าระดับสปีดเดียวกันแล้วเนี่ยของเราเทียบได้กับเอลเนี่ยนะครับที่จะเร็วกว่าเราหรือเร็วเท่ากับเรานี่น้อยมากๆในโลกนะครับไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่เราสร้างมาจริงๆแล้วเนี่ยโครงการเน็ตโครงข่าย High Speed Internet เข้าไปถึงทุกหมู่บ้านเนี่ยมันก็ 4-5 ปีแล้วที่เข้าไปถึงดัชนีนึงที่จะเห็นภาพนะครับก็คือตัวที่เรียกว่า Digital Competitiveness Index สำหรับประเทศไทยนะครับด้านดิจิตอลเนี่ยถ้าด้านเทคโนโลยีของเราเนี่ยเรียกว่าโดดเด่นมากนะครับการจัดสิ่งนึงที่เราจะได้เสมอคือข้อเปรียบเทียบเมื่อเราเทียบตัวเราเองกับประเทศอื่นๆมีประเด็นอะไรบ้างที่เราต้องปรับปรุงตัวในภาพรวมเนี่ยแน่นอนครับเรื่องเมื่อเทียบกับระหว่างประเทศแล้วง่ายๆก็คือว่าดิจิตอลปัจจุบันเนี่ยใช้ได้แต่ว่าการรองรับในอนาคตเนี่ยถ้าท่านไม่รีบวางแผนรีบลงมือรีบลงทุนรีบหาทิศมันจะแย่ลงไปกว่านี้อีก
1: นะครับ
0: ประเด็นที่ต้องปรับปรุงในบุคลากรของเราด้านคนของเรานะครับพูดกันมานานแล้วรู้กันมาดีแต่ก็ยังทำไม่ค่อยน่าพอใจทาง future readiness เนี่ยก็หลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง privacy นะครับแต่ที่น่าดีใจคือด้าน security นะครับของเราดีขึ้นเยอะนะครับ

privacy เนี่ยกฎหมายเราแต่ก็มีการเลื่อนการบังคับใช้มาหลายปีด้าน AI เนี่ยอาจจะพูดไม่ได้มากนะครับเพราะว่าไม่ใช่รัฐมนตรีนะครับเรื่องนโยบายจริงๆต้องฟังทางการเมืองแต่สิ่งหนึ่งในเรื่องประสบการณ์ตัวเองคือว่ามันเป็นเรื่องของโลกไปแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องของที่สัมผัสมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามเข้ามาก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเป็น Cloud เป็น Data Center ก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับ AI ก็จะของโลกและเขาก็เชื่อว่าทุกประเทศก็จะทำเรื่อง AI Sovereignty กันนะครับเรื่องการแชร์ข้อมูลที่ยังแล้วเราก็รู้ว่าการมีประโยชน์จริงเนี่ยมันต้องมีข้อมูลนะครับคือเป็นหัวใจสำคัญในการที่ทำให้ AI เนี่ยมีและใช้ประโยชน์ได้จริงก็ทำอย่างไรเนี่ยเราถึงจะมีผู้ประกอบการมีการสร้างนวัตกรรมและใช้ประโยชน์และการผลิตในประเทศนะครับหลายๆประเทศเขาก็ทำเป็นยุทธศาสตร์ THAI Passport โดยแนวคิดก็คือว่าเราอยากให้ซึ่งถ้าต่างคนต่างซื้อเนี่ยหน่วยงานต่างๆซื้อกันเองเนี่ย 3,000 กว่าบาทแต่ปรากฏว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กระทรวงทำเนี่ยนะครับเราสามารถทำเหลือไม่ถึง300บาทต่อปีโมเดลอะไรก็แล้วแต่เราแพลนไว้5ล้านแอคเคาท์ซึ่งสามารถเลือกใช้ตัวแอปพลิเคชันหรือว่าตัวโมเดล AI อะไรก็ได้นะครับเราก็เชื่อว่าประหยัดได้อาจจะถึง 30,000 ล้านบาทตรงหน้าเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คืออะไรครับข้อมูลที่คนไทยเรารวมแล้วจะอยู่ในไทยระบบ security ที่กระทรวงทำมาก็ยังไม่เคยมีการลีกเมื่อข้อมูลพฤติกรรมการใช้สามารถรวมที่เดียวกันได้อยู่ในประเทศไทยผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์มหาศาลในการขับเคลื่อนด้าน AI ของไทยในระยะต่อไปนะครับไม่ใช่ข้อมูลที่เราใช้ไปอยู่กับแต่ละแพลตฟอร์มไปอยู่กับ Microsoft ไปอยู่กับ Google นะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลนี้จะมีเวลาสั้นนะครับก็ยังเสนอครม.และครม.เห็นชอบนะครับให้มีคณะกรรมการในข้อครม.ก่อนนะครับแล้วก็ผ่านมาแล้วแล้วท่านนายกลงนามไปแล้วเนี่ยก็แน่นอนนะครับปัญหาก็มีความท้าทายก็เยอะนะครับภาครัฐต่างคนต่างทำต่างคนต่างซื้อไม่มีประสิทธิภาพนะครับกังนะครับนักวิชาการนักวิชาการที่จะมาดูแลข้อมูลส่วนบุคคลถ้าจะมานักบุคลากรที่มาดูด้าน Cyber Security ก็ไม่มีนะครับหลายๆหน่วยงานเพราะต้องซื้อทั้งประเทศเนี่ยทุกกรมทุกกองก็ต้องซื้อแม้กระทั่งกรมเดียวยังมีหลายโครงการเลยจากการจัดซื้อจ้างของเราเนี่ยเราซื้อได้โดยรวมซื้อเนี่ยปีละประมาณ 1,000 ล้านบาทที่เราประหยัดไปแล้วเราประเมินว่าไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทที่ได้ประหยัดจากการรวมซื้อท่านมีความต้องการท่านแจ้งเรามาเราก็จะจัดสรรปันส่วนให้ท่านเรื่องคลาวด์เนี่ยคงทราบกันดีนะครับในปัจจุบันเนี่ย BOI เนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีการอนุมัติการลงทุนด้านคลาวด์เนี่ยประมาณ 800,000 ล้านกลายเป็น good problem ของประเทศนะครับในคลาวด์ถ้าลงทราบดี connectivity ใต้พื้นดินเนี่ย infrastructure ด้านสื่อสารสำหรับการตั้ง data center นะครับประเทศที่ไม่ดูแล้วอ่ะมีลักษณะที่มีความต้องการด้านคลาวด์ด้าน data service เหมือนประเทศไทยเหมือนรัฐบาลที่เราทำเนี่ยเขาก็อาจจะมองข้ามประเทศไทยไปกฎหมายด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้าน privacy กฎหมาย privacy จริงๆเกิดในกระทรวงหมดนะครับเกิดจากกระทรวงเนี่ยไม่ได้มีการผลักดันต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดนะครับโจทย์เหล่านี้เนี่ยซึ่งมีแนวโน้มที่จะดีดอุตสาหกรรมรถยนต์หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยในอดีต AI ทำไปเพื่ออะไรทำไมต้องเร่งทำทำไมต้องวางแผนทำไมต้องเตรียมเงินมหาศาลที่เรารู้แล้วว่าหลายๆอย่างที่เราไม่รู้แต่เราต้องทำถ้าไม่ทำก็จะตกขบวนหรือว่าจะเสียโอกาสอย่างสำคัญของประเทศนะครับ

จะต้องเปลี่ยนนะครับจาก traditional regulator ไปเป็น tech savvy แล้วจะต้องส่งเสริมไม่มี AI นะครับ literacy ecosystem digital ecosystem แล้วจริงๆก็สสิ่งที่เรียกว่า digital ecosystem ที่เราจะโตต่อไปได้ประชากรเราไม่ได้โตเลยนะครับซึ่งอัตราการเกิดเนี่ยเราน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือ64ล้านในปีต่อๆไป country นะครับ GDP ต่อ capita เนี่ยประมาณ 7,770 US เต็มออกเป็น2อันอันนึงก็คือ information อันนั้นเรื่องของกระทรวงดิจิทัลและ purely เลยซึ่งเขาจะ handle cloud จะ handle นะครับทั้งหมดทั้งหลายนะครับของคสช. connectivityการเชื่อมต่ออันนั้นเป็นปัจจัยสำคัญแล้วปัจจุบันมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตเราไม่มีไม่ได้ผมย้ำอีกครั้งนึงเราไม่มีไม่ได้แต่พรบ.กสทช.ซึ่งออกมานะไม่มีคำว่าอินเทอร์เน็ตอยู่ในพระราชบัญญัติเพราะมีอินเทอร์เน็ตการคอนเน็กต์มันจะเป็นคอนเน็กต์อีกแบบนึงละนะครับพอทันมาเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับมีคำว่า 5G แล้วอีกหน่อยคงมีคำว่า 6Gงงๆกันอยู่นะครับว่ามันคืออะไรการติดต่อระหว่างประเทศ connect กัน to subsea cable เรียกว่า 95% of traffic ตอนนี้เราจะมีอยู่ประมาณ12 subsea cable ขึ้นมาในประเทศไทยนะครับ carry traffic ขึ้นมาก็เยอะพอสมควรและคาดหวังว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกนะครับอีก11อีกหลายๆแห่งแล้วคนที่เป็นคนทำเองแล้วเราก็มีการสื่อสารดาวเทียมมันก็เราก็จะมี 5G ซึ่งเราคุ้นกันแล้วตอนนี้โทรศัพท์เราไปไหนปุ๊บไปต่างจังหวัดเอ๊ะทำไมจังหวัดนี้ไม่มี 5G เหรอเพราะเราชักชินกับคำว่า 5G เดี๋ยวนี้เราคงเคยได้ยิน Starlink มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น Low Orbit ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เสริมนะครับอีกสักพักเราจะมีคำว่า 6G ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราเชื่อมต่อกันเพื่อจะนำการมันเชื่อมทุกอย่างในโลกนี้เพื่อให้เกิดการทำงานอีกแบบนึงการสำรวจนะครับอันนี้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเข้าไปสำรวจ200 G อินเทอร์เน็ตเนี่ย 22.5 92.2% แต่ว่าเราถึงเกือบทุกครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์ออปติกไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าเรามีโทรศัพท์มือถือกันเกือบทุกได้คือตอนนี้235เมกะไบต์ per second ซึ่งถือว่าเร็วนะครับถ้าดูตาม definition ของ ITU เนี่ยถือว่า high speed internet ยังเป็น40เมกะไบต์ per second นะครับใช้ data เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเยอะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น200กิกะไบต์ per person per year นะครับ projection ใน3ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันเป็นตลาด data ซึ่ง connectivity จะต้อง provide ให้มัน stable ให้มันเสถียร infrastructure ที่เราพูดกันเนี้ยในปัจจุบันนะครับก็คือเรื่องสายสื่อสาร connectivity เนี่ยไปถึงทั่วทุกแห่งนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหลายสื่อสารก่อนคำเพื่ออธิบายคำนี้ก็คือทัศนะอุจาดใช่ไหมครับอันนี้เป็นผลพวงมา 30-40 ปีเป็นทั้งสายโทรศัพท์มันเป็นทั้งสายเคเบิลนะครับมันเป็นทั้งสายอินเทอร์เน็ตสสทช.เป็นผู้มีใช้สิทธิ์แห่งทางไฟฟ้าเป็นคนที่ได้รับค่าเช่านะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรับจดกับคนรับตังค์คนละบัญชีมันก็พอกไปเรื่อยพอกไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอนะครับผมก็ไม่เคยสังเกตจนกระทั่งมาเป็นประธานกสทช.นะครับจะจัดระเบียบไม่ได้แต่ปัญหามันเยอะมากนะครับคณะรัฐมนตรีสมัยท่านพลเอกประยุทธ์นะครับมีมติครม.วันที่23พฤศจิกายนนะครับบอกให้จัดทำแผนการบูรณาการจัดสายระเบียบสื่อสารบนเสานะครับให้กสทช.เป็นเจ้ามือเราจะต้องทำสายใหม่คอนใหม่ดื้อสายเก่าทั้งหมดขนย้ายและทำลายแล้วค่อยมาตรวจรับและเบิกจ่ายมองภาระงานมันก็ชัดเจนดีนะครับแต่นะครับสาเหตุที่มันช้า

0: เพราะว่ามันมีนะครับคนที่เกี่ยวข้องนะครับการไฟฟ้าต้องโอเคราคากลางนะครับเมื่อมีราคากลางมันทำอะไรไม่ได้เรามีท้องถิ่นมีกทมที่จะต้องบอกผู้ประกอบการนะครับเราเป็นผู้รับเหมาแล้วตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ล่าช้าจนการไฟฟ้าทั้งภูมิภาคนครหลวงรับเป็นเจ้าภาพภาระงานทั้งหมดเราเพราะฉะนั้นในพื้นที่กทมก็ประมาณ700ล้านบาทแล้วเราจัดสรรก็ประมาณไปที่จังหวัดอื่นอีก970ล้านบาทนะครับสิ่งต่อไปคือความท้าทายคือเอาสายสื่อสารลงดินอันนี้เป็นเรื่องใหญ่งบประมาณเยอะมากแต่มันควรจะทำท่อที่ไฟฟ้าลงไปนะครับกับทับมันควรละท่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตอนเนี้ยผมคิดว่าเรามีปริมาณคลื่นให้ใช้สำหรับกิจการนะครับโทรคมนาคมยังพอเพียงอยู่มันไปได้ไม่ไกลแต่มัน carry information ได้เร็วมากอันนั้นคือจุดประสงค์ของ 5G ซึ่งก็เราก็ติดตั้งเสาสัญญาณ 5G ในที่ใหญ่ๆได้อย่างมีความสำคัญนะครับครั้งสุดท้ายเรามีการประมูลเมื่อจัดให้มีโครงข่ายครอบคลุมไปถึงแต่ละตำบลทางดิจิทัลลงได้สำหรับอุตสาหกรรมธุรกิจคนที่อยู่ในกรุงคนที่มีโอกาสถามว่าคนที่อยู่ชายขอบให้เชื่อใจกันว่านะครับความเท่าเทียมทางดิจิทัลจะกระจายอยู่นะครับไฟเบอร์ออฟตอนนี้ก็จะเป็น500เมกะไบต์ per second ที่ไปตามโรงเรียนต่างๆไปตามรปสตนะครับไปตามศูนย์ยูโซต่างๆที่ทำ data center เพราะมันต้องใช้ไฟใช้น้ำเยอะมากแต่มีการขออนุญาตทำ data center เยอะเพิ่มขึ้น AI มันต้องมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องเป็นโครงสร้างพื้นฐานอันนึงนะครับว่าทุกอย่างมันจะต้องมีความเสถียรมีความมีประโยชน์แล้วก็ทุกคนเข้าถึงได้ครับ
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะพาไปฟังมุมมองนะคะสำหรับงานสัมมนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยนะคะถึงแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะระบบสารสนเทศและการสื่อสารค่ะ

0: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
1: แตกต่าง
2: ผ่านมุมมอง
3: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
2: หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

คุณผู้ชมคะภายในงานสัมมนานะคะก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเดี๋ยวเราจะพาไปดูมุมมองในไทยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบคมนาคมโดยเฉพาะทางด้านการสื่อสารกันค่ะ

0: ั่ง policy กับฝั่ง regulator เนี่ยจะเห็นว่ากลไกที่ทำเพื่อทำให้เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยรุ่นหน้าเนี่ยทำในการที่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยครับเพราะว่าโดยความจริงโครงสร้างพื้นฐานคือสิ่งที่เราหยุดพัฒนาไม่ได้ในฝั่งของด้านนิติบัญญัติเราอยากที่จะทำเรื่องการศึกษาว่าทำอย่างไรถึงจะพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาประเทศในยุคหน้าในเรื่องของการกำกับดูแลเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งคือถ้าเป็นคนกำหนดทิศทางบทบาททำรถแมพกฎกติกาต่างๆซึ่งจริงๆบางอย่างอาจจะเอื้อหรือไม่เอื้อต่อเทคโนโลยีในอนาคตจริงๆกสช.มีการปรับตัวตลอดเวลานะครับถ้าฟังทั้งท่านเลขาธิการสช.มันก็เหมือนว่าเรามีพร้อมหมดแล้ว 5G ก็มี 6G ก็สิ่งใดที่กสช.มองว่ามันเป็นความท้าทายและยังต้องทำเพื่อประเทศก้าวไปข้างหน้าครับ
1: โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นไฟเบอร์ของบ้านเรากับไวเลสมันไประดับหนึ่งแล้วนะครับนั่นคือคีย์เวิร์ดแรกคีย์เวิร์ดที่สองการยกระดับของประเทศไทยในการใช้อินเทอร์เน็ตจากในอดีตมาอยู่ในท็อปตัวเลขตัวเดียวของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอันดับ6อันดับ7มันก็ยังถือว่าเป็นอันดับที่ต้นๆอยู่นะครับถามว่าโครงสร้างพื้นฐานเรามีความพร้อมในเรื่องฟิสิกอลในเรื่องของกายภาพมีเรียบร้อยแล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ท้าทายต่อเนื่องจากณวันนี้ไปรูปแบบของการลงทุนไม่ว่าจะเป็น AI มามีการพูดถึง AI มีการพูดถึง data center มีการพูดถึง privacy เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ตามมาจากที่จะเห็นว่าเคิร์ฟของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเริ่มจากการทำกายภาพให้มีความพร้อมก่อนผมจะพูดในเซกเตอร์ของการกำกับสิ่งที่มองเป็น3ระดับเราพยายามมามองเป็น3ระดับนะครับคือระดับแรกคือระดับโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นในโครงสร้างที่2ที่จะไปซัพพอร์ตก็คือโครงสร้างที่ไปยังสู่ภูมิภาคระดับจังหวัดก็คือระดับตำบลอำเภอที่มีถามว่าทำไมต้องเป็น3ระดับการกระจายของกายภาพแตกต่างกันผมเรียนอย่างนี้ว่าในวันนี้เรามองว่าในจังหวัดที่ใหญ่ๆเรามีโครงสร้างทางกายภาพเข้าถึงเกือบทุกครัวเรือนทุกในกรุงเทพถามว่าบ้านท่านมีฟิกซ์ไลน์ที่เป็นไฟเบอร์เข้าทุกคนไหมครับมีใครที่เป็นคอปเปอร์อยู่บ้างเป็น ADSL มีไหมเห็นปะไม่มี 99% ของเมืองจะเป็นไฟเบอร์เข้าทูเดอะโฮมหมดแล้วโพลิซีของเราตอนแรกจะเป็นการกำกับเรกูเลเตอร์จะมองว่าโอ้เป็นต้องเป็นกำกับว่าต้องทำนู่นห้ามทำนี่ทำนู่นมีข้อจำกัดนู่นทำอย่างนี้แต่ปัจจุบันเราจะเป็นการส่งเสริมและมีการส่วนร่วมให้มากที่สุดนี้ถ้ามีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเรียบร้อยแล้วที่ผมจะตามมายกระดับในแง่นี้ในเมืองเห็นประเทศท่านประธานบอกว่าวันนี้500 700พันต่อไปต้องยกระดับในจังหวัดในอำเภอเมืองในกรุงเทพเนี่ยเป็น1กิกให้ทุกครัวเรือนเป็น1กิกในการใช้งานจังหวัดรองจาก300 500ก็ต้องเป็น 1,000 เพื่ออะไรเพื่อรองรับบริการที่เกิดขึ้นในอนาคตเรามีการสนับสนุนที่เพิ่มเติมมากขึ้นที่ไปยังคุยเป็นยูโซเราเองในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้เอกชนก็ต้องไปเราผ่อนคลายในเรื่องการขอสิทธิทางเรามีการเจรจากับสิทธิทางหน่วยงานต่างๆแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้มามันก็จะมีปัญหาอีกด้านหนึ่งขึ้นมาก็คือการที่ซ้ำซ้อนการลดลุงหลังเราก็มีนโยบายที่บอกว่าต่อไปท่านต้องไปคุยกันก่อน2คือท่านต้องดีแคลว่าตรงพื้นที่นั้น3ติดของสายเคเบิลนะครับเรายังมีกลุ่มของโครงสร้างพื้นฐานเราแบ่งเป็น3กลุ่มที่ผมบอกแล้วแล้วก็มี3เทคโนโลยีแรกก็คือฟิกซ์ก็คือ2ก็คือ wireless ก็คือทางที่เป็นเราใช้กันอยู่ทางมือถือนะครับเทคโนโลยี3ก็คือเรื่องดาวเทียมเพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีจะต้องควบคู่กันไปกับการกระจายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสิ่งที่เราต้องการให้มีการแชร์ active มากขึ้นในโอเปอเรเตอร์ที่มี co-location เกิดขึ้นมันก็จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ท่านไปแข่งกันบริการท่านไปแข่งกันเรื่องการแข่งขันในเรื่องการดูแลลูกค้าแต่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานควรจะต้องมีการแชร์กันในเรื่องของพาสซีฟกับแอคทีฟที่เกิดขึ้น
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือสิ่งที่เราท้า

0: โอเปอเรเตอร์ต้องร่วมมือกันด้วยนะครับคือวันนี้ที่มาเองเพราะผมเห็นว่าหัวข้อมันเป็นหัวข้อที่สำคัญความท้าทายส่วนหนึ่งของ NT ก็คือส่วนที่มีข้อจำกัดเยอะส่วนความท้าทายของมันให้ท่านช่วยพิจารณาผลักอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยมันควรจะแชร์นะครับแล้วต้องบอกตรงนี้เลยว่า NT ยินดีนะครับที่จะแชร์ไม่เรื่องอินฟราสตรักเจอร์เลยนะจากที่ท่านเวทาได้กล่าวต่างๆเนี่ยแล้วท่านโคประสบเองท่านไปต่างประเทศต่างๆเนี่ยคุณภาพแตกต่างกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโมบายเป็นบอร์ดแบนด์ต่างๆเนี่ยเราคานนะครับไอ้ที่ท่านเจอของ NT หมุนตามต่างจังหวัดเนี่ยท่านไปต่างประเทศท่านหมุนนานกว่านี้อีกความพอได้มีประเด็นแต่ละโอเปอเรเตอร์ก็กลัวตกขบวนต่างๆที่ต้องบิดเบสออนไพรซิ่งเท่านั้นเนี่ยมันทำให้ทุกคนต้องอินเวสต์ลงไปเพราะไม่อยากตกขบวนแล้วก็ไพรซ์มันสูงพอไพรซ์มันสูงปั๊บเนี่ยการขับเคลื่อนเลเยอร์อื่นๆเนี่ยมันเลยไปได้ค่อนข้างจะช้าจิมมาจินที่สูงสูงเนี่ยมันอยู่ออนท็อปคือแอปพลิเคชันนะครับคือเซอร์วิสเลเยอร์ที่เหลือมันเป็นส่วนข้างบนซึ่งส่วนข้างบนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเป็นความท้าทายของประเทศนะครับว่ายังไงที่ไม่ให้ต่างชาติเขาใช้ประโยชน์จากอินฟราสตรัคที่อยู่เลเยอร์ข้างบนในส่วนของซัพพลายเคเบิลนะครับที่วิ่งเข้ามาอินเตอร์เนชั่นแนลมาเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบไทยนะครับกับเพื่อนบ้านที่มันมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยนะครับไทยมีประมาณ10ระบบนะปัจจุบันนะครับ10ไม่เกิน12ระบบ6ถึง7ระบบเนี่ยอายุประมาณจริงมันต่ำสิ่งสำคัญคือ diversity นะครับเข้ามาในประเทศเนี่ยมันต้องมีเพียงพอจะมีเส้นใหญ่เส้นหนึ่งขนาดใหญ่เส้นเดียวมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะซีเคียวอย่าง NT เองเนี่ยเรามีตัวที่ขึ้นบกนะครับอยู่ไม่ว่าจะเป็นบุรีสงขลาสตูลนะมีครบหมดทำไมประเด็นมากเลยขณะที่เราแต่ละขึ้นแต่ละเส้นแต่ละเส้นเนี่ยมันมี regulatory นะครับต้องไปขอกสทช.ต้องขอกระทรวงทรัพยากรนะครับควรพิจารณา one stop service ไหมนะครับแล้วนะผมไม่ได้บอกว่า NT มีแล้ว NT จะโปรเทคทุกอย่างผมเคยพูดเรื่องนี้มาไม่ต้องกับแปะในอนาคตคุณจะไม่เบเนฟิตหรอกจากเรื่องพวกนี้คนเนี่ยวิ่งเข้ามาข้างในแล้วคุณไปหาเบเนฟิตจากที่อื่นอีกส่วนนึงคือเรื่องกฎหมายเรื่องเล็กระดับประเทศกับของไทยลองดูซิว่ามาเลเซียคนที่ลงสมริงเคเบิลก็คือมีอยู่ 2-3 รายแล้วเทเลคอมมาเลเซียถ้าไปดูข้างหลังข้างหลังคือใครคือรัฐบาลแบ็คอัพประเทศไทยยังรับสากิจลงก็ลงคอมเมอร์เชียลเทอมทำไมเราไม่มาเพื่อที่จะคอนโทรลในสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่สำคัญคือณปัจจุบันแต่ทุกคนเนี่ยกังวลไม่อยากจะแชร์แต่ท่านไปแชร์อยู่บนอะไรครับโน้ตบุ๊ก LLM อยู่บน Gemini อยู่บนอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะไปสอบถามให้วิเคราะห์ให้นั่นแหละครับ data มันไปหมดเลยนะครับเพราะสิ่งสำคัญคือ data sovereignty นะครับอันนี้เป็นอีกตัวนึงที่ควรจะมีบทบาทหมายความว่า data เนี่ยครับในเรื่องของตัวที่เป็น AI layer เนี่ยเราไม่ต้องไปแข่งเขาหรอกครับเราทำไงก็สู้เขาไม่ได้ก็ adopt ใช้ของเขาแต่ layer ข้างบนเนี่ยไทย LM เนี่ยผมก็เห็นหลายท่านพูดถึงแล้วท่านทำแต่ท่านทำแบบเบี้ยหัวแตกคือนี่ก็ทำนั่นก็ทำในภาพรวมตรงนี้ต้องมี lead คือรัฐบาลดูภาพรวม LM ของตัวเองท่านก็ต้องมานั่งดูว่าแต่ละ vertical นะครับเรื่องของ health เรื่องของ energy ต่างๆเนี่ยมันควรต้องถูกโปรเทคเพราะไม่งั้นเนี่ยในอนาคตเขามีข้อมูลเขาไปทำขอมาขายท่านก็ต้องซื้อแพงๆมันแตกกลับมาที่อิสระเราอะครับนะครับนั่นเป็นเหตุที่ทำไม NT ถึงเข้ามีบทบาทตรงนี้แล้วเราบอกแล้วว่ากฎระเบียบของกสช.เรื่องของตัวเกตเวย์แลนดิ้งไรท์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญปล่อยเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยคราวนี้เพราะ NT เราอยากจะทำเรื่องของการแชร์ลิงอินฟราสตรักเจอร์นะครับจะเซตอัพจอยเวนเจอร์ออกไปข้างนอกก็แล้วแต่แล้วเอาทำอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมในมุมของผมยินดี
1: ในมุมมองของบริษัทที่เป็น global company นะครับก็คือฝั่งที่เป็น NTT วันนี้ก็อาจจะนิดนึงอาจจะพูดทั้งในภาพรวมว่า

0: การลงทุนของ NTT ซึ่งจริงเป็นผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ในประเทศไทยโดยตรงเวลามองกลับมาที่ประเทศไทยอ่ะเขามองจุดแข็งเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์เรามากน้อยแค่ไหนแล้วการลงทุนจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วธุรกิจของเราครอบคลุมนะครับในแง่ของ IT service เวลาเรามองการลงทุนเข้ามาผมก็คนไทยนะผมก็มอง2มุมว่าประเทศไทยจะได้อะไรนะเพราะหลายๆอย่างเราอาจจะเห็นประเทศไทยเราเป็นคนที่ adopt เทคโนโลยีเร็วมากนะแต่เราเป็นแค่คนใช้เทคโนโลยีแต่เราไม่สามารถที่จะ create หรือ co-create value นะครับของ capability ของคนไทยในการที่จะสร้าง value ขึ้นมามันก็จะลำบากถ้าเราจะมอง data center มันเป็นเหมือนกล่องหัวใจที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงสมองมันก็คือเรื่อง service เรื่อง capability เรื่อง

0: นะจะโลเคชันดีมากๆอยู่แล้วนะครับเราอยู่ที่มันเป็น choices นะครับซึ่งภาคอุตสาหกรรมเองจริงแล้วมีดีแมนด์นะครับเพียงแต่ว่าเขาถูกจำกัดด้วย choice ที่เขามีคืออะไรนะครับคุณถูกบังคับให้ใช้สำนักพิมพ์อย่างเดียว data center จะตั้งที่หนึ่งนะครับใช้เวลากับ process ในการขอใบอนุญาตพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง regulation การลากสำนักพิมพ์ cable ทุกอย่างนะครับผมว่าภาคอุตสาหกรรมจะการซัพพอร์ตนะครับเรื่องนี้เวลาเขามาเนี่ยเขาไม่ได้ fully deploy service ทั้งหมดนะครับมันยังเพราะปัจจุบันนี้เวลาพูดถึง AI พูดถึง real time computing นะครับเขาเริ่มเข้ามาคือก็เริ่มมี basic service ที่เข้ามามาเสิร์ฟการตอบสนองของประเทศไทยในการที่จะให้เขา expand ต่อนะครับให้เขา build ต่อตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราก็เป็น very competitive player ในตลาดการลงทุนเริ่มแล้วก็เป็น very hot topic มากๆนะครับที่ต่างชาติเริ่มเข้ามาลงทุนปัจจุบันใช้พลังงาน
1: เรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนแล้วครับเมื่อเช้าทางสตช.ก็พูดถึง BOI เราดีพอแล้วยังหรือว่าต้องปรับเกณฑ
0: ์คงบอกว่าเราเอาไปนะครับชัดเจนในด้านการลงทุนเวลาเรา engage กับมาเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่มองแค่ว่าการลงทุนผมว่า in the reality เรากำลังให้เขาเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยการที่เราส่งเสริมเขาเราจะสามารถที่จะช่วยพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในสิ่งเหล่านี้ออกมาได้ยังไงในสิ่งที่เข้ามาลงครับแค่เพื่อประโยชน์ของเราเองนะครับเราได้อะไรจากตรงนี้นอกจากการที่การใช้ไฟฟ้าหรือว่าสิ่งเข้ามาใช้แล้วผมมั่นใจว่าการที่เขาเข้ามาลงทุนมันช่วยกระตุ้นแล้วก็สร้างเส้นก็จะมีเงินลงทุนอย่างอื่นไหลตามเข้ามาอีก
1: การเปลี่ยนผ่านในผ่านทางอินฟราสตรักเจอร์ที่มีนัยยะสำคัญนะครับแต่สิ่งที่ผมจะเน้นในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของคุณภาพเป็นหลักของเรื่องคอนเนคติวิตี้รีเดชั่นมากขึ้นการที่ไฟเบอร์ออปติกมันมีปัญหาเนื่องจากสายลบลุงลังเนี่ยมันก่อให้เกิดต้นทุนแฝงกับโอเปอเรเตอร์จำนวนเสาที่เรามีอยู่เนี่ยอยู่ไฟเบอร์ที่ขออนุญาตเนี่ย 360,000 กิโลเมตรเส้นเล็กเส้นหนึ่งเส้นแหละเพราะว่าท่านทำเน็ตชายขอบถ้าเราประเมินสถานการณ์เนี่ยเสาเนี่ยมีเสถียรภาพสูงเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่นิ่งๆนะครับหายไปไหนมันดูแลรักษาได้ง่ายสปีดของเนี่ยบ้านเรามันก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เกิน100กิโลเมตรหรอกเพราะฉะนั้นเสาเนี่ยมันก็สร้างแล้วก็คงอยู่ได้แต่สายเนี่ยเราถูกประเมินว่าผมโอเปอเรเตอร์ทุกรายเนี่ยประสบปัญหาเดียวกันก็คือเรื่องของฟอลที่มันเกิดขึ้นสายขาดการที่เราจะก้าวข้ามตัวนี้ออกไปเพื่อให้การจัดระเบียบสายมันเป็นไปได้เนี่ยจะช่วยลดประเด็นปัญหาตรงนี
2: ้คำถามเกี่ยวกับเรื่องของซิงเกิลป๊อปเซอร์วิสหรือวินโดว์ในการที่จะขอทางสมาคมเนี่ยมองว่ากฎหมายเนี่ยบังคับให้เราเนี่ยต้องไปยื่นขออนุญาตหลายจุดมากทั้งกฎหมายท้องถิ่นทั้งกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งเป็นวินของอบต.อบจ.ทั้งไฟฟ้าทางไฟฟ้าก็อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยคมนาคมอีกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ภาครัฐเนี่ยควรจะต้องบูรณาการไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้โอเปอเรเตอร์เนี่ยไปยื่นให้หน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ซึ่งมันทำแต่ละทรานแซคชั่นมันควรจะต้องมีการใช้ข้อมูลจากไฟฟ้าหรือว่าใช้ข้อมูลซึ่งผ่านการกันกรองของกสทช.แล้วเนี่ยไปดำเนินการต่อส่วนเรื่องเงินเนี่ยก็ให้เราเนี่ยจ่ายที่เดียวได้ไหมนะฮะจะให้จ่ายไฟฟ้าแล้วก็จะแบ่งทางหลวงหรือว่ากรมทางหลวงชมกรมส่งเสริมส่วนท้องถิ่นกรมบัญชีกลางน่าจะแบ่งกันได้บนฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เอาเงินของเขาซึ่งอันนี้เนี่ยไปนะครับจะแบ่งกันยังไงก็ได้จะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะยังไงแต่เราก็จ่ายให้ครั้งเดียวพวกท่านก็คุยกันแล้วก็ปรับมาเราก็ไม่ได้

ประเด็นอะไรแต่ผมก็เข้าใจว่าเรื่องนี้คงจะยากอยู่เพราะว่าศักของกฎหมายของแต่ละหน่วยงานเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติซึ่งเท่ากันนะฮะมันอาจจะต้องใช้นโยบายจากซึ่งก็คงต้องน่าจะอีกสักระยะหนึ่งผมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยอยากให้กสทช.เนี่ยเป็นผู้ผลักดันนะครับเพราะว่าเราก็เหมือนถูกคลอดออกมาจากกสทช.นะครับความต้องการของทางในหลายๆรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดครั้งนี้ของวุฒิสภาเนี่ยผมยอมรับว่าดีจริงๆแล้วก็สรุปแล้วนะครับก็อย่าปล่อยผ่านอย่าทำเหมือนไฟไม่ฟางนะครับนะฮะกสทช.ผมนะครับขอบคุณครับ

0: คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภานะคะถึงแนวทางในการที่จะแก้ไขกฎหมายให้เกิดความทันสมัยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟค่ะ
1: อย่างที่ทุกท่านคงทราบนะครับว่าเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันมีความต้องการอย่างยิ่งนะครับเมื่อก่อนเราเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมทั่วๆไปนะครับซึ่งเรามี FDI เข้ามาในบ้านเรานี่เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นพวกเรียกว่าครับต่อไปเนี้ยมันจะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเราหนีไม่พ้นนะครับเราต้องสู้กับต่างประเทศในเรื่องการส่งออกในเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ทางด้าน geopolitics เนี่ยมันวุ่นวายมากนะครับเพราะนั้นเราจะต้องวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเพื่อรองรับเศรษฐกิจด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น data center สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพราะนักลงทุนเวลาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาจะมองโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะครับนี่นะครับที่เขาจะได้เพราะนั้นการสัมมนาวันนี้เราได้ข้อมูลจากนักวิชาการจากผู้ประกอบการอยู่เยอะต่างๆเหล่านี้ไปสรุปเพื่อเสนอแนะทางรัฐบาลต่อไปครับ

0: คะกฎหมายต่างๆที่เราจะต้องมีการแก้ไขมันก็จะ
1: พร้อมๆกันเลยนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีความวุ่นวายเต็มไปหมดเลยแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับปัญหาอุปสรรคของสิ่งเหล่านี้คือกฎหมายที่มีความสลับซับซ้อนทําให้มาขออนุญาตหลายสิบหน่วยงานนะครับทํายังไงถึงกฎหมายต่างๆที่ล้าสมัยเนี่ยครับเอาออกตั้งแต่ก่อน2475ก็มีตั้งหลายฉบับจนถึงปัจจุบันเนี่ยจําเป็นต้องมีการแก้ไขครับดังนั้นตรงนี้ทางผู้ที่สภาเนี่ยนะครับโดยท่านประธานของเราเนี่ยนะท่านเป็นนักกฎหมายอยู่แล้วด้วยนะครับท่านก็ได้เห็นความสําคัญของเรื่องดังกล่าวเหล่านี้แล้วก็คิดหลักในการประกอบธุรกิจในการที่จะก้าวสู่ดิจิตอลอีโคโนมีซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากแล้วมีกระทรวงนะครับกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเกิดขึ้นมาเราก็ผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ไม่มีพรมแดนแต่เราจะต้องทําให้ดีที่สุดครับ
2: ครับต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมทุกฝ่ายเห็นพ้องกันนะครับว่าเราอยู่ในระดับแนวหน้าระดับต้นๆด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันมีคําพูดหลายคําอย่างเช่นคำว่าอธิปไตยด้านโทรคมนาคมอันนี้สำคัญที่เราใช้ทุกวันเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราครับเป็นการเปิดโปงข้อมูลของเรานะครับแล้วก็ที่สําคัญนึงก็คือว่าทุกคนเห็นพ้องกันว่าเราไม่ควรจะมุ่งแต่แข่งขันกันเองนะครับเราควรจะแข่งขันในระดับนานาชาติเพื่อให้เราดีขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือว่าทุกวันนี้เราก็เอามาเป็นดิจิทัลฮับแต่ว่าปลายทางที่ได้เนี่ยกลับกลายเป็นประเทศเพื่อนบ้านทั้งสิงคโปร์ทั้งมาเลเซียทั้งเวียดนามซึ่งทั้งจริงแล้วชัยภูมิเราถือว่าดีกว่าเพื่อนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากก็คือว่าการสัมมนาในครั้งนี้ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันทุกคนเห็นพ้องกันว่าถึงเวลาที่จะต้องเอาจริงเอาจังร่วมมือวันนี้ทุกคนกล้าพูดในวิธีนี้เพราะว่าถือว่าเป็นสภานิติบัญญัติซึ่งอันนี้ทุกฝ่ายก็มองว่าสามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มที่เรื่องของปัญหาพื้นฐานที่ประสบเรื่องของความสับซับซ้อนนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญคือว่าเรามองว่าณวันนี้เนี่ยประเทศไทยไม่ควรจะเป็นแค่ทางผ่านแต่สร้างความเจริญเติบโตโดยเฉพาะให้คนเพื่อนบ้านได้ประโยชน์ไปอันนี้เป็นจุดแข็งที่คิดว่าน่าจะเป็นนิ้วหมายที่ดีที่ทุกคนเห็นพ้องกันครับ
0: ใช่ค่ะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของสิทธิในการปักเสาที่หรือภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า right of way service นะคะอันนี้เป็นปัญหาที่เป็นเพนพอยท์ที่สำคัญของผู้ประกอบการและตรงนี้ถ้าปลดล็อกยากมันคืออะไรคะมันคือสิทธิ์ที่จะไปปักเสาของโทรคมนาคมนะคะถ้าเราไม่มีเสาสารมันจะเดินไปได้ไงใช่ไหมคะอยู่ๆจะไปปักก็ไม่ได้เพราะพื้นที่ทุกคนมีเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายทุกคนต้องมาบูรณาการร่วมกันไม่ใช่แค่regulator อย่างกสทช.หรือไม่ใช่แค่ oper อย่างผู้ประกอบการนะคะรวมไปถึงการไฟฟ้าภูมิภาคหนักไปกว่านั้นค่ะมีเรื่องของมาเกี่ยวข้ององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวแต่ว่ามันเก็บจ่ายหลายทอดเนี่ยมันเสียเวลาสปีดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนโลกมันหมุนเร็วมากกฎหมายต่างๆประเทศไทยต่างๆต้องทันสมัยต้องรวดเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันคีย์เวิร์ด3ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวปลดล็อกนะคะปลดล็อกความท้าทายต่างๆออกไปข้างหน้าแล้วเราก็จะเป็นดิจิตอล
3: สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานนิเวศเป็นอย่างมากนะครับที่พวกเราได้เรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องของโทรคมของประเทศมาทั้งหมดทั้งฝ่ายเลกูเลตและก็ทั้งฝ่ายโอเปเรตเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีดังที่ผู้ได้กล่าวไว้แต่เบื้องต้นภายในวันนี้เมื่อทุกคนมารวมตัวกันแล้วทั้งโอเปเรตทั้งเลกูเลตมาอยู่ด้วยกันเนี่ยความท้าทายของประเทศที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องช่วยกันทำซึ่งบุคคลเหล่านี้แหละที่มานั่งอยู่นี่แหละวันนี้เราไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้แต่อนาคตกลุ่มคนเหล่านี้แหละที่ต้องมานั่งพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาของชาติในเรื่องความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องทํางานด้านนี้กันต่อไปนะครับ
1: ผมเห็นว่าที่ท่านพูดเนี่ยที่ท่านวิทย์พูดเนี่ยถูกต้องเลยคืออันนั้นอาจจะเป็นอีกบทหนึ่งในการสัมมนาครั้งต่อไปนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์นะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสงสัยนะครับการช่อโกงออนไลน์มีเกิดขึ้นแสงสว่างที่เราเห็นปลายอุโมงค์ต้องระวังที่เป็นทางรอดแต่จะเป็นเหวก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปผิดทาง

0: ครับก็ขอให้ต้องรอบคอบในการที่ดำเนินการด้วยครับ
1: วันนี้นะมันเป็นปัญหาเรื่องของการเข้าถึงมันไม่ใช่แค่เรื่องมันไม่เข้าถึงอย่างเดียวไม่ cover อย่างเดียวบางพื้นที่เข้าถึง cover แต่มันไม่แรงถูกไหมคะมันแบบไปแล้วเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมคะแต่อันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณทางกสทช.พี่ว่าเรื่องนี้ที่การประมูลล่าสุดอะค่ะถ้าเราจํากันได้นะคะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมามันมีกฎกติกาข้อหนึ่งเลยค่ะของกสทช.ว่าผู้ที่ประมูลได้นะคะจะต้อง coverage 5G coverage นะคะในพื้นถ้าพี่ไม่ผิดคือ 80% นะคะ 80% ตรงนี้ปั๊มนะคะไม่ใช่เป็นไว้ต่อรองต้องทำและถ้ามัน cover อย่างนั้นจริงจับไว้ว่า 4G สโตก 5G นั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่เรื่องต้องมาด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยค่ะพี่ก็จะดีใจและพวกเราก็จะสบายใจนะคะว่าการเข้าถึงนะคะของประชาชนกับโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมเนี่ยค่ะไปได้ละเพราะฉะนั้นดิจิตอลหับอยู่ไม่ไกลละ
0: คือในความเป็นจริงเนี่ยนะครับในปัจจุบันมีเทคโนโลยีอีกหลายตัวนะไม่จำเป็นต้องเป็น 5G อย่างเดียวก็ใช้ได้
2: อีกเรื่องนึงสัมมนาบอกกันว่าเรื่องของดิสแอสเตอร์เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต่างๆเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าการโทรคมนาคมจะก้าวหน้าอย่างไรก็ตามแต่โอเปอเรเตอร์ทุกรายเนี่ยได้รับโจทย์ว่าควรจะมี disaster area สำหรับในการที่จะเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดสำคัญผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีอาจตอบคำถามท้องถิ่นชนบทที่อาจจะรับได้ไม่ได้เนี่ยนะครับผู้ประกอบการซึ่งเป็นระดับแนวหน้าของเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเมืองไทยก็ถือว่าดีกว่าอีกหลายประเทศมากๆในฐานด้านโทรคมนาคมไทยเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ทุกคนยอมรับได้ว่าพัฒนาการดีมากนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่ปัญหาจะแก้ไขยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าตอนนี้ทุกฝ่ายเห็นพอกันว่าไอ้ความล่าช้าต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยครับสวิตช์อัพอย่างไรทุกคนมันจะเกิดขึ้นได้แน่ๆกับการสมนาครั้งนี้ครับ
3: ผมเสริมนิดนึง
2: ครับ
3: เรื่องดิจิทัลดีไวซ์เนี่ยซึ่งบ้านเราค่อนข้างจะแก๊ปมันแคบแล้วล่ะแต่ว่ายังไงก็ต้องพยายามผลักดันให้มันครอบเวอร์ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเรื่องการศึกษาเรื่องความปลอดภัยอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะครับก็เดี๋ยวพวกเราก็คงเวิร์กกันต่อนะครับ
2: ครับ
4: ในการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าทางคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาก็เห็นนะคะว่าณปัจจุบันนี้ยังพบเจอเรื่องของความท้าในอนาคตนะคะทางคณะกรรมการเสนอในการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนให้คนไทยเข้าถึงเทคหมดเวลาของรายการบทบาทกรรมการแล้วนะคะดิฉันปฐมาพรหานชันชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

กลับมาติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมงที่น่าสนใจในชั่วโมงนี้มาพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จสิ้นนะคะทุกมาตราปรับลดงบพิพิษณานันทกุลพร้อมด้วยนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570สภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมนัดสุดท้ายของการทำงานรวม35วันคณะกรรมการได้พิจารณาครบทุกมาตราโดยเป็นการพิจารณางบกลาง12รายการ3แผนบูรณาการหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและ35กองทุนคิดเป็นวงเงินประมาณทั้งสิ้นนะคะ 3,788,000 ล้านบาทโดยมีการปรับลดงบประมาณรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 11,162 ล้านบาทสำหรับขั้นตอนต่อไปภายหลังจากการสิ้นแล้วคณะกรรมการจะรวบรวมรายงานเพื่อเตรียมเสนอเข้าสู่ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสำหรับการพิจารณาในวาระ2และ3ในช่วงวันที่7-9กันยายนนี้ส่วนกรอบเวลาการอภิปรายนะคะคาด

ดาห์หน้าโดยการอภิปรายจะเป็นการพิจารณารายมาตราตามสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มีการสงวนคำแปรอารยติไว้โดยคณะกรรมการยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผ่านการพิจารณาตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างสูงสุดคณะสภาผู้แทนราษฎรจัดเป็นอิสระคณะกรรมการกิจการสาองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดเสวนาทางวิชาการวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาและทางออกโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปฐกถาหัวข้อถอดบทเรียน30ปีองค์กรอิสระว่าความล้มเหลวที่เป็นรูปธรรมของระบอบประชาธิปไตยคือหลักของความรับผิดชอบของนักการเมืองที่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงทางออกของวิกฤตขององค์กรอิสระนะคะว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตนเองยังคงยืนยันว่าประเทศยังต้องการองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจของนักการเมืองแต่ถ้าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำไม่ได้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีความพยายามแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องสำคัญอาทิที่มาขององค์กรอิสระที่มาของวุฒิการทำงานขณะที่ศาสตราจารย์กิติคุณบวรศักดิ์อุวันโนกรรมการรัฐมนตรีเสนอแก้รัฐธรรมนูญผ่านแนวคิดอภิวัตน์5เวลาในการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาล2ปรับระบบสรรหาองค์กรอิสระให้หลายฝ่ายมีส่วนร่วมและเปิดเผยการลงคะแนนของประชาชนลงคะแนนถอดถอนนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีส.ส.และส.ว.4โอนภารกิจในการจัดการเลือกตั้งจากกกต.ให้ส่วนราชการและท้องถิ่นโดยกกต.ทำหน้าที่ในการออกกฎกำกับผู้ที่ผิดผู้ฝ่าฝืนและก็5ค่ะตั้งกลุ่มการเมืองโดยไม่จำเป็นต้องเป็นพรรคพร้อมย้ำนะคะว่าการแก้รัฐธรรมนูญต้องศึกษาระบบต่างประเทศอย่างการแก้ไขปัญหาและฟื้นศรัทธากลับมาติดตามข่าวท่านชมพร้อมกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพักคุยนะครับแน่นอนเราเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ครับ11โมงตรงทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภานะครับแล้วก็ทักทายทางออนไลน์ครับแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาของรายการพักคุยนะครับเราแขวนกันไว้ที่ทาง YouTube TP Channel สามารถที่จะติดตามได้วันนี้ต้นณรงค์ฤทธิ์จะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยเปิดใจต้องบอกว่าเธอคนนี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

0: ผมตั้งฉายาให้ท่านเลยฮะเมืองแพร่เป็นส.ส.สมัยที่7แล้วนะครับหลายคนคุ้นชื่อของท่านคือแม่เลี้ยงติ๊กวันนี้ไปเปิดใจนะครับกับทางส.ส.สิริวัลปราศจากศัตรูครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยผมตั้งให้ว่าเป็นหญิงแกร่งแห่งเมืองแพร
1: ่
0: เดี๋ยวเชิญอู้กำเมืองทักทายคุณผู้ชมสักนิดนึงได้ไหมครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีพ่อแม่ประชาชนอย่างดีคนเมืองแปรเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า
0: คำว่าหญิงแกร่งแห่งเมืองแพร่ทำไมต้องเป็นหญิงแกร่งเนี่ยเพราะว่าบนเส้นทางการเมืองเนี่ยแน่นอนปัจจุบันโลกเราเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้หมดเลยชีวิตนี่เบื้องหลังของแม่เลี้ยงติ๊กนี่คือบอกต้องบอกว่าต่อสู้แล้วก็เพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด
1: ใช่
0: วันนี้เป็นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็เป็นเด็กนะคะชอบมากเลยที่จะดูแลแก้ปัญหาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอาจจะเป็นเพราะว่ามีคุณพ่อเตี๋ยไม่ได้มาจากเมืองจีนอากงมาจากเมืองจีนแล้วก็เตี๋ยก็มาอยู่เมืองแพร่เราอ่ะก็สอนลูกให้เรียกเตี๋ยเรียกแม่แล้วก็เตี๋ยเนี่ยจะสอนบอกว่าแผ่นดินเขาอยู่นะลูกอากงเนี่ยมาคุณย่าก็เรียกอโผเนาะเราเป็นห้ากายินแล้วก็มาแต่งงานแล้วก็เตี๋ยก็จะสอนว่าเราอ่ะมาอาศัยแผ่นดินเขาอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำงานหรือทำมาหากินอะไรต้องช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็ประชาชนคนเมืองแพร่ก็จะเรียกเตี่ยว่าพ่อเลี้ยง
0: อ๋อแล้วที่มาของคำว่าแม่เลี้ยงติ๊กนี่ต่อจากเตี่ยเลยไหมหรือว่ามีที่มายังไง
1: พอเราเรียนหนังสือนะคะก็พอเรียนจบจากไปอยู่แพร่แล้วก็เราทำ
0: โรงบ่มใบยาสูบ
1: สมัยก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ทำกิจการเปียเขาก็ทำเป็นผู้รับจ้างชักลากไม้บ้างเป็นคนมาหากินมา
0: ต่อสู้มากๆ
1: ค่ะรุ่นแต่รุ่นพ่อนะคะรุ่นแล้วก็มาของเราเนี่ยก็คุณพ่อก็เปียเนี่ยเขาก็ทำโรงบ่มใบยาสู
0: บ
1: แล้วเราก็มีชาวไร่นะคะเยอะแยะมากมายที่สมัยก่อนโบราณเนี่ยโรงบ่มใบยาสูบเนี่ยก็จะมีแอเรียว่าคน ที่อยู่อำเภอนี
0: ้
1: ก็ต้องให้ชาวไร่อำเภอนี้ที่แพร่ก็จะมีโรงบ่มหลาย
0: คือจะไม่ข้ามอำเภอกันพื้นที
1: ่แอเรีย
0: ไหนพื้นที่นั้น
1: เราก็มีชาวไร่ของเราแล้วแต่ราษฎ
0: ร
1: เป็นวันที่ยาสูบแย่มากเลยคือตอนก่อนหน้านั้นเราก
0: ็
1: ให้ดูแลเขาทำยังไงให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเกิดปลูกยาสูบไม่ได้ก็มาปลูกถั่วเหลืองกันแล้วกันปี2022
0: ประมาณนั้น
1: นั่นน่ะก็ต่ำชาวไร่ก็ขนใบยาสูบมาเทอยู่หน้าสารกลางก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วผู้แทนมันอยู่ไหนไหนบอกว่าพี่น้องอยู่ไหนไปไหนก็ไม่มีเราก็เลยหลังจากนั้นมาก็เกิดวิกฤตยาสูบเนี่ยปี28 29 30 31
0: ก็คือต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลย
1: มาเรื่อยเนี่ยเราก็บอกพ่อนะบอกว่าเนี่ยไม่เห็นมีใครมาใช้พี่น้องประชาชนเราจะลงผู้แทนเราจะลงผู้แทนเราจะ
0: ตัดสินใจแล้วจากปัญหาที่สักทีหนึ่งเถอะ
1: ปี38
0: ครับ
1: นะ2538ก็เลยตัดก็จะเป็นตัวแทนประชาชนถั่วเหลืองก็ปลูกถั่วเหลืองด้วยปลูกอะไรยังไงมาเราก็มาตัดสินใจในนามพรรคประชาธิปัตย
0: ์อ๋อตอนนั้นเลย
1: ครั้งแรกก็อยู่มายาวนานมากเลยแล้วก็ด้วยความที่เราช่วยเหลือดูแลประชาชน
0: ครับ
1: เราก็เป็นผู้แทนตอนนั้นสมัยนั้นเขาเลือกทั้งจังหวัดนะไม่ได้แบ่งเขตแบบนี้นะคะ
0: คือกติกายังเป็นแบบก่อนอยู่
1: เลือกทั้งจังหวัดก็ได้

0: ตรงวงวันเมื่อโบราณมากนะคะเมื่อสมัยโบราณก็หลังจากนั้นก็ตั้งใจทำงาน
1: คือลงครั้งแรก
0: ตรงครั้งแรก
1: ได้เลยโอ้โหความรู้สึกมันเป็นยังไงครับกับการเป็นครั้งแรกผมว่ามัน
0: ตอนนั้นเรามีความรู้สึกนะว่าไปหา
1: ทำไมครับ
0: ก็ไปแบบก็ไปสวัสดีเขาบอกว่าหนูชื่อติ๊กนะสิริวรรณนะลูกพ่อสานิชนะลูกพ่อสานิชทุกคนจะบอกว่าหูพ่อเราช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้ดูแล
1: คือรู้จักกันในพื้นที่
0: รู้จักในพื้นที่ทั้ง8อำเภอแล้วเราก็ทำยาสูบอยู่แล้ว2อำเภอนะคะเราก็เดินไปหาชาวบ้านอีกที่เหลือพื้นฐานก็ดีแล้วเราได้มีโอกาสเห็นคนทุกข์ไม่ได้เห็นคนไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้
1: ครับ
0: เป็นคนแบบนี้
1: เป็นที่มาของคำว่าหญิงแกร่งด้วยนะเพราะว่าเห็นไหมฮะลงครั้งแรกแล้วแบบได้รับเลือกเลยก็ดำเนินวิถีทางการเมืองแบบนี้ต่อมาทีนี้พอหลายๆอย่างการเมืองบ้านเราก็มีเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างฮะความนั้นจนสู่สมัยที่7วันเนี้ยแม่เลี้ยงตีคิดว่ามันยังเหมือนเดิมไหมการเมืองไทยหรือมันก็เปลี่ยนไปบ้างตามยุคตามสมัย
0: เปลี่ยนเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเราเข้าไปคุยกับชาวบ้านเราได้ปัจจัยอย่างใหม่นี้ด้วยโซเชียลด้วยอะไรนะคะชาวบ้านก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าด้วยความรักด้วยความก็ยังมีเยอะอยู
1: ่
0: แต่ว่าสำคัญที่สุดในการเป็นผู้แทนราษฎรนะต้องเข้าถึงชาวบ้าน
1: อันนี้จริง
0: ต้องไปหาชาวบ้านถึงจะมีปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่เคยเห็นหน้าเขาไม่เคยได้สัมผัสกับเราเราไม่เคยได้ดูได้สนใจแต่ว่าสำคัญอีกอันนึงก็คือโซเชียลเนี่ยโซเชียลเนี่ยเป็นเรื่องที่มันพัฒนาขึ้นเยอะคนอยู่ในบ้านคนอยู่อะไรเชื่
1: อ
0: เราจะสอนชาวบ้านยังไง
1: มันเป็นตัวแปรสำคัญ
0: เขาเชื่อเขาเรียกว่าของจริงอ
1: ่
0: ะแต่จริงๆแล้วเราพวกเรารู้นะว่ามันหลอกมั่งมันโกหกมั่งมันอะไรอย่างเงี้ยในโซเชียลนะแต่เขาเชื่
1: อ
0: เราต้องไปพัฒนาเขาอีกเยอะ
1: ครับแสดงว่าอ่ะปัจจุบันการเมืองมันมีการเมืองในโซเชียลกับการเมืองในเชิงพื้นที
0: ่
1: แต่เมื่อก่อนคือพื้นที่ยังไงของจริงก็คือของจริงอ่ะน
0: ะ
1: แต่บางทีโซเชียลมันมาอันไหนจริงอันไหนปลอมเนาะนี่คือวิวัฒนาการทางการเมืองทีนี้นิดนึงครับพอพูดถึงจังหวัดแพร่เน
0: ี่
1: ยแหมวันนี้คุยกับสาวแพร่คือผมเขาจะเป็นเมืองหุบเขาล้อมรอบเลยใช่ไหมฮะ
0: ภูเขาล้อมรอบเลยค่ะ
1: มีของดีอะไรบ้างฮะที่แพร่เนี่ย
0: แล้วมีพระธาตุช่อแฮ
1: ครับ
0: แล้วคนชอบบอกว่าแพร่แฮระเบิดเราก็จะบอกว่
1: า
0: เมืองแพร่แฮระเบิดถิ่นกำเนิดคนหน้าตาดี
1: โอ้แม่เลี้ยงนิดนึงไหนๆพูดถึงแพร่แล้วประชาสัมพันธ์หน่อยสิคำขวัญจังหวัดแพร่
0: จังหวัดแพร่หม้อห้อมไม้สักข้อแห่สีเมืองลือคนแพร่นี้ใจงาม
1: แม่เลี้ยงยืนยันนะว่าแล้วอาหารที่แพร่นี่คือจะเหมือนกับจังหวัดภาคเหนืออื่น
0: ๆนะขนมเส้นนะ
1: ขนม
0: จีนปกติน้ำเงี้ยวใช่ไหมแต่เมืองแพร่เนี่ยจะเป็นน้ำใสซึ่งอร่อยมากต้องไปลองทาน
1: รอไปตอบเสียงดังฟังชัดนะ
0: มีน้ำใสน้ำพริก
1: อ๋อเป็นน้ำพริกหวาน
0: ๆไม่เขา
1: หวานไหมครับ
0: ฮะพริกน้ำย้อย
1: อ๋อพริกน้ำ
0: มันก็แบบเป็นพริกขนมจีนไม่เหมือนจังหวัดอื่น
1: ไม่เหมือนจังหว
0: ัดมีจังหวัดแพร่จังหวัดเดียวที่เป็นขนมจีนน้ำใสกระดูกหมูต้มอย่างดีแต่ไม่ใช่แกงนะและไม่ใช่ต้มจืดนะ
1: ช่วงเวลานี้พอดีเลยเนี่ยนะช่วงกลางวันแบบนี้คือลงไปหาทานแต่ถ้าจะให้อร่อยจริงๆต้องพอเมื่อสักครู่แม่เลี้ยงติ๊กบอกว่าแพร่เนี่ยเป็นเมืองหุบเขาด้วยลักษณะภูมิประเทศผมเห็นข่าวบ่อยมันก็โดนแล้งก็โดนเราแก้ปัญหายังไง
0: คือตอนนี้ที่ทำสำคัญที่สุดชาวบ้านรู้เองตัวแม่ลิงติ๊กเนี่ยนะคะ

0: ชลประทานเนี่ยไปล็อกปกติสมัยก่อนเนี่ยเวลาน้ำท่วมแพร่นะคะนอกจากน้ำยมที่มาจากเชียงรายที่มาจากพะเยา
1: แล้
0: วเขาเรียกว่าน้ำป่าน้ำป่านี่มันจะมาจากเขาทุกเขาลงมาแล้วก็จะถล่มชาวบ้าน
1: ไปเรื่อย
0: บางชิ้นตอนนี้เราก็ขอให้กรมชลประทานก็มาทำอ่างแม่คมีแล้วก็อ่างแม่แคมอ
1: ่
0: างแม่สายอ่างแม่มานซึ่งตอนนี้ล็อกทุกเขาละ
1: อ๋อคือล็อก
0: ภูเขา
1: ล็อกไว้แล้วก็ทำเก็บกับ
0: จากน้ำไว้มันก็จะดีเวลาน้ำหลากแล้วเวลาน้ำแล้งเนี่ยชาวบ้านก็ได้ใช้น้ำด้วยตอนนี้ก็ขอกรมชลประทานว่าจะทำอ่างแม่ก่
1: อ
0: นซึ่งอยู่หลังพระธาตุช่อแฮเราก็ล็อกภูเขาหลายๆภูเขาค
1: ่
0: ะ
1: แทนพี่น้องชาวแพร่จังเลยเพราะว่าคือด้วยความผมว่าเป็นหญิงแกร่งแห่งเมืองแพร่ผมทราบว่าผ่านเวทีการเมืองทั้งฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติด้วยผมถามแทนพี่น้องประชาชนนิดนึงครับว่
0: า
1: การนิติบัญญัติเดี๋ยวฝ่ายเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงการทำงานสองฝ่ายเนี่ยครับ
0: ก็เวลาเราเป็นผู้แทนราษฎ
1: ร
0: เวลาชาวบ้านเดือดร้อนเนาะอย่างบางครั้งเนี่ยขณะเนี้ยที่แพร่เนี่ยมีเรื่องปศุสัตว์บ้าง
1: ม
0: ีเรื่องอสมมีเรื่องอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยอะไรตรงไหนที่คุณจะทำต้องบอกว่าเราอ่ะเป็นตัวแทนประชาชนเราต้องอยากให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้บริการกับข้าราชการข้าราชการเนี่ยมีทุกหน่วยเลยที่จะบริการประชาชนแต่ประการโดยตรงเราบอกว่า
1: ติดตรงไหนอะ
0: บางทีแบบข้าราชการอาจจะแบบพูดจา
1: ห้วน
0: เราบอกว่าต้องอดทนอะคนเมืองอู้ภาษาเมืองมันเข้าใจกันแต่ไทยอ่ะเราก็บอกว่าพวกภาคกลางพวกที่พูดเมืองเนี่ยมันก็พูดจาคนเมืองก็ฟังแบบ
1: ความรู้สึก
0: เราก็บอกต้องอดทนเวลาชาวบ้านอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะช่วยแก้ปัญหานะคะแก้กฎหมายบ้างเกิดอะไรที่มันอะไรเราจะบอกอย่างยาสูบเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยแล้วอ่ะแล้วคนที่ทำยาสูบอยู่ลูกหลานก็ยังทำอยู่เนี่ยเนี่ยยาสูบก็มีการยาสูบคุณลงทุนทำบุหรี่น่ะต
1: ั้
0: งหลายหมื่นล้านอ่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าคนไม่มีคุณก็ต้องเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างเราก็เลยแบบบอกว่าเราอยากแก้กฎหมายให้การยาสูบไปทำอย่างอื่นได้บ้าง
1: อ๋อมันจะได้แบบว่าตามวิถีตามสังคมไปที่เปลี่ยนแปลงด้วยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วเวลาเราอยู่อะรัมตีสุเทพเทือกสุบรรณ
1: ค
0: มนาคมใดในสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขไอ้พวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์เราก็จะบอกพี่น้องประชาชนว่าตรงไหนที่เราแก้ถนนเนี่ยกรมทางสมัยก่อนที่มันเข้าบ้านคนม
1: ัน
0: เล็กอ่ะมันเล็กอ่ะพอเดี๋ยวเนี้ยกรมทางมันต้องขยายใหญ่ใช่ไหมคะเราก็ต้องบอกประชาชนว่าเห็นไหมสมัยโบราณเนี่ยเรามีถนนแค่นี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้ามันขยายติดบ้านอะไรอะไรอย่างเงี้ยไปหน้าอย่างเงี้ยไปหน้าถนนเดิมเนี่ยมันก็เข้าพอเขาจะขยายถนนไม่ได้เราก็ต้องเว้นในส่วนของสาธารณสุขก็เวลาชาวบ้านเดือดร้อนสุขภาพเราก็ต้องไปแต่ต้องบอกว่าตีเราก็มีความรู้สึกว่าเรานะในส่วนตัวนะเป็นน้ำปีเนี่ยเราได้กระทรวงเดียวนะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะเรามีความรู้สึกอย่างนั้นนะเราก็จะไม่ว่างเลยอ่ะเราก็ต้องไปกระทรวงนั้นแต่เราเป็นส.ส.เนี่ยเราสามารถประสานท่านอธิบดีใครต่อใครทุก
1: คืออยู่ได้หลายกระทรวงเป็นตัวกลางให้ประชาชนได้
0: ใช่ใช่แล้วก็โทรได้อะไรได้ท่านอธิบดีนะชาวบ้านเดือดร้อนแบบนี้แบบนี้แบบนี
1: ้ก็ประสาน
0: เราก็ประสานได้ทุกก
1: ร
0: มทุกกระทรวง
1: ก็คือเราใช้เสียงที่ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจมาเป็น
0: ใช
1: ่ก็จะอีกแบบนึงที่แม่เลี้ยงติ๊กบอกว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีบางที
0: เราไม่ว่างเลยก็ไปนู่นไปนี่แล้วชาวบ้านจะต้องบ่นแล้วก็ดูเวลาคุณเป็นรัฐ

0: ปีแล้วเสร็จแล้วไม่ได้เป็นผู้แทนกลับมาส่วนมากเพราะไม่ได้มีเวลาดู
1: เข้าใจอันนี้เอาบริบทที่แบบพักจากการประชุ
0: ม
1: คือเป็นคอนเซปต์รายการพักคุยเลยฮะถ้าพักจากรายการประชุมคือลงพื้นที่ไปให้เวลาส่วนตัวกับตัวพี่น้องประชาชนมาเยอะมากไม่เลี้ยงติ๊กแบ่งเวลาดูแลตัวเอง
0: เชื่อไหมตั้งแต่เป็นผู้แทนนะเราก็บอกกับตัวเองว่าเราอ่ะจะต้องมาไหมเป็นตั้งแต
1: ่คือรับเรื่องได้หมดแต่ตัวเองไม่พักเหรอฮะลี
0: ไม่พักไม่เคยพักเลยนอกจากนอนกับหกโมงเช้าเนี่ยพี่น้องประชาชน
1: มารอ
0: เราเหมือนเราเป็นหมออ่ะ
1: มารอฟ้อง
0: เดี๋ยวมา
1: ฟ้องเรื่อง
0: แบบนั้นแบบนี
1: ้
0: เหมือนเป็นหมอเลย
1: แต่เป็นหมอชาวบ้านนะ
0: มากัน
1: รับเรื่องชาวบ้าน
0: ใช่ไหมใครมาก่อนใครมาหลังเอาใครมาพร้อมกันโทรหาท่านอธิบดีทุกบางทีกรมทางเขารู้เลยกรมทางหลวงอะไรเงี้ย
1: รอรับสาย
0: จะรอเลยเขาบอกว่าผมรู้เลยถ้าเกิดว่าท่านแขวงท่านผู้ช่วยแขวงท่านทางหลวงชนบทบอกว่าเสาร์อาทิตย์มาละอะไร
1: ดูแลสุขภาพยังไงอ่ะเพราะว่าพี่น้องมาความคาดหวังสูงสุดนะครับคืออยากจะให้ทุกปัญหามันคลี่คลายแต่บางทีพอรับมามีบริหารจัดการความเครียดหรือให้ความสุขกับฮิวใจเรายังไงบ้างครับแม่เลี้ยงติ๊กฮะ
0: เราม
1: ีความสุขของเรา
0: ใช่เรามีความสุขกับการที่แก้ปัญหาให้เขา
1: ครับ
0: วันก่อนท่านปศุสัตว์จังหวัดเนี้ยเขามีปัญหาเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนท่านอธิบดีหลายคนท่านผอ. พมจ.หลวงอะไรก็แล้วแต่บางทีผมเหนื่อยนะผมอยากลาออกท่านบางคนบอกว่าเดี๋ยวปปช.มาเดี๋ยวอะไรมาพอเข้ามาปรึกษากับเราโอ้โหเนี่ยผมมาคุยกับแม่นิติ๊กแล้วผมสบายใจเราก็เลยบอกโอ้โหท่านพี่ฟังท่านพูดอย่างเงี้ยพี่ก็ได้บุญแล้วนะเนี่ย
1: ครับ
0: คือบางทีแบบปปช.อาจจะไม่เข้าใจเขาสตง.อย่างหลายๆที่
1: หน่วยงานตรวจสอบอ่ะเนาะ
0: มันก็กฎหมายบางอันน่ะมันจะมีร้องจังเลยที่สูบบุหรี
1: ่บรรดานักร้องก็ร้องจังเลย
0: ร้องแล้วร้องทั่วประเทศด้วยนะอย่างปศุสัตว์ช่วงก่อนเนี่ยมีคนที่ไปฆ่าต้องมีใบ
1: ซากสัต
0: ว์ว่ายังไงยังไงถ้าไม่ส่งซากสัตว
1: ์
0: จะต้องถูก
1: ก็มีความผิดอีก
0: ไอ้นี่ก็มาร้องถ้าศาลตัดสินคนร้องก็ได้เงินด้วยแล้วก็บอกหูอย่างนี้มันเหมือนรังแก
1: ขยันร้องเลย
0: มันเหมือนแกล้งเขาไหมช่วยอย่างเงี้ยเราต้องแก
1: ้คุยกับแม่เลี้ยงติ๊กนะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หน่วยงานราชการที่พูดถึงนะแต่แม่เลี้ยงติ๊กเหนื่อยกว่
0: า
1: ใช่ไหมครับเพราะว่ารับหลายปัญหารับทุกเรื่องอ่ะของพี่น้องประชาชนแล้วปกติแบ่งเวลาออกกำลังกาย
0: เช้ามาแล้วก็มีแม่บ้านเนาะมีอาหารทานอาหารเช้ากลางวันเย็นเต็มที
1: ่มีเคล็ดลับดูแลความสวยไหมฮะแม่เลี้ยง
0: ได้แต่ว่าเราคิดว่าสาวเหนือนะโดยพื้นฐานและสุขภาพดีเราว่าเราอาหารนั้นไปเรื่อยนะพอเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราทานอาหารเหนือเราทานอาหารเหนือมันก็จะมี
1: สมุนไพร
0: ใช
1: ่
0: มะกรูดมะนาวแบบของน้ำพริกก็มีอะไรที่มันเป็น
1: ธรรมชาติเป็นสมุนไพรก
0: ็
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายก็เย็นๆวิ่งบ้างอะไรบ้างยกแขน
1: บ้างบอดี้เวทบ้างใช่ไหมครับ
0: โอ้โหซิทอัพ
1: ฮะแล้วหรือคนรอบข้างในครอบครัวยังไงบ้างว่าเนี่ยพอเราเข้ามาเป็นผู้แทนและส่วนตัวเพื่อเวลาส่วนรวมของพี่น้องประชาชนน
0: ะ
1: ตรงนี้บอกคนในครอบครัวหรือคนรอบข้าง
0: เขารู้เลยเพราะว่าเราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นแบบมีความสุขกับการที่ชาวบ้านมาแก้ปัญหาบางทีชาวบ้านเจอหมวกกันน็อกเนี้ย
1: เจอหมวกกันน็อก
0: มูไปเราก็บอกว่าแล้วไม่ต้องไปยืมเงินเขาแล้วแล้วหมวกกันน็อกบางทีเขาให้คืนครบแล้วก็ยังจะไปเอาเขาอีกเราก็จะโทรมานี่มานี่

0: มาเคลียร์หน่อยสิ
1: มาเคลียร์เลิกเลยเลิกเลยเพราะว่าเขาใช้หนี้คุณหมดแล้วแล้วค
0: ุ
1: ณก
0: ็
1: มาเก็บเขาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วเรียกตำรวจมาด้วยเอามา
0: เคลียร
1: ์เอามาเคลียร
0: ์เป็นพยานกันเอาให้จบตรงน
1: ี้เอาให้จบเขาให้คุณไปเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร
0: ่
1: บางคนนี่ยืม
2: บอกนั้น
1: อ่ะพอแล้วอ่ะครบเหลืออีกเท่าไหร่เลขพันหนึ่งเดี๋ยวเราดูแลจ่ายไปเลยพันหนึ่งจบแล้วไม่ต้องไปกวนเขาอีกแล้ว
0: ถึงจุดนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมรวมทั้งทีมงานที่นั่งอยู่เนี่ยกำลังบริหารจัดการปัญหาพี่น้องประชาชนได้แบบผมใช้คำว่าครบวงจรเนา
1: ะ
0: มีวิธีการยังไงบ้างไหมในการที่จะหาแต่ละเรื่องให้มันไปจนถึงปลายทางแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้จริงฮะตรงนี้ในมุมส่วนตัวเลย
1: จริงใจกับเขาจริงใจกับการแก้ปัญหาเวลาเข้ามาเราก็จะถามท่านอธิบดีบ้างท่านรองอธิบดีบ้างถ้าเกิดมันเกิดอย่างนี้มันเข้าตรงไหนเราก็จะบอกถ้าท้องถิ่นเราก็จะถามท้องถิ่นถามผู้ว่าเนี่ยเหตุการณ์เกิดอย่างเนี้ยมันจะช่วยชาวบ้านได้ยังไงชาวบ้านเขาไม่รู้กฎหมายบางอันยิ่งสมัยก่อนเนี่ยมีเรื่องลิขสิทธิ
0: ์อ่
1: ะ
0: จริง
1: และชาวบ้านนะจะใส่ตราเขาอ่ะ
0: บรรดาวิสาหกิจชุมชน
1: บ้างอะไรบ้างทำเสื้อยืดแรกเราก็ไม่ค่อยรู้นะโหไปจับเขาไปจับชาวบ้านก็จับที
0: ทั้งปรับ
1: เรื่องเล่าเหมือนกันเรื่องเล่าเหมือนกันสัมปทานมีก็จับจังเลยเราก็บอกว่าสงสาร
0: สุราชุมชน
1: เราเขาก็บอกว่าที่แพร่นะต้องบอกว่ามีสุราชุมชนเนี่ยนะคะที่ตำบลสะเอียบที่ตำบลห้วยไม้ที่ตำบลนาพูนทั้งจังหวัดเราอ่ะภาษีท่านเก็บจังหวัดเดียวแต่ว่าอำเภอตำบลเดียวนั่นประมาณ400กว่าด้วยจะส่งภาษีให้ประเทศไทยเราเนี่ย
0: พูดถึงสุราชุมชนผมไปแตะนิดนึงแล้วกันเราจริงมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอย่างนึงนะเราสามารถอัปเกรดหรือดันให้ไปสู่ระดับ
1: ตอนนี้เขาตอนนี้เราก็พยายามแล้วก็ต้องพึ่งพัฒนาชุมชนเราก็ต้องพึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมให้ไปให้ความรู้เขาให้เขาทำให้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สงสารชาวบ้านเนาะเขาก็ทำกันแบบนี
0: ้
1: ก็ค่อยก็ทำค่อยเป็นค่อย
0: ๆตรงนี้ครับแม่เลี้ยงติ๊กคือรู้ตัวตนของแม่เลี้ยงติ๊กมากขึ้นเนาะคุณผู้ชมเชื่อผมหรือยังว่าเป็นหญิงแกร่งจริงๆมีความรู้สึกท้อเหนื่อยหรือมันมีอะไรมาผลักดันเราบ้างท่ามกลางผมเชื่อว่าอาจจะมีสักนาที2นาทีแบบเหนื่อยจังท้อจังเรามีแรงกระตุ้นหรือแรงพลังบวกตรงไหนมาเสริมเพิ่มไหมฮะในความรู้สึก
1: ก็ท้อเวลาแก้ปัญหาอย่างเรื่องที่ดินเนี้ย
0: โอ้เป็นปัญหาใหญ่
1: โอ้แบบเขาว่าอ่างเก็บน้ำแล้วเขาก็มีโฉนดอยู่ตรงนั้นมีนสสามอยู่ตรงนั้นแล้วขอร้องว่าตรงนั้น
0: อ
1: ่ะเขาจะทำอ่างเก็บน้ำให้ลงมาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะทำโฉนดเนี่ย20กว่าปีแล้วเขายังไม่ได้เลยอ่ะอย
0: ่
1: างเ
0: นี้ย
1: อ๋อชาวบ้านที่เขาลงมาอยู่ข้างล่างแล้วให้ราชการให้หลวงไปทำแล้วเขาน่าจะท้อนะบางทีแบ
0: บก็จะมีความสุขก็เอาพลังบวกตัวยังท้ออยู่บอกไปต่อใช่ไหมฮะ
1: สงสารเขาชาวบ้าน
0: อ
1: ่ะถ้าเราไม่มีเราอ่ะจะไปพึ่งใครอ่ะ
0: ตัวนี้คือผู้แทนเน
1: า
0: ะ
1: ไม่รู้เราข้างเราเปล่าไม่รู้นะ
0: นี่คือผู้แทนของประชาชนหลังบ้านเนี่ยทีมแม่เลี้ยงติ๊กเหนื่อยไหมมีน้องๆพี่ๆกระซิบกับแม่เลี้ยงบ้างไหมเขาเป็นกันไงบ้าง
1: เขาก็ต้องทำเราอ่ะทำงานอย่างนี้นะใครที่มาอยู่ด้วยนะไม่ได้อะไรเราได้บุญเราได้แก้ปัญหาให้ชาวบ้าน
0: สุดยอดมากนี่คือหญิงแกร่งแห่งเมืองแพร่แม่เลี้ยงครับสุดท้ายนี้ช่องทางผมเชื่อว่าในพื้นที่อ่ะพี่น้องประชาชนเข้าถึงแม่เลี้ยงติ๊กได้แน่นอนแต่ทางโซเชียลมีเดีย

0: ฝากนิดนึงมีช่องทางไหนตอนนี้ติดตามแม่เลี้ยงติ๊กได
1: ้ก็มี Facebook มีเพจสิริวัณปราศจากศัตรูเราก็มีสโมสรฟุตบอลแพร่ยูไนเต็ดเราทำสโมสรฟุตบอลด้วยสสชนาทิพย์สุภสิริเป็นนายกสมาคมกีฬานะคะแต่ว่าเมนิติกเนี่ยเป็นนายกสมาคมกีฬามาปี20ปีแล้วก็สสชนาทิพย์ก็มาต่อนะฮะแล้วเราก็ติดต่อเราได้ทั้งเพจของสโมสรฟุตบอลทั้งในเพจของสิริวัณปราศจากศัตรูค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็สสชนาทิพย์สสชนกนันท์สุภสิริเขต1เขต2จังหวัดแพร่ค่ะ
0: คือเรื่องถึงกันหมด
1: ถึง
0: ฝากแม่เลี้ยงติ๊กก็ได้ฝากสสหลานๆอีก2ท่านนะครับยกให้เป็นหญิงแกร่งแห่งเมืองแพร่จริงๆขอเสียงปรบมือหน่อยฮะวันนี้ทีมงานเราอยู่เยอะมากวันนี้ขอบพระคุณนะครับแม่เลี้ยงติ๊กครับมาพักคุยด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยแหละครับคือช่วงเวลาดีๆของพักคุยที่อยากจะให้ทุกท่านได้ติ๊กรัฐสภาจะเป็นสสหรือสวได้มากยิ่งขึ้นบางทีเราเห็นแต่ละท่านเนี่ยผ่านทางหน้าจอเวลาร้องเรียนนะรับเรื่องราวร้องทุกข์มาก็จะเป็นบทบาททางการเมืองกับการพักคุยเท่านั้นฮะนี่คือช่องทางของทีวีรัฐสภาเพื่อคุยแล้วนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์พร้อมแม่เลี้ยงติ๊กต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับลาไปแล้วนะครับพบกัน EP ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: ข่าวรัฐสภาชาแนลพักค่ำค่ะวันนี้ติดตามข่าวค่ำค่ะวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณสิทธิเดชพงศ์สิริและดิฉันทัศน์ดาวทองอิ่มค่ะ
0: ค่ำนี้กลับมาติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวติบัญญัติแน่นอนว่าห้วงสัปดาห์นี้เป็นการเปิดสมัยประชุมสภาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นการประชุมวุฒิสภาและการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีหลากหลายวาระด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีการพิจารณาเกี่ยวกับพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทแน่นอนว่าผ่านสภาเรียบร้อยหลังจากนี้ส่งต่อวุฒิสภานะครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็ถือเป็นการประชุมสภานัดแรกของสมัยประชุมนี้เข้มข้นมากเลยนะคะเพราะว่าฝ่ายค้านเองเขาก็ได้เวลาไปเต็มที่เลยในการที่จะอภิปรายสอบถามรัฐบาลถึงเรื่องของเงินกู้400,000 ล้านบาทนี้แต่ตอนนี้ก็ต้องไปติดตามต่อที่วุฒิสภาค่ะ
0: โดยเฉพาะงบประมาณส่วนหลังที่บอกว่า200,000 ล้านเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านระบบโครงสร้างพลังงานของประเทศที่รัฐบาลก็จะมีการเดินหน้าแน่นอนว่าวุฒิสภาเนี่ยก็จะมีการถกต่อในเรื่องนี้ เดี๋ยวกำหนดการก็น่าจะได้เห็นระเบียบวาระกันแต่ที่แน่นอนนะครับเบื้องต้นเนี่ย 7-9 กันยายนนี้ประมาณรายจ่ายปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทที่กรรมธิการก็มีการออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าตอนนี้ในชั้นของชั้นกรรมการ

0: การว่าจะมีการเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาวาระที่2และลงมติในวาระที่3ได้ประมาณ 7-9 กันยายน
1: ด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้ก็มีความคืบหน้าจากทางคุณกรวีนะคะก็มาแถลงข่าวค่ะเป็นความคืบวิปรัฐบาลเขาก็จะคุยกับวิฝ่ายค้านก็จะแบ่งเวลากันนะคะว่าจะอภิปรายยังไงบ้างสำหรับร่างงบประมาณปี70นี้โดยแววๆนะคะว่าทาง3วัน7 8 9เนี่ย2วันแรกจะ15มาตราแล้วก็วันสุดท้ายก็จะเป็น
0: มีรายละเอียดมาให้ติดตามกันนะครับต้นเกี่ยวกับการจัดเสวนาครับการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่มีการจัดเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตศรัทธาองค์กรประชาธิปัตย์ก็มีการแสดงความเห็นบอกว่าต้องมีอยู่เพียงแต่ว่าต้องแก้ไขที่มาครับเพื่อป้องกันเรื่องการเมืองที่จะเข้ามาแทรกแซงครับคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การราษฎรนะครับร่วมกับสถาบันพระปกเกล้ามีการจัดเสวนาองค์กรอิสระที่มาและทางออกโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีการปาฐกถาหัวข้อถอดบทเรียน30ปีองค์กรอิสระว่าความล้มเหลวที่เป็นรูปธรรมคือหลักความรับผิดชอบของนักการเมืองที่ไม่ได้รับปฏิบัติอย่างจริงจังการสภาไม่ต้องมีองค์กรอิสระแต่ว่าบางประเทศไม่ต้องใส่เพราะว่านักการเมืองเหล่านั้นมีความรับผิดชอบตั้งแต่ส.ส.จนถึงโดยคุณอภิสิทธิ์ได้บอกถึงที่มาของการมีองค์กรอิสระซึ่งก็เริ่มในรัฐธรรมนูญปี2540เพื่อหวังว่าจะเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลนักการเมืองมิชอบได้ขณะนั้นก็มีคนสนับสนุนจำนวนมากนะครับแต่ว่าเมื่อวันนี้เกิดวิกฤตศรัทธามีคนจำนวนไม่น้อยเสนอให้มีการยกเลิกองค์กรอิสระแล้วเลือกตั้งซึ่งตนไม่อยากให้ประเทศไทยได้เดินเข้าสู่วังองค์กรอิสระจึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญประชาธิปัตย์ก็มีการกล่าวถึงทางออกของวิกฤตองค์กรอิสระว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ยังยืนยันว่าประเทศยังต้องการองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจของนักการเมืองฉบับใหม่ทำไม่ได้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีความพยายามในการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องสำคัญนะครับอาทิเรื่องที่มาองค์กรอิสระที่มาของวุฒิสภาและสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำงานขณะที่ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์อุวันโนกรรมการกฤษฎีกาและอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการเสนอแก้รัฐธรรมนูญผ่านแนวคิดอภิวัตน์5ด้านได้แก่1ลดระยะ2ปรับระบบสรรหาองค์กรอิสระให้หลายฝ่ายมีคะแนนครับ3คืนสิทธิ์ประชาชนลงคะแนนถอดถอนนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีส.ส.และส.ว. 4โอนภารกิจจัดเลือกตั้งจากกกต.ให้ส่วนราชการและท้องถิ่นโดยกกต.ทำหน้าที่ในการออกกฎกำกับและเอาผิดผู้ฝ่าฝืนและ5เปิดทางให้ประชาชนตั้งกลุ่มการเมืองโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นพรรคพร้อมย้ำว่าการแก้รัฐประเทศอย่างรอบด้านเพื่อออกแบบกฎกติกาแก้ปัญหาและฟื้นศรัทธาให้กับประชาชนครับ
1: หลังจากเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีการสำนักนายกรัฐมนตรีคุณณพินทร นะคะเกี่ยวกับคดีเลือกสวค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลชี้แจงเหตุมาตอบกระทู้ได้ก็เพราะว่าติดราชการในส่วนของการประชุมเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมค่ะคุณณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะชี้แจงมาตอบกระทู้ถามสดปมเอี่ยวกับคดีหัวสวค่ะโดยระบุนะคะว่านายภาริศวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนบอกว่าตนเองขาดจิตสำนึกอันนี้ไปราชการที่จังหวัดราชบุรีค่ะได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและให้ไปเป็นประธานคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลังเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ให้หารือแล้วก็จะมีการประชุมเร่งด่วนเมื่อวานนี้นะคะ

0: ก็คือ27สิงหาคมซึ่งมีวันว่างอยู่ก็มีการทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีไปตั้งแต่วันที่20สิงหาคมมีหนังสือแจ้งไปเมื่อวันที่22สิงหาคมถึงคณะกรรมการทุกคนซึ่งวันอังคารที่ผ่านมาตนเองก็ได้รับแจ้งจากวิปรัฐบาลว่าจะมีกระทู้ถามสดก็เลยถามว่าเป็นกระทู้เรื่องใดแต่บอกว่าไม่ทราบตนเองก็ได้ให้ทางหน้าห้องประสานไปว่าวาระงานของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่27สิงหาคมนั้นมีการไปตรวจราชการการบริหารจัดการน้ำค่ะคุณณภินทร์บอกด้วยนะคะว่าจิตสำนึกมาก่อนแต่เมื่อเวลามันซ้อนกันจึงเลือกปัญหาของประชาชนที่สำคัญการประชุมคณะอนุกรรมาธิการขออภัยค่ะการประชุมคณะอนุกรรมการที่ว่านั้นก็เป็นคณะกรรมการที่มาจาก5จังหวัดหากว่าจะเลื่อนไปก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมหากเลื่อนแล้วโอกาสที่จะประชุมก็คาดว่าจะเป็นกลางเดือนกันยายนเพราะว่าติดภารกิจไปต่างประเทศซึ่งในเดือนกันยายนพายุฝนเข้าสู่ภาคกลางตอนล่างแล้วซึ่งคุณณภินทร์มีการโชว์หลักฐานด้วยนะคะเป็นหลักฐานการยืนยันว่าวันที่4ถึง5กรกฎาคมปี2567นั้นตนเองไม่ได้อยู่ที่โรงแรมพูแมนตนเดินทางไปต่างประเทศไปราชการที่เยอรมนีค่ะมีการโชว์พาสปอร์ตหลักฐานการลาด้วยซึ่งกรณีนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นการถูกกล่าวหาจากทางฝ่ายค้านที่ค่ะซึ่งคุณณภินทร์บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยได้ไปแจ้งความที่ดำเนินคดีนายยิ่งชีพผอ.ไอลอเอาไว้แล้วด้วยเพราะว่าสิ่งมีการมาเจอแล้วก็มีข้าราชการ2คนมาเจอมีการเอามาพูดกับสังคมเป็นคำพูดที่แสดงเชิงอคติใส่เมืองที่สกปรกนะคะอ้างว่ามีหลักฐานกว่า 90,000 กว่าหน้าต้องเปิดหลักฐานมาทุกมุมอย่าเปิดแค่ซีกเดียวยืนยันว่าไปพบกันที่ศาลค่ะแล้วก็ย้ำด้วยว่ามีจิตสำนึกของการทำงานให้กับบ้านเมืองค่ะ
1: ขณะที่ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมีการกำชับกพ.นะครับให้แล้วก็วินัยให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้โดยเป็นการสอบในทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเท่านั้นนะครับเพราะมองว่าหากล่าช้าอาจจะเกิดความไม่ยุติธรรมได้และบอกว่าขออย่าโยงเรื่องการเมืองมากเกินไปด้วยครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebookถึงกรอบเวลาในการดำเนินการทางวินัยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือการดำเนินการทางวินัยเป็นเรื่องที่ของข้าราชการผู้ถูกดำเนินการทางวินัยและกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดและมาตรา104แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551บัญญัติให้กพ.มีหน้าที่ที่ก็มีการรายงานมายังกพ.ซึ่งกพ.มอบหมายให้อกพ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมทำการตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยนะครับยังไม่มีการกำหนดกรอบเวลาการพิจารณาของอกพ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมและสำนักงานกพ.ในเรื่องดังกล่าวด้วยตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยของอกพ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมในเรื่องดังกล่าวก็มีกรอบเวลาที่ชัดเจนไม่ล่าช้าจนกระทบต่อการให้การทางวินัยและการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต้นสังกัดกำหนดให้อกพ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมทำการแทนกพ.ในการพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่สำนักงานกพ.103หรือมาตรา100ข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2000กพ.กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระเบียบระยะเวลาไปตามกรอบเวลาดังกล่าวด้วยนะครับสำหรับเรื่องใดที่สำนักงานกพ.ได้รับรายงานตามมาตรา103หรือมาตรบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551ซึ่งก็เป็นการให้ไว้ก่อนวันที่มีข้อกำหนดนี้และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเป็นการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569โดยไม่ต้องกระทบต่อการอำนวยความเป็นธรรมแก่ข้าราชการผู้ถูกดำเนินการทางวินัยและต่อการปฏิบัติราชการของตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ

0: อย่างไรก็ตามนายประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะครับถึงกรณีที่มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าไม่ใช่เรื่องของการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นแต่เป็นทุกเรื่องเพราะมีความล่าช้าซึ่งตามกฎหมายต้องให้มีการรายงานเวลาที่มีการสอบวินัยเมื่อแล้วเสร็จ104ว่าด้วยพรบ.ก.พ.โดยสมมติว่าเมื่อดำเนินการตรวจสอบทางวินัยเสร็จแล้วให้รายงานไปที่ก.พ.ซึ่งตนได้ตรวจเจอว่าที่ก.พ.มีเรื่องค้างเยอะทำไม่เสร็จเสียทีจึงเป็นอุปสรรคต่อการทำงานทั้งในส่วนของส่วนราชการเองและผู้ถูกร้องนะครับและคนที่ต้องถูกลงโทษทางวินัยด้วยเขาก็ไม่รู้ว่าจะเดินต่ออย่างไรเพราะดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมเมื่อมีการรายงานมาแล้วต้องดำเนินเช่นเดียวกับเวลาดำเนินคดีก็ต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนที่ทำโดยก็ย้ำว่าตรงนี้เป็นการดำเนินการทุกเรื่องทางวินัยเพราะเป็นการดำเนินการทางวินัยทั่วไปทุกคดีและขอว่าอย่ามองเป็นเรื่องการเมืองมากเกินไปครับ
1: นายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมสมช.นะคะขอออกมาแล้วค่ะให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะคะนั่งเลขาธิการสมช.ค่ะยืนยันว่าวางคนสถานการณ์ภาคใต้จะดีขึ้นค่ะหลังจากปรับรูปแบบการทำงานค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ประชุมมีมติแต่งตั้งเป็นที่เรียกว่าเรื่องของการดึงทหารเข้ามาเป็นเลขาธิการสมช.เพื่อในสถานการณ์ปัจจุบันมีความเหมาะสมกับงานค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นหลักการที่สำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงดังนั้นทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นค่ะ
0: เรื่องพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70วันนี้โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี70ของสภาผู้แทนราษฎรมีการออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีการพิจารณางบประมาณครบทุกมาตราแล้วนะครับโดยก็มีการปรับลดงบประมาณลงประมาณ 11,000 ล้านบาทและเตรียมจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาวาระ2และวาระ3ได้ช่วงประมาณ 7-9 กันยายนนี้ครับนายกรวีปริศนานันทกุลพร้อมด้วยนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570สภาผู้แทนราษฎรนะครับเกี่ยวกับการประชุมนัดสุดท้ายของการทำงานรวม35วันโดยคณะกรรมการได้พิจารณาครบทุกมาตราแล้วนะครับโดยก็เป็นการพิจารณางบกลาง12รายการ3แผนบูรณาการหน่วยรับงบประมาณ 3,280 หน่วยงานและ35กองทุนก็คิดเป็นวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3.78 ล้านล้านบาทนะครับโดยก็มีการปรับลดงบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทครับทั้งนี้คณะกรรมการก็มีการสรุปข้อสังเกตสำคัญเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัตินะครับแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณในปีงบประมาณต่อไปการนำเสนอให้รัฐบาลได้จัดกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนจะมีการจัดทำงบประมาณให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการมากำหนดทิศทางและกรอบวงเงินเบื้องต้นก่อนจัดทำคำของบประมาณเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการได้อย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้ก็มีการขอให้สำนักงบประมาณได้มีการเปิดเผยข้อมูลวงเงินที่คาดว่าจะจัดสรรในแต่ละด้านเพิ่มเติมด้วยรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ปัญญา

0: และพิจารณาปรับโครงสร้างควบรวมหรือยุบเลิกหน่วยงานซึ่งหนึ่งในประเด็นที่ OECD ให้ความสำคัญก็คือการปฏิบัติที่ล้าสมัยนะครับหรือกฎหมายที่อาจจะส่งผลให้เกิดขั้นตอนที่มากเกินความจำเป็นเพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนและเอื้อให้เกิดความสะดวกทั้งกับหน่วยงานของรัฐประชาชนและภาคเอกชนในการดำเนินการต่างๆเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยครับสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้นะครับหลังจากที่มีการพิจารณาในชั้นกรรมธิการเสร็จแล้วคณะกรรมการก็จะมีการรวบรวมรายงานเพื่อแทนราษฎรสำหรับการพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3นี้นะครับส่วนกรอบระยะเวลาในการอภิปรายนั้นก็คาดว่าจะมีการนัดหน้าโดยการอภิปรายก็จะเป็นการพิจารณารายมาตราตามสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ก็ได้มีการสงวนคำแปรยติเอาไว้นะครับโดยกรรมธิการก็ยืนยันที่ผ่านการพิจารณาก็โดดการพัฒนาประเทศให้สูงสุดครับ
1: ช่วงนี้เรากลับกันต่อค่ะ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

หยุดคิดสักนิดอารมณ์ชั่ววูบอาจเปลี่ยนชีวิตของคุณและเขาไปตลอดกาล

กลับมาช่วงนี้ไปดูภาพผู้แทนราษฎรมีการส่งเสริมให้บุคคลในวงงานรัฐสภาได้หันมาสนใจคือเรื่องของสุขภาพนะครับโดยก็มีการจัดกิจกรรมประกวดคนสภาไร้พุงการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มีการไปมอบรางวัลให้กับทีมในโครงการนี้ครับนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีสภายุคใหม่ใส่ใจสุขภาพพร้อมกับมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะการแข่งขันเต้นแอโรบิกโดยก็มีนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมนะครับณห้องจัดเลี้ยงชั้น B2 อาคารรัฐสภาครับโดยประธานสภากล่าวเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับซึ่งก็ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีและสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งแรกจะนำไปพัฒนาและต่อยอดให้มีความต่อเนื่องในปีต่อๆไปด้วยครับจากนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มีการนำผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันออกกำลังวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้นำกิจกรรมครับสำหรับโครงการประกวดคนสภาไร้พุงดำเนินการโดยสำนักบริการทางการแพทย์

0: แพทย์ประจำรัฐสภาเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพนะครับท่ามกลางที่รูปแบบการให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายไม่เพียงงานด้วยทั้งนี้ครับมีการนำกิจกรรมการเต้นแอโรบิกมาใช้เป็นสื่อกลางสมรรถภาพทางกายโลหิตและระบบหายใจรวมไปถึงช่วยผ่อนคลายความเครียดสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานผ่านการทำงานเป็นทีมนะครับโดยก็มุ่งหวังให้บุคลากรความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและมีสมรรถภาพทางสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยครับขณะที่การแข่งขันเต้นแอโรบิกนะครับก็มีบุคลากรจากสำนักต่างๆเข้าร่วมจำนวน9ทีมด้วยกันโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้กล่าวในงานนะครับว่าการลงประกวดการแข่งขันแอโรบิกครั้งนี้ถือว่าเป็นความตั้งใจที่อยากจะเห็นความสามัคคีของบุคลากรภายในหน่วยงานรัฐสภาจึงตัดสินใจให้ทีมที่เข้ารอบแข่งขันสุดท้ายครับสับสเต็ปทีมฮิปสเต็ปอัพทีมเพียวตัวตึงตึงจังหวะทีมปิ้นพาวเวอร์แดนซ์และอีก6ทีมที่เหลือก็ได้รับรางวัลชมเชยครับ
1: ขณะที่วันนี้ประธานรัฐสภานะคะก็ได้มอบรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการออกรัฐสภาค่ะพร้อมเดินหน้าพัฒนาสภาให้มีคุณภาพเร่งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอาคารค่ะนายโสพลสารามประธานรัฐสภารางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการแข่งขันในโครงการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งกิจกรรมการประกวดออกแบบป้ายนำทางภายในอาคารรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้วก็ผู้มาติดต่อราชการนะคะก็มีนางสาวมาลิกสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมงานค่ะโดยประธานรัฐดีกับทุกคนที่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้และได้รับรางวัลดีที่เกิดขึ้นเรากำลังทำอาคารรัฐสภาแห่งนี้ให้เป็นสภาที่มีคุณภาพโดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะตนเองก็ได้ไปจัดการแข่งขันพัฒนาบุคลากรและในช่วงบ่ายทางรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ก็ได้จัดงานพัฒนาอาคารรัฐสภาซึ่งองค์ประกอบของคำว่าด้วยกันคือ1ตัวอาคาร2บุคลากรและ3ระเบียบแบบแผนและหน้าที่ค่ะสำหรับกิจกรรมการประกวดออกแบบป้ายนำทางประธานรัฐสภากล่าวว่ารางวัลต่างๆก็ถือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนรางวัลที่1ก็จะต้องนำมาใช้ได้จริงค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะได้ยินเสียงสะท้อนจากทั้งสมาชิกรัฐสภาและก็ผู้ที่มาใช้บริการนะคะว่าหลงทางในอาคารอยู่บ่อยครั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นการอำนวยความสะดวกซึ่งแทนที่จะใช้บุคลากรก็จะได้ใช้นวัตกรรมและก็เทคโนโลยีก็จะใช้นวัตกรรมต่างๆนี้แม้แต่รีโมทคอนโทรลในการปิดเปิดเครื่องปรับอากาศโดยมีศูนย์ควบคุมห้องเครื่องปรับอากาศได้สิ่งเหล่านี้ก็จะเร่งดำเนินการโดยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารงานและอำนวยความสะดวกซึ่งเรื่องของเทคโนโลยีหากใช้ดีก็จะมีคุณค่าเป็นอย่างมากก็ขอให้ผู้ที่ดูแลในเรื่องนี้ไปศึกษาปรับปรุงก่อนลงในขณะเดียวกันก็ยังต้องใช้บุคลากรในบางเรื่องโดยต้องทำให้สมดุลกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีกับบุคลากรรัฐสภาค่ะ
2: มันจะมีคุณค่ามากฉะนั้นเราจะเลือกใช้ก็รับผิดชอบเรื่องสำนักนี้อยู่แล้วเรื่องนี้อยู่แล้วก็ให้ไปศึกษาอันไหนที่เราจะปรับปรุงโดยเร็วเราก็ใช้จะได้ลดบุคลากรบางเรื่องเราก็ต้องใช้บุคลากรทำเรื่องให้มันสมดุลกัน

0: ทคโนโลยีกับการใช้คน
1: สำหรับโครงการประกวดออกแบบป้ายนำทางภายในอาคารรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นโดยสำนักงานประธานสภาที่13กรกฎาคมถึงเมื่อวันที่วันนี้นะคะก็คือ28สิงหาคมค่ะณอาคารรัฐสภาก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะเสนอแนวคิดแล้วก็พัฒนานวัตกรรมระบบป้ายนำทางภายในอาคารให้มีความชัดเจนทันสมัยสวยงามแล้วก็สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมีทีมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้นจำนวน20ทีมนะคะซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแล้วก็ตัดสินผลงานก็ได้พิจารณาผลงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ก่อนที่จะคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน5ทีมคันค่ะทีมที่ได้รับรางวัลและก็ได้รับเกียรติบัตรและเงินบัญชนะเลิศค่ะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทได้แก่ทีมเมเดย์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทได้แก่ทีมป้ายนำทางแสงสว่างนำใจรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทได้แก่ทีม BPP Submission รางวัลชมเชยรางวัลที่1ได้รับเงินรางวัลเจ๋งแจ๋วและรางวัลชมเชยรางวัลที่2ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทได้แก่ทีมปริ้นอุดมค่ะ
2: ขณะเดียวกันในวันนี้ยังมีการแข่งขันสภาวาทีซีซับโดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนสุรนารีวิทยาก็คว้าตั๋วเข้าไปชิงชนะเลิศในวันที่9กันยายนนี้นะครับขณะที่ในวันนี้ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็ร่วมรับชมการแข่งขันด้วยนะครับก็มีการชื่นชมเยาวชนที่มีความสามารถและก็นำความสามารถที่มีนำไปใช้ในชีวิตจริงครับสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับมีการจัดการแข่งขันสภาวาทีซีซั่น3รอบ4ทีมสุดท้ายโดยก็มีแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภานางสาวอัจฉรพันธ์หอมรสสมาชิกวุฒิสภานายคณากรคงประทีปโดยการแข่งขันคู่แรกก็เป็นการแข่งสังคมมีอิทธิพลต่อชีวิตมากกว่าครอบครัวระหว่างโรงเรียนระยองวิทยาคมฝ่ายศึกษาฝ่ายค้านผลปรากฏว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นฝ่ายชนะคู่ที่2เป็นการแข่งขันในยติของนอกระหว่างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมเสนอและโรงเรียนสุรนารีวิทยาเป็นฝ่ายค้านรีวิทยาเป็นฝ่ายชนะนะครับขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านก็มีการกล่าวชื่นชมเยาวชนที่เขาเดี๋ยวก็บอกว่าทุกคนมีความเห็นภาษากายการแสดงความคิดเห็นรวมถึงการใช้เหตุหักล้างกันนะครับและก็มองว่าควรจะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ซึ่งรูปแบบการอภิปรายในเวทีสภาวาทีมีความจริงเนื่องจากเวทีนี้เปิดโอกาสให้ฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านได้มีการโต้ตอบกันด้วยเหตุผลแบบทันทีทำให้ผู้ฟังสามารถติดตามประเด็นได้อย่างต่อเนื่องและน่าสนใจนะครับเสนอและพูดตอบอาจอภิปรายกันคนละช่วงเวลาสำหรับการเมืองในอนาคตนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าอยากให้กำลังใจผู้ได้รับรางวัล Best Speaker หรือนักพูดยอดเยี่ยมซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นแกนนำฝ่ายค้านในยติวันนี้พร้อมกับสนับสนุนทั้งตัวจริงในอนาคตโดยทักษะจากเวทีสภาวาทีที่จริงเพราะการเมืองเป็นการถกเถียงกันด้วยเหตุผลในสภาครับมีเสียงช่วงนี้ของนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านครับ
3: น้องๆก็มีความสามารถจริงๆนะครับตอนที่ฟังก็รู้สึกสนุกทั้งนอกเหนือจากเรื่องของวาทศิลป์เรื่องของภาษากายที่ใช้แล้วเนี่ยผมว่าการแสดงความเห็นการใช้เหตุและผลมาหักล้างกันเนี่ยก็ทำได้ดีด้วยนะก็อยากให้ทางสภาเองเนี่ยก็มีการจัดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ
2: นอกจากนี้ในสดอนยังมีการเชิญชวนให้ประชาชน

0: ได้ติดตามการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่9กันยายนนี้นะครับโดยหากมีโอกาสตนก็จะเดินทางมาติดตามการแข่งขันด้วยขันจะสนุกและน่าติดตามอย่างแน่นอนครับขณะที่อินฟลูเอนเซอร์ด้านงานข่าวก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้รับชมสภาวาทีก็ชื่นชมเยาวชนทุกคนที่มีความสามารถนะครับทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านที่ก็มีการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลทำให้ได้เห็นแนวคิดและวิธีคิดก่อนก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้อีกทั้งก็มองว่าสภาวาทีเป็นโครงการที่ดีอยากให้โรงเรียนทั่วประเทศได้มีการส่งเยาวชนมาเข้าร่วมนะครับซึ่งก็เป็นการปลูกฝังความรู้และความรู้เพื่อที่จะนำมาเสนอและจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับเยาวชนในการเติบโตต่อไปในอนาคตและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้วยนะครับสำหรับสภาวาทีซีซั่น3ในรอบชิงชนะเลิศก็จะเกิดโดยทีมชนะเลิศก็จะได้รับโล่รางวัลเกียรติบัตรจากประธานรางวัลอีก 100,000 บาทครับ
1: คุณผู้ชมจำเหตุการณ์การปะทะชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อไม่นานมานี้ได้ไหมคะในกรณีที่ศรีสะเกษได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ปะทะนะคะโดยล่วงตามงบประมาณของสภาเองก็เยียวยาให้กับเจ้าของปั๊มนะคะโดยทางด้านของปภ.จังหวัดเองค่ะก็ออกมาชี้แจงค่ะว่ามันติดขัดในข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังขณะที่เจ้าของปั๊มก็วอนรัฐนะคะให้ชี้แจงชัดเจนไปเลยว่าจะเยียวยาหรือไม่ค่ะนางสาวรัชนกศรีประชาชนนะคะในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรโดยบอกว่าคณะกรรมการได้ติดตามกรณีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะไทยและกัมพูชานะคะบริเวณสถานีบริการน้ำมันบ้านผืออำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะโดยพลเศรษฐเลิศนะคะซึ่งเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันเข้ามาชี้แจงสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักนายกรัฐมนตรีเข้ามาชี้แจงด้วยโดยนางสาวรักชนกบอกนะคะว่าจากการชี้แจงของปภ.ศรีสะเกษก็พบว่าหลักเกณฑ์ตามระเบียบของกระทรวงการคลังรองรับการเยียวยาหลักแต่ยังไม่ครอบคลุมความเสียหายค่ะทั้งในส่วนของจังหวัดเองแล้วก็กองทุนภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกรณีปั๊มน้ำมันบ้านผือถือเป็นกรณีที่มีลักษณะจากเหตุปะทะจึงเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะพิจารณาแนวโดยเฉพาะเมื่อก่อนหน้านี้รัฐบาลมีนโยบายว่าจะให้ความช่วยเหลือกับผู้ได้รับผลกระทบค่ะจึงควรที่จะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ให้สามารถช่วยเหลือในกรณีนี้ได้รวมถึงผู้ได้รับเหมาะสมค่ะด้านนางกมลรัตน์ซึ่งเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันทำให้ปั๊มน้ำมันได้รับความเสียหายแล้วก็ไม่สามารถได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยบางส่วนเนื่องจากว่าเป็นเหตุที่เกี่ยวข้องกับระเบิดจากต่างประเทศโดยได้รับเงินช่วยเหลือในลักษณะประกันภัยมนุษยธรรมเป็นจำนวน1ล้านบาทแล้วก็มีประกันภัยจากภาคเอกชนบางส่วนค่ะแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาโดยก่อนหน้านี้ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลมีหน่วยงานภาคว่าจะให้ความช่วยเหลือก็เลยต้องการให้รัฐบาลดำเนินการอย่างชัดเจนเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบกิจการโดยตนเองก็ถือบัตรประชาชนคนไทยเป็นประชาชนคนไทยไม่ได้เป็นคนต่างด้าวและไม่ได้เป็นคนนำระเบิดมาลงที่ปานที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ชายแดนนอกจากนี้เจ้าของปั๊มน้ำมันยังเรียกร้องให้รัฐบาลบริหารประเทศให้ดำเนินการดูแลปัญหาชายแดนอย่างต่อเนื่องพร้อมพิจารณาแนวทางประกันภัยหรือว่ามาตรการรองรับความเสียหายจากเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเผชิญปัญหาโดยไม่มีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือที่ชัดเจนหากภาครัฐจะให้หรือไม่ให้เงินเยียวยาก็ขอให้ส่งเอกสารมาแจ้งให้ตนได้รับทราบอย่างชัดเจนด้วยไปค่ะ
0: ขณะที่คณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรมีการรับยื่นหนังสือจากประชาชนที่ก็ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของสำนักนโยบายและแผน

0: หลังจากพบว่าการก่อสร้างนั้นส่งผลต่อบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ข้างเคียงที่ฐานรากเนี่ยมีการเคลื่อนเสาเอียงแล้วก็บ้านแตกร้าวด้วยครับรองประธานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรนะครับพร้อมด้วยนายวุฒนากรนุตยกุลกำพลดวงอัมพรโฆษกคณะกรรมการนะครับมีการรับยื่นหนังสือจากนายวรุณอุ่นเจริญพรพัฒน์ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเรื่องของการให้มีการตรวจสอบความเสียหายต่อบ้านพักอาศัยจากโครงการก่อสร้างของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการซ่อมแซมที่ไม่ได้มาตรฐานการรับผิดชอบและการตรวจรับงานโครงการนะครับคณะกรรมการจะมีการรับเรื่องไว้พิจารณาพร้อมกับเชิญสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับโดยก็จะรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้านและเป็นธรรมหากพบว่าประเด็นใดอยู่ในอำนาจหน้าที่ก็จะมีการดำเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับความเป็นธรรมครับของหน่วยงานภาครัฐส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนใกล้เคียงหลายหลังนะครับโดยบ้านของผู้ร้องเรียนก็ได้รับความเสียหายทั้งรากฐานของตัวบ้านที่มีการเคลื่อนย้ายตัวบ้านก็แตกร้าวแล้วก็ทรุดตัวนะครับรวมไปถึงระบบประปาก็ได้รับความเสียหายด้วยแม้ว่าผู้รับเหมาจะเข้ามาซ่อมแซมแล้วแต่ปัญหาก็ยังคงไม่สามารถเนื่องจากว่าขาดผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมงานผู้ร้องเรียนจึงขอให้ส่งผู้เชี่ยวชาญได้เข้าไปตรวจสอบสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขพร้อมกับจ่ายเงินเยียวยาตามที่ตกลงกันไว้รวมถึงซ่อมแซมบ้านให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทั้งนี้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะมีการนำเรื่องดังกล่าวหากอยู่ในอำนาจหน้าที่ก็จะมีการอำนาจของกรรมการก็จะมีการพิจารณาต่อไปด้วยครับ
1: กสม.ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ค่ะภายใต้แนวคิดหยุดเลือกปฏิบัติเทียมพร้อมร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการผนึกกำลังปกป้องสิทธิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.จัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Quality for All หยุดเลือกปฏิบัติหยุดทุจริตเพื่อสิทธิที่เพื่อรับฟังความเห็นจากองค์กรภายใต้สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สำคัญและข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตลอดจนร่วมเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนค่ะด้วยนางสาวพรประภัยการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการจัดงานนี้ยังคงเน้นย้ำเรื่องของการสร้างพื้นที่หารือพื้นที่สื่อสารภาครัฐภาคประชาชนแล้วก็นักศึกษารวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกวิถีชีวิตค่ะซึ่งความพิเศษของปีนี้ก็คือการนำข้อเสนอแนะเชิงป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมาขับเคลื่อนให้เกิดจากปีที่ผ่านมาที่เน้นการแลกเปลี่ยนในเชิงหลักการและกระจายใน5ประเด็นหลักได้แก่เรื่องของสิ่งแวดล้อมสถานภาพบุคคลแรงงานเด็กและผู้สูงอายุประธานกสม.ระบุด้วยนะคะว่าแม้ประเด็นทั้ง5ด้านจากปีที่แล้วยังคงมีการติดตามอย่างต่อเนื่องแต่ว่าปีนี้ได้หยิบยกเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นมาเป็นวาระไฮไลท์ค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นปัญหาที่แทรกซ้อนทุกระดับแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยการปฏิเสธคอร์รัปชันต้องเริ่มที่ค่านิยมและความมุ่งมั่นของทุกคนเราต้องไม่ยอมให้ความสะดวกสบายเล็กๆน้อยๆกลายเป็นจุดลุกลามต้องช่วยกันส่งเสียงและขัดขวางไม่ให้การทุจริตพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของภาคประชาชนด้วยโดยยกให้เป็นผู้ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุดก็จะเป็นผู้เมื่อสิทธิ์และจุดที่มีการทุจริตได้อย่างแม่นยำที่สุดการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนจึงเป็นหัวใจสำคัญในการกระจายข่าวสารและร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาค่ะเมื่อถูกถามถึงกรณีที่ต้นตอของปัญหา

0: บัติหน้าที่ของภาครัฐและนักการเมืองประธานกสม.ก็ยืนยันว่าที่ผ่านมากสม.ทำหนังสือส่งเสียงเตือนตรวจสอบแถลงข่าวและทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังรัฐบาลอย่างต่อเนื่องแต่การส่งเสียงจากกสม.เพียงแค่หน่วยงานเดียวอาจจะไม่ดังพอจะต้องอาศัยพลังจากภาคีเครือข่ายภาคประชาชนมาร่วมจุดประกายและเฝ้าระวังเพื่อกดดันแล้วก็ติดตามไม่ให้การแก้ไขปัญหาเกิดความชะงักงันค่ะมีเสียงของประธานกสม.ค่ะ
1: เพราะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่เป็นการปฏิบัติภาครัฐหรือภาคผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องเป็นประจำอยู่แล้วโดยผ่านการหรือว่าการมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลนะคะแต่ว่ามันไม่ดังพอที่นั่นต้องมีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคประชาสังคมที่ช่วยกันส่งเสียงนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นคนที่จะช่วยจุดประกายช่วยเฝ้าระวังช่วยดูว่าสิ่งเหล่านี้น่ะมันเลวร้ายมันดีขึ้นมันได้รับการแก้ไขหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะคอยติดตามเราก็จะมีการเวทีที่จะพูดประเด็นต่างๆเนี่ยตลอดเวลานะคะเพื่อให้ประเด็นที่เราติดตามเนี่ยมี
0: ขณะที่ข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคีเครือข่ายในประเด็นการเลือกปฏิบัติก็มีข้อเสนอให้รัฐเร่งตรากฎหมายกลางในการขจัดการเลือกปฏิบัติค่ะพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ปฏิเสธผู้ร้องแล้วก็ปรับเปลี่ยนอคติของเจ้าหน้าที่รัฐให้รัฐเร่งออกกฎหมายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและกดข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับรัฐกำหนดให้โครงการขนาดใหญ่ได้ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนคู่ไปกับการปฏิรูประบบราชการสู่ดิจิทัลเพื่อลดการใช้ดุลพินิจและปิดช่องทางการเรียกรับสินบนค่ะ
2: ขณะที่เงินช่วยความหวังที่ชาวนาก็ยังรอความชัดเจนนะครับล่าสุดส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยมีการหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรในเรื่องนี้โดยเฉพาะการออกมาตรานางสาวธันธรีสันตพันธ์ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยครับมีการกล่าวถึงปัญหาความเดือดร้อนของปี2569เป็นปีที่พี่น้องชาวนาต้องประสบปัญหาต้นตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับต้องเจอกับวิกฤตราคาน้ำมันแพงซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการปลูกข้าวโดยตรงทั้งค่าน้ำมันค่าขนส่งค่าปุ๋ยรวมไปถึงต้นทุนอื่นๆที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนมิถุนายนก็ต้องประสบกับภาวะซูเปอร์เอลนิโญส่งผลให้เกิดปัญหาความโดยเฉพาะภาคอีสานที่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับเนื่องจากว่าแห้งแล้งมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นปัญหาซ้อนปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวนาเป็นอย่างมากครับและถึงแม้ว่าขณะนี้ราคาน้ำมันจะเริ่มลดลงบ้างแล้วแต่ผลพวงก็ส่งผลกระทบไปยังห่วงโซ่อุปทานอื่นๆในช่วงก่อนหน้านี้นะครับต่ำลงไปได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเมื่อพี่น้องชาวนาได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้รัฐบาลจึงมีมาตรการช่วยเหลือด้วยการจ่ายเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแต่สำหรับปีนี้ครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปีแต่จากการติดตามและสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงได้รับฟังซีโดยตรงแล้วก็ได้ทราบว่ามาตรการการช่วยเหลือรัฐบาลปี2569/2570นั้นยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินมาตรการดังกล่าวหรือไม่นะครับโดยส.ส.การจ่ายเงินช่วยเหลือปี2569ที่ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติว่าเหตุใดไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงก็กำลังได้รับผลกระทบในการปลูกข้าวนะครับโดยก็ฝากไปยังรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เร่งให้ความชัดเจนและพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือเงินไร่ละ 1,000 บาทให้กับชาวนาอย่างเร่งด่วนด้วยครับ
0: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้า

0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ดูช่อง10นะครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ดูช่อง10
6: ปัญหาที่ถูกกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอ
7: นายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
8: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติด
9: ใช่นี
10: ่รับชมเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสลับสมาร์ทโฟนแค่โหลดโปก Android และ iOS นั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภารัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
11: มิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
12: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
11: ทีหนึ่งเราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบัติ

0: คณะกรรมการพัฒนาสังคมของวุฒิสภาเดินหน้ายกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบจิตอาสาผู้ปิดทองหลังพระทั่วประเทศค่ะพร้อมงานจริงสู่การผลักดันนโยบายให้มีคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
1: เบื้องหลังความแห่งความเสียสละที่เริ่มจากจุดเล็กคณะกรรมการการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสพาจัดพิธีมอบรางวัลผู้สร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจโดยมีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายจิตอาสารวม69คนนายประเทืองมนตรีประธานคณะกรรมการได้กล่าวเปิดงานพร้อมมอบโอวาทแก่จิตอาสาและนักพัฒนาที่ได้รับคัดเลือกจากทั้ง76จังหวัดว่าคำว่าจิตอิสระรางวัลนี้ไม่ใช่เพียงเกียรติยศต่อตนเองและครอบครัวเท่านั้นแต่คือพลังแรงบันดาลใจให้คนในสังคมได้ตระหนักว่างานจิตยาสั้นแต่คือพลังสำคัญเอื้ออาทรที่ผ่านมาได้เห็นเครือข่ายจิตอาสาอย่างรวดเร็วในยามเกิดชีวิตการดูแลเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นสื่อกลางสะท้อนปัญหาจากพื้นฟ้อนออกมานั้นวุฒิสภารับทราบและจะนำไปผลักดันเสนอแนะเพื่อให้เกิดนโยบายที่สนับสนุนการทำงานของจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
2: กับผมได้รับทราบ

0: ได้สะท้อนจากประสบการณ์ในการปฏิบัติการสนับสนุนทรัพยากรการของจิตอาสาคุณมีคุณค่าอย่างยิ่งเราจะนำข้อคิดและผลักดันในการแผ่นดินเพื่อให้เกิดการพัฒนานโยบายของจิตอาสาอย่างเป็นรูปธรรมกระผมเชื่อว่าแม้จะเริ่มต้นจากคนเพียงเล็กน้อยการเปลี่ยนแปลงที
1: ่ด้านได้ร่วมถ่ายทอดแนวคิดและกรอบการทำงานที่สำคัญประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชนและกลุ่มชาติพันธุ์วุฒิสภามุ่งดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ25ปีแรกเกิดแบบถ้วนหน้า600บาทต่อเดือนพร้อมเจรนายเซตเม็ดงามในการพัฒนาบ้านเมืองพื้นที่ห่างไกลเข้ามามีส่วนร่วมประธานคณะอนุกรรมาธิการสตรีแก้ปัญหาการว่างงานด้วยกู้ยืมเงินทุนทำธุรกรรมสร้างเครือข่ายตาสับปะรดป้องและประสานกระทรวงกลาโหมออกกฎแก่กลุ่ม LGBTQ+ในการตรวจเลือกทางกฎหมายหรือกฎกระทรวงให้มีสภาพทางเพศไม่ตรงกับพยาบาลได้ทั่วประเทศเพื่อความเป็นมนุษย์ขณะที่ศาสตราประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการโอกาสวุฒิสภาย้ำถึงการให้เป็นขุมทรัพย์แห่งประสบการณ์ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงคือตัวชี้เรือนที่แท้จริงของสังคมนายสุเมธีคำลือนายกเทศมนตรีเยาว์ถ่ายทอดโมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มุ่งเน้น164ถึงปี2005วันดาต้าตามแนวทางสู่สังคมให้ชาวบ้านร่วมออกนอกจากนี้ทางเทศบาลได้ดึงข้อมูลวิทยาลัยพะเยานำไปสู่การให้กลับมาเป็นสินค้าสร้างรายได้ดังอายุโดยสมบูรณ์ที่100คนจาก 8,300 คนกลางที่เด็กกว่า180ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า300หลังระหว่างวันพร้อมเชิญชวนชีวิตชาวเฉียงม่วน
0: ผมผู้สูงอายุเนี่ยกลับกลายเป็นหลานทั้งหมดวันนี้เนี่ยมีใหญ่ซึ่งก็จะเป็นเขาฟื้นฟูในเรื่องสภาพบ้านในรอบ400กว่าหลังครับในการที่ฟื้นฟูส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยเรื่องเดย์แคร์ผู้สูงอายุครับซึ่งเราจะเปลี่ยนศูนย์เด็กเล็กให้แต่ว่าผู้สูงอายุเราถึง2,000ในส่วนของอีกเป้าหนึ่งครับในเรื่องเกี่ยวกับคนร่วมกันออกแบบเสร็จแล้วก็สามารถที่จะพัฒนา
1: ภาครัฐเพียงอย่างเดียวแ

0: ต้องการพลังจากคนไทยทุกคนรอบข้างชุมชนและประเทศมือทำในวันนี้คือแรงให้อบอุ่นเข้มแข็งและงดงามอย่างยั่งยืนตลอดไป
1: รัฐสภานำข้าราชการและก็บุคคลฝึกจิตเพื่อสร้างเสริมนายโสพลสารามประธานร่วมกิจกรรมสวดมนต์ที่ด้วยความรอบคอบและมีคุณธรรมอาคารรัฐสภานะครับด้วยการสวดมนต์บทธรรมวัตรและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นความสงบก่อนเข้าสู่การนั่งสมาธิและฝึกจิตนะครับโดยก็คลากรได้ใช้ช่วงเวลาในการผ่อนคลายจิตใจเพื่อลดความตึงเครียดจากการทำงานและฝึกการมีสำหรับการสวดมนต์และนั่งสมาธิยังเป็นแนวทางหนึ่งในการดูแลสุขภาพกายนะครับโดยก็มุ่งหวังให้รัฐสภาได้เป็นสุขมีจิตใจที่เข้มแข็งมีสติในการตัดสินใจและศักยภาพครับทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนแนวทางชีวิตเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมมีสติและยึดประโยชน
2: ์สภาไปมูนะคะยังคงอยู่กับสส101พรรคไทยสร้างทากับสสกันค่ะวันนี้เสนอเป็นตอนที่3ตอนสุดท้ายค่ะติดตาม
3: มันจึงเป็นเหลืออยู่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความพูดเรื่องราวหรือแม้ด้านพระพุทธศาสนา
4: ครับ
3: นะฮะในพื้นที่ล้านช้างซะส่วนใหญ
4: ่ศิลปะของลาว
3: ใช่พอมาถึงยุคอีกยุคที่รัตนโกสินทร์เข้มที่1ที่2ที่3เนี่ยเกิดกบฏอนุท่านก็จึงยกทัพไปตีเวียงจันทน์แตกแล้วก็แผ่เวียงจันทน์ไอ้ล้านช้างจำปาสักต้องสยบยอมกับอะไร
4: คือล่มสลายไปแล้ว
3: เป็นที่มาครับไม่ปะก็เลยมาขึ้นกับกรุงรัตนโกสินทร์เมืองประเทศสลัด
4: ของราชสำนักกรุงเทพตอนน
3: ั้
4: น
3: ใช่รัตนโกสินทร์แล้วก็ถูกอัญเชิญมาจากเมืองสตึงเตงตอนรัชกาลที่4ตอนนั้นน่าจะมีศึกอะไรอยู่ที่กัมพูชานั่นแหละกัมพูชาก็แข็งข้อเยริมูชาก็คล้ายๆกันก็คือเป็นเมืองประเทศสลัดของไทยมาหลายช่วง
4: ครับ
3: นะครับรัชกาลที่4ก็อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดหงรัตน
4: บุรีเขาเรียกธนบุรีเขตธนบุรีใช่ไหม
3: เป็นพระประธานอยู่ในพระอุโบสถ
4: ผมแล้วก็จะเห็น
3: เห็นครับ
4: องค์จริงเลยได้สร้างไว้ตั้งแต่สมัยนั้น
3: ใช่ก็คือจะมีแปลกอยู่องค์เดียวศิลปะลาวอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์กรุงธนบุรีสัดส่วนจะไม่เหมือนกันแปลกอยู
4: ่
3: นะฮะ

0: แล้วก็เข้ามาอยู่ในกรุงเทพ
1: ถ้าเกิดเราได้ยินใช่ไหมฮะ
0: หลวงพ่อพระไสหลวงพ่อพระสุขพระเสริมอะไรต่างๆใช
1: ่ถ้าเราดูแล้ว
0: นี่ผมเล่าไม่หมดเผื่อเล่าไม่ครบ แต่คืออยากสื่อให้เห็นว่าที่เรานับถือที่เราศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้
1: ใช่
0: แต่มันจะบอกอนาคตเราเคยอยู่ร่วมกัน
1: ครับ
0: พวกเราคือพี่น้องกันผ่านช่วงเวลาผ่านอะไรมาพร้อมกันแต่ด้วยความเป็นรัชชาติสมัยใหม่กฎเกณฑ์กติกาต่างๆมันทำให้พวกเรา
1: บ้านพี่เมืองน้อง
0: ใช่
1: อย่างที่เราได้เนาะอย่างถ้าหลวงองค์ท่านมีพุทธคุณอะไรตาม
0: เรื่องนี้แต่รู้แต่ว่าแหวงวัดนักรบเพราะวัดนี้เป็นวัดที่พระเจ้าตากเป็นวัดหงรัตนารามขึ้นมาตำรวจก็มักจะไปขอพรวัดหงเนี่ยหลวงพ่อท่านเองก็คือหัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ขึ้นในวโรกาสในอก
0: น่าจะเป็นทหารเรือสร้างหรือเปล่าผมไม่แน่แต่วันที่ผมไปกราบเนี่ยท่านเจ้าเอาพระมาช่วยเพื่อที่เพราะว่าตอนนี้พระกำลังวัดกำลังจะซ่อมแซมกุฏิ
1: ครับ
0: ท่านไม่มีอะไรเขาไม่มีไว้เนี่ยกลับมาให้วัดเพื่อให้วัดต้องเนี่ยไม่แน
1: ่องค์สุดท้าย
0: ของสุดท้าย
1: ของตอนนั้นเลย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเหมือนกับว่าอะไรบันดาลใจอยากจะให้เป็นของเรา
0: ใช
1: ่โอ้ความเชื่อสายหมู่บ้างดีกว่าท่านสสมีความเชื่อมีสายชีวิตของท่านไหมฮะ
0: ก็มีหลายครั้งนะเวลาเราต้องการกำลังใจเนี่ย
1: คร
0: ับ พระพุทธคุณแล้วก็คำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนควรใช้หลักธรรมแบบไหนนะในการทำสมาธินะเคารพนับถือก็ขอพรท่านไปผมเชื่อว่าอีกส่วนหนึ่งมันก็คงเป็นเรื่องของที่เรามีความศรัทธามีความ
1: ใช
0: ่ถ้าอะไรที่เราคิดดีอะไรที่ต้องกลัวแล้วมันก็มัก
1: วัตถุมงคลก็เป็นที่ทำให้เราได้สบายใจขึ้น
0: พี่คิดดูจากคนที่เกิดจากความสนใจเล็กๆน้อยๆที่ความสงสัยเล็กๆน้อยๆทีละน้อยมีโอกาสผมไปลาวผมไปถึงหลวงไปเพื่อมันจริงโอ้สมัยก่อนท่านสร้างบ้านสร้างคิดดูโทรศัพท์ไม่มีเทคโนโลยีพาคนสร้างลงมือทำจุดเราก็ยิ่งเห็นความเพราะสักวันหนึ่งท้ายที่สุดสัตว์โลกคงต้องเป็นคงอยู่ก็คืออะไร
1: ที่เราทำไว้
0: ใช
1: ่นะฮะ
0: จะไปแบบสร้างผลงานเหมือนที่เราหลายๆองค์ทั้งของไทยทั้งของล้าน

0: ขึ้นมา
1: อยากจะให้ท่านฝากที่ไปมูอยู่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
0: ทุกท่านนะครับมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าผู้มีสตินะครับต้องอยู่ตั้งใจที่จะถ้ามาถึงวันที่เราต้องไปเนี่ยที่สำคัญที่สุดนะกลับมารักกันให้มันไม่มีรักใครรักคนไทยเท่ากับคนรักเราอย่ามาคิดว่าคนอื่นเขาจะมาเพราะนั้นเราคือเรานะกันเลยอาจจะมีข้อคิด
1: ความดีเราทำไปแล้วมันก็ของบ้านเรานี่แหละคุณผู้ชมฮะก็เวลาที่เราทำบางอย่างที่เราเห็นเราเห็นฝ่ายใจมากๆเลยวันนี้ขอบคุณร่วมพูดคุยกับสภาไปมูวันนี้แล้วก็มาเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของคุยกันขอบคุณนะครับ
0: ครับผม
2: เคลื่อนไหวในข่าวต่างประเทศนะครับช่วงนี้ของสภาขออภัยครับเช็คเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามครับ

กิจกรรมที่นิยมทำนะคะก็คือนิยมเลยนะคะว่าไปลงเรือสองคือก็มีการท่องเที่ยวเชิงลำคลองเล็กๆนะคะแล้วก็มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมชีวิตริมน้ำค่ะของพี่น้องประชาชนเราก็จะได้บรรยากาศที่เงียบอัมพวาจะเป็นฮอลิเดย์มาร์เก็ตนะคะก็จะเป็นตลาดนัดนะที่ส่วนใหญ่เป็นโซนเอเชียนะคะเดินชมบริเวณตลาดที่อยู่ริมน้ำนะคะใกล้เคียงเดิมนะคะใช้ชีวิตกับริม

0: ท่านประธานครับราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานไหมครับพี่
2: เพิ่งเธอเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
2: ใช่นี
3: ่รับชมผ่านจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดเพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภา

0: และอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตร
1: จะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
2: ทุกปัญหาเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็น
3: ตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
4: และเป็นการป้องกันขนาดนี
5: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที
6: ่ตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังใน
7: ผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
8: ภาคประชาชนอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาอยากรู้
9: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
10: สิทธิความเป็นมนุษย
11: ์กฎหมายพวกนี้มัน
2: เพราะรัฐสภาใช่เพราะประชาชนประทัดรัฐสภาสื่อ
12: ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีเหตุการณ์เข้าถึงได้โดยง่ายนะครับแม้ว่าบ้าน อย่างเช่นการเข้าถึงอาวุธปืนก็มีส่วนสำคัญเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย
13: ตอนนี้ก็เริ่มขยับแล้วสำหรับเรื่องของมาเรียกว่าไม่ใช่ควบคุมที่ผู้ปกครองที่เด็กแต่ว่าควบคุมใน
12: โดยเฉพาะการจำกัดการเข้าถึงของเยาวชนด้วยเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยจะมีรายละเอียด
13: มาเริ่มต้นกันที่ญี่ปุ่นกันก่อนค่ะทางกระทรวงกิจการภายในแล้วนะคะที่ตอนนี้ก็ลดลงแต่ 2.4% ในเดือนกรกฎาคมครั้งแรกในรอบ3เดือนค่ะเปิดเผยว่าอัตราว่างงานกรกฎาคมจากระดับ 2 จุดครั้งแรกในรอบ3เดือนงานทำขยับลง 0.2

0: าผู้ที่เพิ่งจะเริ่มหางานทำมีจำนวนลดลง 8.4 ยังระบุด้วยนะคะว่าจากทั้งหมด11ภาคธุรกิจมี6ภาคซึ่งก็รวมถึงภาคการผลิตและภาคบริการค่ะ
1: ขณะที่เกาหลีใต้ก็มีการสนับสนุนให้เมตาได้ขยายมาทั่วโลกครับซัมไดหรือ KMCC มีการนำเสนอรายงานต่อประธานาธิบดีว่ามาตรการที่บริษัทเมตามีการเสนอเพื่อควบคุมฟังก์ชันที่อ่านทั่วโลกนะครับขณะที่รัฐบาลโซก็มีการกำลังพิจารณากำกับดูแลการให้บริการสื่อสังคมออนไลน์แก่ผู้เยาว์ด้วยรับผิดชอบมากขึ้นนะครับในการครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนการทำงานของเฟซการที่เมตามีการเสนอครอบคลุมการจำกัดระยะเวลาการใช้งานรวมไปถึงการซ่อนจำนวนไลค์และตัวสำหรับผู้ใช้อายุน้อยนะครับให้มีการใช้งานมากเกินไปเช่นการแสดงจำนวนไลฟ์หรือว่าไปใช้กับเยาวชนทั่วโลกด้วยครับทั้งนี้เกาหลีกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้หน้าจอที่มากเกินขณะที่ประเด็นดังกล่าวก็สอดคล้องกับความพยายามในหลายปอมีการเสนอให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้เยาว์ที่หญิงครับ
0: รัฐสภาชาแนลพักค่ำค่ะวันนี้หมด
2: รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลดที
3: พีตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยแถลงเปิดตัวโครงการรักษาสุชาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเด็กๆกว่าใครกับการแสดงหุ่น The Puppet Show ตอน The Royal ร่วมสมัยสำหรับเด็กในรูปแบบใหม่มาเล่าเรื่องราวพระราชาสุธิดาพระชรสุชาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีมีเป้าหมายจะออกเดินทางจัดสำนักการแสดงได้ในสถานที่จริยธรรมและถูกช่องทาง

0: ต่าง
1: ๆผ่านมุมพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง10โทรทัศน์รัฐ
2: ความเป็นไทยเราจงด้วยความภาคภูมิ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ต้องดูช่อง10มีรัฐสภาร
2: ู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดู
3: ต้องเฉยรากบัวเชื่อมสู่ถูกรีมิกซ์ใหม่โดย
0: นานก็จะมีปิงมีสัน
3: สี่โทรทัศน์รัฐสภานะครับยายแท่เสียงและเสียงบรรยายภาพ
4: ถ้ามันได้เนี่ยกูคงไม่ค่อยมีเวลา
5: อย่าบอกนะว่า
6: ทุกอย่างกำลังจบอุปสรรค
7: ครูครับครูสอบเป็น
8: นาฬิกาทางช่อง10
9: พัชรไปแล้วสู่แดนสวงชนรินร่วงทุกดวงชาด้วยสำนักผู้บริหารข้าราชการนีวิทยุกระจายเสียงสำนักงานเลข

0: คลองพระวาใหญ่และอ่างเก็บน้ำประแกตที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองวังตะโนดตามมติครม.จุดเริ่มต้นสำคัญของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มรองรับทั้งภาคเกษตรกรรมการอุปโภคบริโภคแม้กระทั่งไปลำดับต้นๆแต่ต่อมาเมื่อมีการประกาศเขตจะถูกดึงไปใช้ในนิคมอุตสาหกรรมของมติครม.อ่างคลองพระวาใหญ่และอ่างคลองหางไม่แล้วเสร็จแต่ทั้งสองอ่างก็ภาคการเกษตรซึ่งเกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำจำนวนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ถึง3อ่างแต่ในความเป็นจริงแล้วชาวบ้าน
1: เรายินยอมนะที่จะให้พวกเราไม่ได้ใช้น้ำไงและเท่าถ้ามีการใช้น้ำตรงเนี้ยถ้าท่านใดจะใช้นันที
2: ครับ
1: นะครับก็เลยมาเป็นแบบเนี้ยก็เลยเรารู้สึกว่ามันไม่มีที่จะได้รับประโยชน์ในการสร้างอ่างแต่จริงๆ
3: คนเรือนหรือเปล่า
1: ที่ได้รับใช่ไหมครับแล้วอีกพันและสิ่งที่เราต้องการเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะสั้นๆทำให้พวกเราได้ใช้น้ำตามวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรนะครับการสน้ำเหลือทาน้ำเหลือจะเข้าสู่แล้วเนี่ยนะครับคือต้องก่อนที่จะไปในส่วนของอุตสาหกรรมตรงนี้ประโยชน์มากสำหรับประเทศเรารายได้หลักอะไรต่างๆของเลี้ยงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมไปประชุมมาทุกเวทีให้ทั่วบริเวณพื้นที
0: ่เช่นเดียวกับที่อ่างเก็บน้ำของพระวานจุกของอ่างและมองว่ากับคนในพื้นที่ที่อย่างพูดถึงเกษตรกรยังไม่สมบูรณ์ทำให้น้ำอีกทั้งผลจากการท่วมทางเข้าหมู่บ้านของพวกเขาอีกด้วย
4: เออจริงๆแล้วเราเป็นประชาชนนะก็อะไรที่เคยก่อสร้างก็หายไปเลยครับก็รับรู้แหละว่ามีปัญหาเข้าไปน้ำไหลเข้าไปท่วมปากทางที่ชาวบ้านจะสั่น
5: ตอนนี้เขาต่อท่อไว้เรียบร้อยเรียบหมดแล้ว
6: เพื่อมากกว่าการเกษตรแน่นอน
5: ใช่ครับ
4: น้ำที่จะถ่ายน้ำจากสี่อ่างเนี่ยเวลาเขาพูดเกริ่นเริ่มต้นในเอกสารหรืออะไรก็คือการเกษตร

0: อนนี้ปัญหาก็คือตรงนี้จะเห็นว่ามีซอยเข้าไปในนะครับเพราะฉะนั้นตอนสร้างอ่างเนี้ยเสร็จทางเข้าออกนะครับชาวบ้านก็ร้องเรียนไปว่าเขาไม่มีทางเข้าออกหมู่บ้านได้มีแผนในการทำทางเข้าออกใหม่ให้กับชาวบ้านเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นมาครับการอ่างนี้สร้างเสร็จแล้วแต่ว่ากักเก็บน้ำไม่ได้
1: แผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองแบบบูรณาการในจังหวัดจันทบุรีครับประกอบไปด้วยการก่อสร้างอ่างการพัฒนาแหล่งน้ำตามมติครม. 2552รองรับการเกษตรใน3อำเภอก็คืออำเภอท่าใหม่แก่งหางแมวแล้วก็ในซึ่งในขณะนี้ครับเหลือแค่อ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดที่ยังไม่ดำเนินที่ใหญ่ที่สุดแต่ขณะนี้ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน5ชั้นของกรมอุทยานครับท่ามกลางเสียงคัดค้านจากกลุ่มอันดับพื้นที่ป่าสำคัญซึ่งบัญชีมติครม. 2552เดิมที่ว่าจะใช้เป็นแหล่งกักเก็บเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง
2: เสร็จแล้วเนี่ยคือไม่มีรูปแบบกระจายน้ำให้กับภาคการเกษตรเลยบ้านต้องไปดิ้นรนร้องขอไม่รู้นะหน่วยงานไหนเขาให้แล้งให้กับชาวบ้านในแก่งหางแมวมีการใช้น้ําจากอ่างอันนี้คือเขาไปเรียกร้องนะครับไปเรียกร้องเพื่อที่จะได้ท่อน้ําแต่ชาวบ้านต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการไปเป็นล้านนะครับอันนี้ชาวบ้านต้องลงทุนกันเองนะครับ
1: ครับ
2: ลงทุน
1: จากส่วนไหนครับ
2: ก็คือ1เราเนี่ยมีบ่อเก็บของเรากักตุนแต่ตอนนี้ลําคลองแห้งแล้วครับก็ทุเรียนกําลังขึ้นลูกก็คงได้ซื้อน้ําครับผลมาไวแต่ก่อนหน้านั้นน่ะซึ่งเพื่อที่จะเอาต้นไว้รักษาต้นไว้ก็ต้องทิ้งหมดเลยครับ
1: คร
2: ับ ไม่งานเกษตรนะแล้วเหลือไป EEC เราก็น่าจะคนในพื้นที่รู้ดีว่าตอนไหนมันเยอะน้ำจากต้นร่วมเลยครับ

0: ้งนี้ในช่วงที่อ่างเก็บน้ำคลองประแกดสร้างเสร็จให้เครื่องสูบน้ำจากอ่างโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อมาตัวกันขอจดทะเบียนผู้ใช้น้ำตามคำแนะนำของกรมชลประมงตำบลพะวาของอำเภอแก่งหางเดียวที่มีโอกาสเข้าถึงการใช้ผู้ใช้น้ำที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1: ได้มาทำประชาวิจารณ์ประชาคมหมู่บ้านเนี่ยคือ
2: ครับ
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยการเกษตรเนี่ยอันนี้ว่าความที่ว่ามันไม่ยุติธรรมแก่คนในพื้นที
2: ่ครับ
1: พออย่างน้อยๆอีกหมื่นฝรั่งนะบ่อยเวทอ้างลุกกันก็เลยมาเพียงแต่ว่ามีน้ำมีอ่าง
2: ไม่ถูกระเบียบถูกกฎหมาย
1: ใช่ฐานเองเขามาออกขอแนะนำให้เราไปถึงการดำเนินคดีแต่ละอ่างเนี่ยจะต้องทำยาบานรับได้ไหมเกษตรกรรับได้ยาบานหรือเกษตรกรต้องไปซื้อก็ประมาณ1,000-2,300อาจจะโชคดีกว่ามูอื่นเบียนถูกต้องมาก่อนแล้วก็ได้ใช้ข่าวปีที่4แล้ว
3: แต่จริงๆแล้วไม่อันนี้เราปล่อยน้ำไปเนี่ยแพเนี่ยจริงๆแล้วคิวละ
2: 10บาท
3: ชาวบ้านรับได้สวนเขาก็ไม่ใช่เป็นท่อหลักเนาะช่วยเหลือเพื่อเพราะคนที่จะทำออกเราก็ดูให้ซึ่งก็เลยอย่าว่าแต่กว่าระดับเครื่องที่ผมตั้งเนี่ย60
0: แม้ปัจจุบันการสร้างอ่างเก็บวังตะโนดจะมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ152จะต้องมีการสร้างท้ายคืออ่างเก็บน้ำสำคัญและมีความจุมากที่สุดชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสีบ้านวังสัมพันธ์หมู่11ตำบลในการสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโนดที่รู้ว่าจะเป็นจุดที่จะมีการก่อสร้างต่างๆจะถูกเวนคืน

0: ไหลเป็นหลักนะครับซึ่งจะแตกต่างที่การเกษตรครับ
1: พูดถึงผลกระทบก่อนกับชาวบ้านในบ้านแล้วก็เนี่ยก็เคยสวนมากสองงานมั่งอย่างที่เอาเราชื่อมาให้ผมอ่ะที่ค่ะช้างแมวที่เขาโดนมาเนี่ยเขามีตีแล้วประมาณ 300,000 ทั้งอะไรต่างๆเราจะไปหาที่อื่นได้ไหมจูน่ะเขาอยู่บ้านเขาดีๆอ่ะสุดท้ายตัวเองกลับไปเช่าบ้านอยู่หรือทางหน่วยงานกรมที่จะจัดให้เช่าก็จัดซื้อไปเลยอันนี
2: ้ว่าให้ไม่เห็นไม่ได้ห้ามให้สร้างแต่ก็ถ้าไม่สร้างก็คือถ้ามันยื้อๆอยู่อย่างนี
0: ้ด้านเครือข่ายอนุรักษ์ดร.สมนึกจงมีวสิทธิ์ชี้ว่าปัญหาหลักที่เกิดภัยน้ำจากอ่างประเด็นที่2และประเด็นสุดท้ายคือเมื่อทราบการสมนึกมองว่าถ้าชาวบ้านแต่ในทางกลับกันถ้าน้ำส่วนใหญ่กว่าเชื่อว่าเรื่องนี้
3: เก็บน้ำเนี่ยอยากจะเอามาแชวอำเภอในอามพอมันมาเกิด EC ในปี25การใช้อ่างเก็บน้ำเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปพอประกาศเสร็จเนี่ยเก็บน้ำได้ 60% ก็คือชาวบ้านไปแอบดูดเอาตอนนี้ก็เห็นแล้วว่ามันเกิดความไม่เป็นอ่างเก็บน้ำคลองพลอยเดินท่อกระจายน้ำให้แล้วที่เราต้องไปดูดกันเองเนี่ยคุณก็ต้องมีระบบเนี่ยมี2อ่างที่มีระบบการกระจายน้ำการกระจายน้ำแหละแต่ยังไม่ทั่วถึงได้ช่วยชาวบ้านไปเรียกร้องกรมชลอ่างเก็บน้ำที่3คือคลองหางแมวเนี่ย

0: การกระจายทางกายภาพยังไงอันเนี้ย7 ตันลูกบาศก์เมตรแล้วบางโฉนดเนี่ยท่านไล่ไม่เอาจากอุทยานแล้วสมมุติว่า70 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยคุณจ่ายให้ EEC เกือบ100%ได้ว่าจริงๆเขาก็ต้องไม่เอาพื้นที่อุทยานไปอ่ะแล้วกรมชลสธนช.แต่ถ้าไปจัดการอย่างต้อง
1: ประธานที่9ได้ชี้แจงถึงการแรงว่าน้ำจะเพียงพอต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งนี้ในอนาคตลูกบาศก์เมตรกรมชลประทานเพิ่มความจุของน้ำในโครงการขนาดใหญ่2580น้ำเนี่ยอย่างไรบ้างแต่ละปี
2: การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญเรื่องการอุปโภคบริโภคเป็นนะครับเพราะฉะนั้นการนะครับโดยเฉลี่ยนี่ก็น้ำแล้วก็มีการประชุมหลังจากสิ้นสุดฤดูฝนแต่ละปีก็แผนร่วมกันนะครับก็อย่างเช่นต้องการใช้น้ำของจังหวัดระยองเนี่ยวัดแสกับอ่างเก็บน้ำประมาณสัก2 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับปัจจุบันเราก็มีประมาณเพียงพอนะครับจนถึงปลายปีนี้ถ้าฝนไม่ยืนต้นเนี่ยส่วนใหญ่จังหวัดก็จะปรับเปลี่ยนเป็นมากนะครับทางกรมชลประทานเราก็พี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็มีปีใดปีไหนที่ได้ใช้น้ำนะครับเกษตรกรด้วย
1: มาพื้นที่ EC กรมชลประทานเนื่องจากติดมติครม.อยากให้กรมชลประทานมีความชันกระจายน้ำให้กับภาคการเกษตรในพื้นมากกว่าซึ่งขัดแย้งแรกนะครับที่อ้างถึงความจำเป็นน้ำเหล่านี้สร้างมาร์คชั่นกับรายการท้องถิ่นของเราวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

0: กวันศุกร์หลังเคารพธงชาติที่ Channel ไว้บนสมาร์ทโฟนและ Android ครับ
1: ตอบถามข้อสักถามกระทู้ถาม10นาทีทางโทรทัศน์รัฐสภา

0: มาธิการการพัฒนาสังคมวุฒิสภาส่วนร่วมแก้ปัญหาออกแบบระบบการศึกษาเพราะว่าคนพิการทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนา
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเป็นประจำครับทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แห่งนี้นะครับ FM 87.5 MHz และ AM 1071 kHz ฟังนะครับสามารถติดตามได้ทาง tpchannel.org ทางโทรทัศน์รัฐสภาเราก็จะได้รับชมและรับฟังการถ่ายทอดไปพร้อมๆครับสามารถที่จะติดตามรับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาโดยการโทรศัพท์นะครับได้ที่หมายเลข022066ในคำถามก็ได้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับสังคมเรานั้นเป็นเพศชายเพศหญิงนะครับเด็กนะหรือแม้แต่คนที่แข็งแรงเราจะเห็นอยู่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำทางสังคมจึงมีเราสงสารเราอยากช่วยเหลือเขาเหล่านั้นใช่ไหมครับผู้พิการทั้งหลายได้กลับเหมือนคนปกติทั่วไปทางคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาสังคมของวุฒิสภานะครับจึง

0: าเรียนครับระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันหาทางออกจะเข้าถึงการศึกษาของเด็กพิการเป็นอย่างไรแบบไหนการเสวนานั้นจะมีขึ้นในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้เองผู้คณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุคนพิการขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติทางรายการวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะต้องช่วยเหลือกันด้วยเช่นเดียวกันคือในเรื่องผู้พิการท่านมีประสบการณ์มากของผู้พิการในภาพรวมในปัจจุบันเป็นยังไงครับท่านครับเข้าถึงได้ยากมาก
1: ที่จะไปถึงตรงนั้นอยากชวนคิด
0: ครับ
1: อยากชวนคิดว่าเ
0: ราครับว่า
1: จากอดีตที่เรามองว่าคนนี้พิการตาขาดปัญญาอ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เรามาเปลี่ยนใหม่ไหมว่าก็คือมนุษย์คนนึงมีลมเหมือนเราแล้วเรามาดูซิว่าคนนี้พิการ
0: ครับ
1: นะเรามาดูสภาพ เพราะผมเชื่อว่าธรรมชาติจะชดเชยกัน
0: เสียอย่างหนึ่ง
1: มองย้อนไปในอดีตน
0: ะ
1: พวกนักวิ่งกันเยอะแยะมากมาย
0: ม
1: นะครับเช่นว่าถ้าเรามาดูพิการอะไ
0: ร
1: เรามาดูระบบจัดให้นะถ้ามีทางลาดไม่เป็นขั้นบันไดไม่มีไฟฟ้านะฮะอายุเดินไม่ได้นั่งวีลแชร์แต่ตอนนี้ออกจากบ้านไม่ได้เลยน่าเป็นอีกมิตินึงนะ
0: ครับ
1: เลยอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นะฮะ
0: มิติในเรื่องของจริงทุกชีวิตเนี่ยมีความเท่าเทียมกันแหละครับนะฮะถึงแม้ว่าจะผู้พิการหรือไม่พิกลทุกวันเนี่ยสร้างมาถึงแม้เราดูไม่เท่าเทียมแต่สังคมอื่นแล้วครับที่ท่านพูดถึงมิติ
1: ใช่ผมคิดว่าถ้าเกิดถ้าเรามองว่าแล้วเราจะคิดอีกแบบนึง
0: ครับ
1: เราจะปฏิบัติกับเขาอีกแบบน
0: ึ
1: งกฎหมายจะพยายามพลิกตรงนั้นแล้วก็ให้เห็นว่าทุกคนมีได
0: ้ครับ
1: นะครับไม่ยายกตัวอย่างเช่นตาเรียนก็ต้องไปโรงเรียนชาวประเทศมีโรงเรียนตาบอดอยู่กี่โรง
0: ใช่ครับ
1: ฐานะไม่ดีนักเทียบไม่ได้
0: ไม่ได้แน่นอน
1: หรือถึงถามว่ามีที่นั่งไหมนี้พ่อแม่ทุกคนต้องทำงานก็ต้องเก็บไว้ที่บ้านลูกไว
0: ้
1: มันก็ยังลึกนะฮะฉะนั้นตาบอดเนี่ยนะผมถือว่าเขาสามารถดำรงชีวิตจะบอกว่าเหมือนคนปกติไม่ได้ด้วยได้เหนือคนปกติด้วยทุกอย่างแต่เรายังต้องการแสง
0: ใช่
1: ใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยกลับด้านไปหมด
0: ครับเพียงแต่ว่าเวลาเราอยู่ที่มืดเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ไปสักระยะนะฮะแต่ว่าผู้พิพากษามิติแต่ความคิดเกี่ยวอย่างนึงมันต้องได้อย่างหนึ่งมาทดอาจจะไม่เปิดโอกาสสัมผัสกับเขาโดยตรงเมื่อสักครู่ท่านพูด

0: ฉพาะแล้วถ้าส่งเปล่าก็ไม่รู้นี่คือคำถามเพราะถ้ามันระบบเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านมองครับว่าโรงเรียนทั่วไปที่โรงเรียนมากที่จะมีโอกาสรับผู้พิการเหล่านี้เข้ามาร่วมด้วยหรืออ
1: ันนี้ก็เป็นพัฒนาการของประเทศนะเดิมก็จะโตมาด้วยบอดก็ต้องไปเรียนตาบอด
0: ใช
1: ่อันนี้ก็ต้องถือว่าดีเพียงแต่ว่าเราจะสร้างมันเป็นไปไม่ได้
0: ที่ผมประสบมาก็คือจะมีจำนวน
1: มาก
0: นะไม่มาก
1: ครับ
0: และ
1: ใช่
0: ใช่ไหมในพื้นที่
1: จำนวนนักเรียนก็ไม่บอดกี่คน
0: ใช่คร
1: ับ ปีหน้าจะมีหูหนวกกี่ตอนหลังการศึกษาก็พัฒนาเรียนร่วมเรียนร่วมเข้าไปในโรงเรียนทั่วไปก็จะมีคนพิการเข้าไปเรียนร่วมนะฮะเช่นมันไม่น่าจะใช่นะเลยเรียน
0: ร่วมเรียนกลับคำ
1: ร่วมเรียนก็คือว่าโรงเรียนปกติทุกคน
0: ใช่
1: นะไม่ต้องไปมองว่าคนนี้พิการเพราะโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนคือที่พัฒนาคน
0: ครับ
1: ฉะนั้นโรงเรียนก็ต้องปรับมุมคิดทุกคนมาแล้วพัฒนาเขาให้ได้
0: คนนะเช่นตาบอดก็มาแสดงว่าทางโรงเรียนเนี่ยบางอย่างที่จะต้องเสริมซับ
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: อันนี้ขาดนั่งวีลแชร์มาเนี่ยอย่างน้อยจากบันไดถ้ามีแต่บันไดอย่างนี
0: ้
1: ทางลาดแล้วเราภาษาไทยเราเรียกว่าทางลาดทางลาดจริงมีแล้วมันชัดมากใช้ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้กรณีน่ะต้องมีห้องน้ำใช่ไหม
0: ครับผมเข้าใจ
1: จะไปนั่งโถยองอย่างเงี้ยก็ไม่ได้น้ำเฉพาะผมยังว่านี่นะเราจัดไอ้เม็ดเหมือนกันนะ
0: เข้าใจฮะ
1: เพราะว่าถ้าอย่างมันเป็นชะโครกดีไซน์เดียวกันนะแล้วก็ตั้งความสูงเท่ากันนะ
0: ใช่ครับใช
1: ่ครับฉะนั้นห้องน้ำจำเป็นสำหรับบางกรณีเหล่านี้นะฮะมันก็ต้องเตรียมเหมือนกันถ้ากรณีที่ตาบอดเบลเรื่องของเสียงที่จะมาช่วยอ่านอะไรพวกนี้ช่วยมันก็ต้องเป็นต้องมีล่ามโอ้โหโรงเรียนจะเป็นภาระอีกเยอะมาก
0: ครับนั่นแหละคือปัญห
1: าม
0: ันคุ้มนะกับการที่เด็ก10คน15คนก็มาร่วมเรียนซะ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยฮะดูอาจจะต้องเสริมออปชันเหล่านี้เข้าไป
1: ถามว่าคุ้มมั้ยตรงนี้อาจจะคิดเรียกว่าอินพุตมันน้อยลงเด็กที่มันเข้ามาทุกปีเกิดภาวะยุบรวม
0: ครับ
1: นะต่อไปอาชีวะแล้วมาที่นั่งมันเหลือ
0: ครับ
1: ถามว่าคุ้มมั้ยถ้ามีเด็กพิการนะ
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าเยอะเลยท
0: ุ
1: นการศึกษาฟรีมีเรียกว่าผู้ช่วยสนับสนุนหลายหลายอย่างฉะนั้นตัวนี้อาจสูงขึ้น
0: ครับผม
1: ใช่ไหมแต
0: ่ตัวนั้น
1: คุ้มไม่คุ้ม
0: เข้าใจครับ
1: อยากให้คิดถึงเรียกว่าตรงนั้นอ่ะนะมันเรียกว่าถ้าไปคิดว่ากำไรขาดทุน

0: นะ
1: ครับ
0: แต่ผมว่านะถึงแม้จะเข้าเนื้อนะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเด็กพิการคนนั้นสามารถพัฒนาแล้วมันจะไป
1: ช่วยคนอื่น
0: มันจะกลายเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เด็ก
1: ๆครับ
0: มีกระจกเงาสอนกับกายกันนะสอนคนไม่พิการด้วย
1: ครับผม
0: เพราะอะไรเพราะว่าเกิดมาพิการ
2: เป็นแรงกระตุ้นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องเสริมไหมครับน่าจะต้องส่งเสริมตรงนี้นะ
0: จำเป็นพัฒนา
2: ครับแต่ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเอางี้แบบ
0: น้อยมากเพราะว่าประมาณ 80% ของทองพอมันเป็นงบสงเคราะห์งบสงเคราะห์ก็ถมไม่เต็มจ่ายให้คนพิการหัวละเท่าไหร่
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมแล้วทุกเดือน
2: แทนที่จะไปได
0: ้งบพัฒนาง
2: บพัฒนาครับครับ
0: ต้องยกระดับสังคมสงเคราะห์ให้เป็นสังค
2: ม
0: พัฒนา
2: ใช่ครับใช่
0: ต้องทุ่มไอ้ของเก่าสังคมชีพมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆงั้นไอ้เงินกู้เนี่ยนะเอากู้มาพัฒนาเนี่ย
2: ก็คือจริงๆตรงนี้ผมว่าน่าสนใจมากที่ท่านได้พูดมาเนี่ยนะครับว่าโรงเรียนของรัฐเอาโรงเรียนของรัฐเป็นหลักไปก่อนนะฮะในการที่จะส่งเสริมบางอย่างนะฮะที่จำเป็นนะฮะกับผู้พิการไม่ว่าจะพิการทางไหนก็ตามแต่นี่ไปเรียนร่วมเรียนแล้วเนี่ยเพื่อนที่มีต่อกันอันนี้คิดไหมครับว่าเอ๊ะเขาจะคิดดูทุกทีมิติความคิดของน้องๆอาจจะยังเรียกว่าฉัน
0: อันจริง
2: ครับ
0: เป็นความจริงของวัยเด็ก
2: ครับ
0: ใช่ไหมแต่เด็กทุกคนก็เรียนรู
2: ้ครับ
0: ถ้าเราสอนถ้าคุณครูสอนนะครับคำบูลลี่เนี่ยมันก็มันจะเกิดเรียกว่ามีวัคซีนนะมีภูมิก็จะเข้าใจแล้ว
2: เข้าใจ
0: ถ้าคุณจะ บูลลี่เขาไม่ได
2: ้ครับทำให้ผู้พิการที่เข้าไปร่วมเนี่ยมีแล้วถ้าสมมติว่าเขาทำปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆทั่วไปนะผมไม่เคยเห็นภาพนี้ในอยากแต่อยากเห็น
0: ทักษะชีวิตทักษะสังคมพวกนี้จะเกิด
2: โอ้ครับผมใช่ครับ
0: การเนี่ย
2: เป็นไงฮะ
0: นะเรียกว่าโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย
2: ์
0: Art for ผมเอาตาบอดหูหนวกแขนขาขาดปัญญาอ่อนและคนไม่พิการ
2: คนละ
0: ปากหูหนวกเป็นตาแขนขาขาดเป็นปัญญาปัญญาอ่อนไม่พิการที่มีใจงดงามผ่าน5คนก็รวมเป็นหนึ่งอัจฉริยะให้เขาย้อนมาวกกลับมาที่ว่าทักษะของคุณครูอาจารย
2: ์ครับ
0: นะเป็นภาระตรงนั้นเนี่ยเราจะร่วมเรียนไม่จำเป็นต้อง5คนร่วมกันนะ
2: ครับ
0: 2คนก็ได้สมานไม่พิการแล้วเราอยู่โรงเรียนเดียวกัน
2: มาคุย
0: ผู้บัดดี้กับผมใช่ไหม
2: ครับผม
0: ผมก็ไปได้แล้ว
2: นั่น
0: อีกวิชานึงผมจับบัดดี้กับอีกคนนึง
2: ครับ
0: เนี่ยผมก็ไปได้แล้วแล้วครูก็ไม่ต้องเป็นภาระ
2: ครับผม
0: ไอ้การเรียนการสอนแบบร่วมเรียนมองมาแล
2: ้
0: ว33ปีผมว่ามันเวิร์ก
2: โอ้ครับผมก็น่าสนใจได้แชร์กันมีส่วนร่วมกันในการนั้นเองทีนี้อันนี้ท่านครับอาจจะมองว่าเอ๊ะเวลาบุคลากรต้องเป็นบุคลากรที่เฉพาะเติมเต็มไปบางส่วนได้
0: ทางนะ
2: ครับ
0: ถ้าย้อนไปในการตอนเริ่มจุฬาลงกรณ์มีเพียง2คณะนะคณะวิทยาศาสตร์และก็คณะอักษรศาสตร์เราก็มาเฉพาะลงไป

0: นะ
1: ครับ
0: ถามว่าสภาพจริงๆณขณะนี้ไปดูตัวเลขของสพท.พอมาถึงเรื่องคนพิการเองเขาบอกคนพิการบอดเฉพาะทางหูหนวก
1: ครับ
0: เฉพาะทาง
1: เ
0: ป็นโยมนะใช่ไหมมันก็จะเป็นฝัน
2: อ
0: ันนี้ทางวิทยาศาสตร์นะ
2: มันเกิด
0: ฉะนั้นต้องถอนต้องลดตรงนั้นลงมาเปลี่ยน
2: มีอยู่ปกติ
0: เพราะว่าม
2: าเรียนรู้เพิ่ม
0: เริ่มต้นผมบอกว่าให้มองทุกคนเป็นคนทำเขาเหมือนกันนั่นแหละฉะนั้นทุกคนเมื่อศาสตร์ถูกคำถามนี้แหละบอกว่าอาจารย์ชาลงมีความรู้เรื่องคนพิการหรอ
2: ในนี้ไง
0: ใช่ไหมมันบล็อกผมไปนะ
2: จ
0: นตารางพิการนะผมอยู่คณะศิลป์จะเอาศิลปะเป็นเครื่องมือ ใครเข้ามานะรับคนรอบข้างเด็กพิการทุกคนอยากจะได้ปริญญาฉะนั้นไอ้เฉพาะทางเนี่ยการเพราะมันเป็นไปไม่ได้แล้วพอกฎระเบียบที่ไปบุคลากรเฉพาะทางมันก็ปิดประตูโรงเรียน
2: ลำบากเลย
0: ไม่ได้เข้า
2: เพราะฉะนั้นโอเคเราย้อนกลับมาในคณะอนุกรรมการเองนะครับได้ศึกษาแล้วได้เรียนรู้ผมมองไปข้างหน้าว่าใต้เนี่ยนะมันจะเป็นโอกาสพิการเนี่ยได้สูงมากเลยทีเดียว นะครับ เพราะฉะนั้นในการกดกติกาอะไรทางไขอะไรของกระทรวงศึกษามากน้อย
0: สิ่งหนึ่งต้องกดเลยต้องเปลี่ยนเลย
2: ครับผม
0: กฎที่บอกว่าอาใด
2: ครับ
0: ถ้าจะรับคนพิการต้องมีบัตรคนพิการ
2: ครับ
0: สองต้องมีความพร้อมความพร้อมนะเดี๋ยวมาคุยกัน
2: อัน
0: น
2: ึ
0: งก่อนบัตรคนคุณทิ้งคนพิการ2ล้านคนไปตอนนี้คนพิการเนี่ยนะตัวเลขของสาธารณสุข4จุดของ UN สูงกว่านี้นะเพราะว่าการนิยามมันต่างกันแต่พอมาถึงของพม.เนี่ย
2: โอ้ครึ่งนึงเลยอ
0: ่ะ 2.2 ล้านทีนี้ทำไมถึงพม.นะครับว่าถ้าตาบอดข้างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้บัตรบอด2ข้างแต่ว่ายังเห็นเป็นเงาเห็นเงาเงา
2: ครับ
0: เขาแบ่งเป็น5ระดับถ้ายังไม่ถึงระดับ3เนี่ยนะครับ
2: ก็ยังไม่นะยังไม่ได้บัตร
0: อันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดเรื่องงบประมาณหรือเปล่า
2: ครับ
0: อันนี้ความเห็นใจทุกฝ่ายนะครับแต่ทีนี้เอาละ 2.2 ล้านสู่ทางสาได
2: ้ครับ
0: แต่ถามว่า2ล้านเนี่ยไปลงอันนี้ไม่มีผลต่อความคุ้มค่า
2: ครับ
0: คุ้มทุนงบประมาณที่โรงเรียนจะได้เพิ่มเป็นภาระล้นล้วนเลยฉะนั้นตรงนี้2ล้านคนถูกปิด2ล้านคนเนี่ยผมว่า2ล้านคนนี้เป็นคนพิการที
2: ่เข้าใจครับ
0: ใช่ไหม
2: ครับ
0: เพราะเขายังช่วยตัวเองได้บ้างทีนี้ถ้าเราจะไปแก้เปาะนี้ได้ไหมอันที่2ความพร้อม
2: ครับผมฮะอาจารย์ฮะประตูที่1เรารู้ละประตูที่2หรือประตูมีอีกประตูนึงไหม3ประตูนะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่นึงนบาลนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนั่นเองว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่ครับแล้วเรากลับมาคุยกันในช่วงที่

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ญหาทุกความเดือดไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และนอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของกระแสน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขออารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมาย
9: ในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: ครับเรากลับมาผ่านครับซึ่งเรากำลังพูดคุยกันมิติทางสังคมที่ท่านผู้ชมนะผมว่าบางคนอาจจะสัมผัสกับบรรยากาศเหล่านี้กับพี่น้องนะน้องๆเยาวชนหรือพี่น้องเราก็ตามนะครับที่เป็นผู้พิการได้พูดคุยกับท่านอาจารย์บอกว่านั่นคือชีวิตหนึ่งคือความเท่าเทียมก็คือเราต้องสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นนะนั่นคือการช่วยเหลือกันนั่นเองนะครับท่านอาจารย์ยังพูดคุยกับเราเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเบรกในเรื่องของบัตรผู้พิการนะฮะอาจารย์ฮะเรามาต่อกันตรงนี้ประตูแรกที่ผมถามว่าเอ๊ะบุคคลเหล่านี้จะเข้าโรงเรียนทั่วไปได้อย่างไรอาจารย์บอกว่าต้องมี3เงื่อนไขคือ1ต้องมีบัตรผู้พิการก่อน
12: ครับ
11: คราวนี้บัตรผู้พิการจากที่อาจารย์ประเมินว่ามีผู้พิการ 4.2 ล้านคน
12: ครับ
11: แต่ได้บัตรเพียง 2.2 ล้านคนนะเพราะมันอาจจะเข้าเงื่อนไขตามที่เกณฑ์เขาวางเอาไว
12: ้
11: 1ล้านคนไม่เข้าเงื่อนไข
12: ครับอันนี้ก็คือเขาตั้งเป็นเกณฑ์5ระดับ
11: อ๋อครับผม
12: เป็น5 scale นะว่าจะต้องพิการเข้าไปถึงอย่างน้อยระดับ3
11: ระดับ3ถึงจะ
12: ได้บัตร
11: ครับ
12: ผมว่าท่านตรงนี้จะเสนอนะให้ปรับเป็น2 scale
11: อ๋อให้ปรับ scale ลงมาหน่อย
12: ไม่ให้ยุบจาก5 scale เหลือ2
11: scale
12: ว่าถามว่าพิการหรือไม่พิการ
11: เท่านั้นจบ
12: ใช่ไหมพอไป5แล้วมันไอ้โลวิชั่นเลือนลางตามองเห็นเงาๆเท่านั้นเองถ้าไปไม่ถึงระดับ3ก็ยังไม่ได
11: ้ครับพอไม่ได้นี่เขาไม่ได้สิทธิ์เลยนะ
12: ไม่ได้สิทธิ
11: ์นี่ไงครับ
12: ไม่ได้สิทธิ
11: ์คือไม่ได้สิทธิ์ทั้งการศึกษาด้วย
12: ครับ
11: ใช่ไหมครับ
12: ตอนหลังเนี่ยทางพม.เริ่มมาพิจารณามิติสังคมแล้วถ้าเกิดมามองตรงนี
11: ้นะ
12: ฮะเป็นมิติสังคมเพราะสังคมก็มองเขาตาบอดใช
11: ่
12: ไหมไปโรงเรียนจะไปโรงเรียนตาบอดก็ยังบอดไม่สนิทไปโรงเรียน
11: สามัญทั่วไปก็ไม่ได้อีกเขาไม่มีบัตรผู้พิการเราย้อนกลับมาตรงนี้ต้องเงื่อนไขโรงเรียนทั่วไปที่จะรับนะมาร่วมเรียนผมใช้คำว่าร่วมเรียนนะคือ1ต้องมีบัตรคือการ2
12: ประตูที่1มีบัตร2ต้องมีความพร้อมเรื่องกายภาพ
11: ความพร้อมเรื่องกายภาพหมายถึงยังไงฮะ
12: ก็คือเรื่องสถานที่นะครับห้องเรียนทางลาดห้องน้ำ
11: ครับผม
12: นะครับเรื่องกายภาพ
11: ครับ
12: นะครับต้องปลอดภัยต้องพร้อม
11: ครับหมายถึงทางโรงเรียน
12: ทางโรงเรียน
11: อ๋ออันนี้ทางโรงเรียนต้องเป็นคนปรับละ
12: ใช่ถามว่าตรงนี้มีไห
11: ม
12: ถ้าโรงเรียนเราไม่ได้รับคนพิการมาเราจะ
11: ไปมีทำไม
12: ตรงนี้อ่ะ
11: เข้าใจ
12: ยกเว้นว่าอาจารย์จะนั่งวีลแชร์สักคนก
11: ็
12: เลยมีการทำทางลาดขึ้นมาใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ยังไม่พร้อมหรอกความพร้อมเรื่องกายภาพรวมไปถึงเรื่องครุภัณฑ์อุปกรณ์สื่อการ
11: เรียนยังไม่เปิดหรือเปล่าคร
12: ับ ใช่
11: คือถ้าเปิดมันต้องเตรียมอันนี้ด้วย
12: นะ
11: ใช่ไหมจะมาไม่มาหรือไม่รู้แต่เปิดแล้ว
12: โรงเรียนเรายังไม่รู้ว่าจะมีคนพิการมาไหม
11: ใช่ใช่
12: เราจะไปเตรียมพวกนี้ยังไงอ่ะแล้วไปของบไปจะไปเหตุผลอะไรในการของบ
11: อ
12: ันที่3คือความพร้อมเรื่องบุคลากร
11: ครับเมื่อกี้ที่เราพูด
12: ความพร้อมเรื่องบุคลากรต้องความพร้อมเรื่องบุคลากรนี้จำนวนอาจารย์นั่งมองแล้วถ้าเกิดเปิดป.1ถึงป.6มี6

0: ชั้นแล้วมีครูอาจารย์2คนอย่างเงี้ย3คนอย่างเงี้ยถือว่าพร้อมไม่พร้อมสงสารครูอาจารย์เหล่านั้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถึงแม้จะมี6คน
1: ครับ
0: นะ6บุคลากรทางด้านการศึกษาพิเศษจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะนะมันจริงๆมันแย้งกันนะเพราะว่า6ท่านนั้นเองก็ไม่ได้จบสายตรงนะบางคนจบครูพละมาก็สอนทุกวิชาบางคนจบทุกวิชานะฉะนั้นตรงนี้ความพร้อมเรื่องสถานที่เครื่องไม้เครื่องพร้อมเรื่องครูอาจารย์จำนวนไม่มีทางนะความพร้อมเรื่องเฉพาะทางไม่มีทางเป็นไปได
1: ้
0: ฉะนั้นจริงๆถ้าจะไปรอมันสายไปแล้วฉะนั้นต้องพัฒนาความพร้อมไปด้วยกันไปในเวลาเดียวกันในคอนเซปต์เรื่องของการร่วมเรียนแล้วก็ให้จับเป็นคู่บัดดี้อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดถึงนะทีเนี้ยพอมาถึงตรงนี้เราก็เห็นว่าแหมมันเป็นปัญหามากเลยมองดูตัวเลขปรากฏว่าปีณปัจจุบันเนี่ยนะมีเด็กที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 438,000 คนโดยประมาณนะอยู่ในอาคนอยู่ในอุดมศึกษา 3,000 กว่าคน 2,000 กับ 3,000 กว่า 5,000 ไปหักลบ
1: 403,000
0: ปีหนึ่งเด็กหายจากในระบบไปประมาณเกือบ 400,000 คนไปไหนฉะนั้นก็คือจบการศึกษาการศึกษาของคนพิการก็ต่ำเตี้ยอยู่แค่ประถมและมัธย
1: ม
0: ยังไม่ได้ไปเจาะลึกดูนะว่าใน 400,000 เนี่ยมันจบแค่ประถมหรือไม่ได้จบประถม
1: หรือไม่
0: ซ้ำไปนะฮะหรือจบมัธยมจริงน
1: ะฮะ
0: ฉะนั้นคนพิการถ้าไปดูม33ที่บอกว่า100คนต้องจ้าง1คน
1: ครับผมฮะ
0: ถ้าไม่จ้างไปม34เอาเงินที่จะจ้างนั้นไปเข้ากองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือถ้าไม่งั้นนะครับฉะนั้นณบัดนี้กฎหมายนี้นะถ้ามีการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายนะผมว่าตกผมว่าตกไม่ผ่านนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าของภาคเอกชนของภาคเอกชนทำได้ 98.9% นะม.33เขาไม่รับคนพิการเข้ามาทำงานเขายอมจ่ายเงินให้เข้ากองทุน
1: ครับผม
0: ใช่ไหมแต่ของภาครัฐตอนนี้มีกระทรวงที่บรรลุตรงนี้เพียง4กระทรวงเท่านั้นเองนะอันนี้หมายความว่าอะไรซึ่งกฎหมายนี้ประวัตินี้มาก็20ปีแล้ว มันควรจะต้องพัฒนาขึ้นยกระดับขึ้นด้วยซ้ำไปแทนที่จะ100คนจ้าง1คนมันน่าจะเป็น100คนจ้าง2คน
1: หรือมากกว่านั้น
0: หร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าหรือลดลงมาว่า50คนจ้าง1คน2คนอะไรเงี้ยว่าไปใช่มั้ยมันก็ทำยกระดับกฎหมายข้อนั้นไม่ได
1: ้ครับนะเข้าใจแต่นี่จำนวนที่จะ50คนหรือ20คนจ้าง1คนมันก็อยู่ที่ว่าบุคลากรที่อยู่ทางด้านนี้มีปริมาณเท่าไหร่
0: มันจะโยงมาว่าแล้วเด็กพิการเองจบแค่ประถมมัธยมมีไปเข้าที่ไหนล
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ใช่ว่าเขาไปจ้างคนพิการผมก็ตอบแทนนะว่าเขาไม่มีตัวเข้ามาซึ่ง
1: เข้าใจ
0: เนี่ยมันก
1: ็จาก 400,000 คนเนี่ยทำยังไง
0: พันกัน
1: ทำยังไงที่เราจะยกฐานเหล่านี้ขึ้น
0: ใช่ใช่
1: พอทำยังไงจะยกฐานเหล่านี้ขึ้นไปมันก็โยงกลับมาที่ร่วมเรียน
0: ใช่
1: ว่าคุณมีโอกาสที่จะให้บุคคลเหล่านี้ร่วมเรียนในระดับอาชีวะไหม
0: ใช่ตั้งแต่ระดับพื้นฐานด้วยนะ
1: ระดับพื้นฐานด้วย
0: ที่ปิดเข้าไปเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเปิดจริงๆเนี่ยโอ้โหตัวเลขมันน่าจะสูงกว่า 400,000 นั่นก็เลยลุกขึ้นมาว่าเอในฐานะประธานอนุกรรมาธิการผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสเนี่ยก็คิดว่าถ้าเรามัวแต่มองกระดาษมองแต่มองตัวอักษรเนี่ยมันเหมือนอยู่บนหอคอยเหลือเกินอ่ะมันต้องลงไปจับก็เลยทำกิจกรรมจิตอาสาว่าอาสาพาน้องเข้าเรียน
1: ครับเป็นยังไงครับกิจกรรมนี้อาจารย์อยากให้เล่าให้ฟังหน่อย
0: อันนี
1: ้ครับ
0: มีนาคมเนี่ยเราคณะอนุกรรมการก็ลุกขึ้นมาจัดทลายกำแพงที่ปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการเนี่ยไอ้คำว่ากำแพงตัวนี้กำลังดังอยู่นะแต่เราคิดขึ้นมาก่อนว่าทางการศึกษาคนพิการแล้วเราก็เลยได้ข้อมูลจากพ่อแม่ผู้ปกครองใน

0: วันนั้น
1: ว่า
0: พาลูกไปเนี่ยโรงเรียนปิดประตูเข้าไม่ได้
1: เข้าใจเลย
0: เราก็เลยมาเกิดโครงการอาสาพาน้องเข้าเรียนนะเมื่อปีที่แล้วที่เราทำเนี่ยก็ผู้ปกครองคนใดที่มีลูกพิการแล้วพาไปโรงเรียนปฏิเสธนะให้ติดต่อมาที่วุฒิสภานะครับเดี๋ยวเราก็มี QR code มีอะไรให้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทีนี้เราก็ตั้งเงื่อนไขว่าต้องเป็นโรงเรียนใกล้บ้านตามสัมมโนครัวเฉพาะขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ
1: ทั่ว
0: ประเทศรับหมดนะครับแต่ก็คิดว่าเอ๊การที่เราทำอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาระของครูอาจารย์มันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าผมเป็นผู้อำนวยการหรือเป็นอาจารย์อยู่2คน3คนแล้วผมจะไปรับภาระตรงนี้เข้ามาก็เลยตั้งกล
1: ุ่
0: มจิตอาสาอีกกลุ่มนึงเรียกว่า
1: ในพื้นที
0: ่เรียกว่าครูมีใจครูมีใจก็คือเปิดรับอาสาสมัครครูมีใจ
1: เพื่อจะเข้าไปซัพพอร์ตไปช่วย
0: ใช่ครูมีใจนี่รับทุกวิชานะ
1: ครับผม
0: และจะได้เข้าไปซัพพอร์ตประคองไป
1: ครับผมครับ
0: ระยะหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าครูมีใจเข้าไปประคองนะต่อไปเผื่อครูมีใจนั่นแหละมันจะเกิดความผูกพันกับโรงเรียน
1: ครับผม
0: กับเด็กก็อาจจะอยู่ต่อยาวเลยนะแล้วก็ครูมีใจอย่างเดียวไม่พอก็เลยเปิดอีกอันนึงว่าพอผู้ปกครองเอาลูกพิการไปโยนให้ปุ๊บโรงเรียนรับแล้วฉันไปไหนไม่ได้แล้วกลุ่มผู้ปกครองเองก็ต้องรวมตัวกัน
1: ช่วยเหลือกัน
0: มาเป็นแขนขาให้ครูอาจารย
1: ์
0: สัปดาห์หนึ่งกี่ชั่วโมงจัดเวรกันนะผมเชื่อว่าผู้ปกครองที่มีลูกพิการแล้วต้องดูแลตลอดเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีโครงการอย่างนี้ผู้ปกครองไปช่วยวันจันทร์ครึ่งวันวันพุธครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยทำได้อยู่แล้วอ
1: ่
0: ะแล้วมันก็จะมันมีทั้งครูมีใจแล้วก็ผู้ปกครองมีเวลาแล้วยังบอกว่าถ้าโรงเรียนไหนมีปัญหาเรื่องทางลาดศิลปะเพื่อมนุษย์ Art for เพื่อเป็นสปอนเซอร์ให้ในระยะต้นพอไปกันได้แล้วเข้าไปถึงถ้ามันจะต้องมีท่ามาแปลต้องมีคนมาประคองช่วยกันเราก็ใช้อันนี้แหละรูป collaborative learning จับมาคู่บัดดี้เรียนนะฮะมันก็ไม่ต้องเป็นภาระกันพูดอย่างนี้ก็เหมือนง่ายนะทางโรงเรียนอาจจะเห็นว่าเอ้ยเหมือนง่ายเราก็เลยคิดว่าเอาแหละวันที่1กันยาเนี่ยเราจะจัดนา เรื่องอาสาพาน้องเข้าเรียนในภาคเช้าก็เชิญพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กพิการพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายเลยนะ
1: ที่เป็นเด็กพิการเหล่านี้สนใจใครสนใจก็ได้เข้ามา
0: ใช
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมแล้วภาคบ่ายก็เป็นผู้บริหารผู้จัดการศึกษาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทำอย่างเงี้ยมามองว่าที่เราเชิญคนพิการมาพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายาย
1: ครับ
0: แรกนะที่เชิญมาทั้งย่ายายปู่ย่ามาเนี่ยเพราะอะไรเพราะผมอยากจะผมมองว่าไอ้กำแพงที่มันปิดกั้นเนี่ยระบบเนี่ยนะครับกฎระเบียบต้องพัฒนาแต่มาถึงสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือว่าผู้พิการและคนที่อยู่ใกล้คนพิการมากที่สุด มีพ่อแม่บางคนเนี่ยเห็นว่าลูกพิการหมดหวังแล้วอะแล้วก็คิดว่าก็พิการอะ
1: ครับผม
0: ใช่ไหมผมพยายามไปเอามาไปมาเอาได้ไห
1: มเข้าใจเข้าใจพ่อแม่เขาเข้าใจเขา
0: เด็กคนหนึ่งที่เป็นดาวซินโดรมพ่อแม่เขาก็มีความรู้สึกว่าเราไปยุ่งเหลือเกินเด็กคนนี้ผมกำลังจะคัดส่งไปต่างประเทศจะไปอินเดียในเดือนตุลานี
1: ้
0: ไปโชว์ฝีมือเดือนตุลาเนี่ยจะพานะฉะนั้นต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องว่าทุกคนมีศักยภาพพัฒนาได
1: ้
0: ปู่ย่าตายายก็เช่นเดียวกันเพราะไม่งั้นมันจะถูกปิดตั้งแต่บ้านเลย
1: ใช่ครับใช่
0: ที่สำคัญที่สุดเด็กพิการเองพอถูกพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะเกิดรู้สึกรังเกียจตัวเองที่เขาเกิดมาพิการเป็นภาระ
1: ครับท้อแท้ละ
0: ใช่เขาจะเกลียดตัวเองอย่างนี้ไอ้การพัฒนามันไม่เกิดฉะนั้นต้องปรับ mindset พ่อแม่พี่น้อง
1: คนรอบข้าง
0: ใช่ปู่ย่าตายายถ้าเกิดถ้าอย่างนี้มาเชียร์นะใครสมัครเข้ามาอยู่ในโครงการผมสแตมป์ได้เลย
1: ครับ
0: ลูกคุณ
1: นี่อย่างที่อาจารย์พูดถึงโอเคแรงผลักดันจากส่วนครอบครัวเอาละต้องการอยากให้ลูกเข้าไปมีส่วนในการร่วมเรียนตอนนี้อีกอันนึงเราต้องแก้ปัญหาอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงในฝ่ายโรงเรียนเองนะครับก็ต้องเปิดเช่นเดียวกันใช่ไหมต้องเปิดตอนนี้ผมจะเปิดเนี่ยมันติดเงื่อนไขอะไรกฎระเบียบอะไรยังไงหรือเปล่าเราต้องแก้ไขไหมอาจารย์เพราะถ้าหากเราเดินหน้าฝ่ายเดียวเอาตรงนี้พร้อมแล้วเอาโรงเรียนบอกไม่ได้นี่ไงครับ
0: ในภาค

0: ช้าเราจะมีตัวอย่
1: าง
0: นะครอบครัวที่แบบไม่ยอมแพ้กับลูกพิการ
1: ครับผมครับ
0: ต่อสู้จนชนะมาให้ดูนี่ในภาคบ่ายก็จะอย่างที่ท่านว่าเนี่ยผู้การไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาพิเศษไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการหรือโรงเรียนต่างๆที่ทั้งรับและไม่รับคนพิการว่าถ้าจะแก้มันควรจะแก้ตรงไหน
1: ใช
0: ่ภาคบ่ายก็จะมาคุยกันเรื่องระบบ
1: เพราะมันต้องไปกันเป็นองคาพยพ
0: ใช่
1: ผมยังมองว่าถ้าสมมติโรงเรียนทั่วไปและยังเอากรุงเทพมหานครเป็นหลักโรงเรียนทั่วไปมีโรงเรียนผู้พิการเฉพาะทางมีเราอาจจะแมทช์กันได้ไหมหรืออาจจะขอความร่วมมือจากบุคลากรเหล่านี
0: ้
1: เข้ามาช่วยเสริมเติมกันได้ไหมนะอาจจะเป็นท่านเป็นข้าราชการเหมือนกันอาจจะมีการลิงก์ยังไงนี้ผมไม่ทราบ
0: ที่พูดอย่างนี้นะผมพูดอย่างเงี้ยตอนนี้พถเองเขาก็มีทั้งสาน
1: ี่ไง
0: ต้องมีจำนวนเริ่มโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นที่รับเด็กพิการ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราจะทำลิสต์มาแจกวันนั้น
1: นี่ครับ
0: นะแล้วก็ทมเองถ้างั้นเนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีทุกคนมีจิตอยากช่วยกันอยากทำฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเรามาดูว่า เราจะเปิดประตูบานเนี้ยอย่างไรนะครับ
1: ถ้าสมมติว่าผมมองภาพไปข้างหน้าถ้าสมมติเป็นอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงนะมันเป็นระดับประถมแทนที่จะเป็นสังคมพันธุ์เจเปอร์เซ็นต์สงเคราะห์มันกลับเป็นการสร้างอาชีพจากกลุ่มบุคคลเนี่ยปลายที่มันแหลมมากมันจะขยายฐานมากขึ้นใช่ไหมอาจารย์นะผม
0: ใช่เมื่อกี้ที่คุณสมานพูดถึงว่าปวช.ปวส.จัดอาสาพาน้องเข้าเรียนในเฉพาะพื้นฐานนี่ก็ฝันเหลือเกิน
1: ครับผมว่า
0: ถ้าประตูนี้มันเปิดปีหน้าทางอนุกรรมาธิการเราอาจจะขยับขยายไปเป็นปวช.และปริญญาตรี
1: โอ้ครับผมน่าสนใจมาก
0: ถ้าทำขยายอย่างนั้นได้ใครมีปัญหาอยากจะเรียนปวช.แล้วเข้าไม่ได้มาหาเราใครอยากจะเข้ามหาลัยเข้าไม่ได้มาหาเรา
1: อย่างเงี้ยช่องทางให้นะนะช่วยชี้แนะให้
0: ฝันเอาไว้ว่าส่งไปต่างประเทศด้วยซ้ำ
1: โอ้ครับผมครับมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคุณสมชายมาจากอ่างทองครับหน่วยงานนะครับผู้เกี่ยวข้องควรที่จะไปศึกษาดูงานต่างประเทศนะฮะที่พัฒนาแล้วไปดูระบบว่าเขาดูแลคนพิการกันอย่างไรนะครับเพื่อมาปรับใช้ในประเทศไทยของเรานั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งในมุมมองที่ประเทศเขาอาจจะมีการพัฒนานะฮะในการปรับอาจารย์ฮะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราคุยกันสร้างฐานโอเคแนวถ้าสมมุติว่าต้นทางพร้อมสถานการศึกษาพร้อมมันก็จะขึ้นไปเป็นแผงนะ
0: ครับ
1: นะพอสุดท้ายอย่าง 400,000 คนที่เข้าการศึกษาพอยอดปลายแทนมันก็จะสร้างฐานยอดปลายคนอาจจะมีงานมากขึ้น
0: ใช่
1: แทนที่จะวางว่า10ร้อยคนรับ1คนเพราะฐานมันมากขึ้นแล้วใช่ไหม
0: ใช
1: ่เพราะว่าเป็นอย่างเงี้ยมันก็ตามดัชนีของมันอ่ะ
0: ผมมานั่งดูแล้วหน่วยงานราชการประกาศรับอ
1: ่
0: ะมีใครรับประถมมั้งอ่ะ
1: ใช่ถูกต้องถูกต้อง
0: เดี๋ยวนี้มันก
1: ็แน่นอนแน่นอน
0: ต่ำก็ปวช.
1: ใช่ครับเราพยายามดันฐาน
0: ยกระดับ
1: ใช่ครับ
0: ยกระดับ
1: ปวช.ก็ยังถือว่าก็ยัง
0: อันเนี้ยมันก็บอกเราไปหลงกับหลงกับวุฒิมากเกินไปไหมอันนี้ต้องระวังเหมือนกันการพัฒนาคนพิการ
1: ครับ
0: นะขอให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็สามารถดำรงชีวิตได้อันนั้นก็เพียงพอ
1: ครับผม
0: แต่ผมมองว่าปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้ถ้าเกิดจะอยู่ในสังคมก็ต้องมาคิดอีกอันหนึ่งว่า
1: ครับ
0: อยากจะเปิดส่วนตัวเนี่ย
1: ครับ
0: อยากจะมาผลักดันไอ้เรื่องการเรียกว่าการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1: ครับผม
0: เช่นถ้าเกิดว่าเขาเก่งดนตรีมากเลย
1: ครับผมใช่
0: ก็จบแค่ประถมอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ดันไปเลยทางด้านนี้
0: ใช่มาเทียบวุฒิได้ไหม
1: ใช
0: ่
1: น่าสนใจนะอาจารย์ตรงนี้น่าสนใจ
0: ในฐานะที่เป็นอยู่มหาวิทยาลัยอยู่เนี่ยผมว่าก็เทียบวุฒิให้เขาได
1: ้สวยงาม
0: ใช่
1: มากกว่าคนปกติทั่วไป
0: ค่อยๆเทียบไปสมมติว่าเอาก็มัธยมม.ศ.3หรืออันนี้ค่อยๆขยับฐานไปใช่ไหมแต่ต้องเก่งจริงๆไม่มีการยกเว้นว่าคนนี้พิการ
1: ถูกต้อง
0: คนพิการเองก็ไม่ต้องการ
1: ถูกต้อง
0: ข้อยกเว้นตรงนั้นการศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าคุณเปิดใจกว้างอ่ะแล้วก็รับเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนพิการจะต้องเข้าได้เยอะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องออกแบบตาบอดมีเรื่องระบบเบลอักษรเบลเขาก็ละใช่ไหมอย่างคนพิการที่ใช้ปากอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะก็ต้องมีระบบอะไรที่มันเอื้อกับเขายกตัวอย่าง

0: เช่นเพิ่มเวลาให้เขาสักครึ่งชั่วโมงได้ไห
1: ม
0: เพราะว่าเขียนลำบาก
1: ครับ
0: หรือถ้าไม่เพิ่มเวลาให้ทุกคนใช้ปากสอบเหมือนกันหมดได้ไห
1: ม
0: ให้ทุกคนใช้ปากครับปากกาสอบเหมือนกันหมดได้ไหมเอออย่างเงี้ยหรือถ้าไม่ทำเบลดับไฟสอบได้ไห
1: มครับ
0: ใช่ไหมใช่ไหมมันก็ต้องไอ้ระบบคัดเข้าเนี่ยมันต้องมาดูกันเหมือนกัน
1: มันต้องมีออปชันเสริมตรงนี
0: ้
1: อย่างที่อาจารย์ว่าบางต้องยืดหยุ่น
0: อ
1: ่ะต้องยืดหยุ่นอย่างพอผมนึกคนที่ใช้ปากต้องใช้ปากเขียนเหลือเนี่ยอันเนี้ยเขาถามว่าเขามีความชำนาญไหมผมเชื่อว่าเขามีความชำนาญและเก่งแต่ก็ต้องให้เวลาเขาด้วย
0: ใช่เพราะมันปากเขียน
1: ต้องให้โอกาสเขา
0: ปากเขียนมันช้า
1: ใช่ครับต้องให้โอกาสเขา
0: โครงการกีฬาเนี
1: ่
0: ยเก่งกีฬายังไปสอบยังมีโครงการเฉพาะทางเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วราที่มาดูเหมือนกันว่าไอ้ระบบจาก entrance เข้ามหาวิทยาลัยเป็น admission
1: ครับ
0: ต่อไปจะเปลี่ยนปรับเพิ่มระบบให้มันมีจนมันจะยกระดับการศึกษาได
1: ้พออาจารย์พูดอย่างนี้ทำให้ผมคิดขึ้นมาเป็นไปได้ไหมอาจารย์สมมติว่ามันอยู่ในระบบแล้วเนี่ยคนรู้ดูแล้วครูหรือใครก็ตามที่ใกล้คิดดูแล้วว่าเขามีความชำนาญทางด้านนี้ดึงเขาออกมาเลยดึงเขาออกมาแล้วส่งเสริมให้ดันให้สุดเลยว่าเขาชำนาญเฉพาะนี้ถ้าเขาเก่งทางด้านวาดแม้แต่จะเอาเท้าของเขาก็ตามวาดเนี่ยแล้วดันให้เขาสุดไปเลย
0: ใช่
1: นะฮะตรงนี้เขาอาจจะไม่ต้องจบปริญญาก็ได้แต่ดันให้เขามีอาชีพ
0: ใช่
1: นะให้เขามีช่องทางในการที่จะทำมากินได้
0: ใช่ใช
1: ่ผมก็ต้องมีเวนี้สำหรับเขาด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ครับวันที่หนึ่งที่จะมาถึงเนี่ยจะมีการเสวนาผมอยากให้ชมรายการแล้วสนใจแล้ว
0: ครับนะฮะก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เยาวชนพิการทุกประเภทนะจริงๆแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่รู้ว่าลูกตัวเองพิการนะ
1: อ๋อเหรอครับ
0: โดยเฉพาะ
1: เป็น
0: เลยเป็นพิการเชิงประจักษ
1: ์ครับ
0: แต่พิการบางประเภทกว่าจะรู้เนี่ยก็ตอนโตแล้ว อย่างเช่นออทิสติกบางคนเน
1: ี่
0: ยกว่าจะรู้ก็ตอนโตนะครับคือ LD Learning Disability ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะบอกว่าเออลูกตัวเองไม่ขยันแต่ไม่อยากอ่านหนังสือเนี่ยมันตอนนี้กำลังเป็นประเด็นหมอคนหนึ่งไปทำวิจัยที่บ้านเมตตาบ้านกรุณาเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของ LD นั้นเยอะมากเลย Learning Disability
1: ถือว่าเป็นผู้พิการด้วยไ
0: ห
1: ม
0: ใช่เพราะว่ากลุ่ม LD เนี่ยบางทีอ่านหนังสือเนี่ยมันจะกลับด้านกลับซ้ายเป็นขวานะฉะนั้นกลุ่มเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการอ่านเขียนแต่อย่างอื่นทำได้หมดฉันพวกนี้ก็จะถูกผลักไปอาชีวะใช่ไหมฉันเอาเถอะพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหรือทางด้านนี้ขอเชิญนะเราจะมีจะได้เห็นทัศนคติที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไปดูว่าภาคที่เขายุ่งเกี่ยวกับการบริหารที่ดูแลเนี่ยเขามีมุมใดที่เขาติดขัดแล้วมาคุยกัน
1: เอาละครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าความเท่าเทียมนะต้องเกิดขึ้นในสังคมความไม่เท่าเทียมที่เราปรากฏเห็นทุกวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำทางด้านใดก็ตามคนรวยก็ต้องช่วยเหลือคนจนเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมความไม่เท่าเทียมอยู่ที่พี่น้องประชาชนว่าจะสร้างอย่างเท่าเทียมกันในสังคมนั่นเองวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณครับท่านศาสตราจารย์ชานรงค์พรรุ่งโรจน์เป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: สภาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้ดำเนินรายการและท่านสอบผู้ร่วมรายการเราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: กดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: สวัสดีครับผมชื่อสุสาค
4: นแม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้น้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อย
5: สุดทุกทาง
3: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส
6: องค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
7: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้ว

0: ในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่มเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544สอนนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานยิ่งกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปี5ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้ประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule 2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็เด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายกลับมาจะรับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่สวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตเป็นกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่องอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ On Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐาน

0: ในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นอีจาอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากคนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือประโยชน์ของคนไทยในประกงสุนสัญจรที่สถานทูตจะให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าเพื่อเป็นการซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดอกท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงเสมอภาคเชกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระมริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางหม่อมปู่นะครับล้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระทัยท่านตลอดมา
2: เรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าสิริพัฒน์มหาวชิรราชมาศอันหาที่สุดมิได้แด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
0: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแขกของเราทุกๆคน

0: ความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
1: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกสายที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วมีทุกอย่างพร้อมความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แหละระดับรัฐมนตรีนะก็บอกสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถือได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงวัชรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
2: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
3: เปลี่ยนมุมคิด
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

0: ารย์ครับมีกฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัลบ้างไหมครับ
1: มีมากมายเลยขอยกมาเป็นบางฉบับที่น่าสนใจนะไปดูกันตอนกฎหมายดิจิทัลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่น่าสนใจมีอาทิพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ. 2560มีการวางกรอบนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้คิดค้นนวัตกรรมเช่นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นฐานรากสำคัญในการคุ้มครองพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้คิดค้นฉบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. 2564มีสาระสำคัญเพื่อให้สิทธิความเป็นเจ้าของแก่ผู้รับทุนและให้มีการแบ่งรายได้เมื่อผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์โอกาสหน้าจะมาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องไทยดูบ้างดีไหม
0: ดีครับอาจารย์

0: ปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยเตอร์ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนผ่านที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกเสาร์เวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
1: นะครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับ
3: ชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางส

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนแล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง
6: ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: และตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที่

0: พราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูคือทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
1: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
2: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานี
3: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และ Title ระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิด Title ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุก
5: อมรินทร์ทีวี

0: สนับสนุนโดยกทปส
1: ผมตาประสิทธิ์นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สำคัญครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งโบราณสถานที่มีศิลปะแบบขอมโบราณที่มีอยู่มากมายกระจายทั่วทุกพื้นที่ทั้งจังหวัดนะครับนอกจากนี้ครับยังมีแหล่งทอผ้าไหมที่สวยงามและก็มีชื่อเสียงนะครับและวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับความสวยงามรวมถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายในกาลครั้งหนึ่งบุรี

0: ปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วเป็นโบราณสถานเนื่องในอิทธิพลอารยธรรมของโบราณที่มีความงดงามและถือว่ามีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยล่ะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับวิทยากรครับที่จะมาเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของปราสาทพนมรุ้งครับรวมไปถึงประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับสวัสดีครับคุณจำปาครับ
1: สวัสดีค่ะปราสาทพนมรุ้งนะคะจะตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นยอดเขานะคะและความเด่นของปราสาทหลังนี้นะคะก็คือเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพูนะคะสร้างขึ้นจากคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไสยวนิกายนะคะสร้างขึ้นเพื่อถวายเทพเจ้านั่นก็คือพระศิวะค่ะ
0: รบกวนถามถึงศิลปะการออกแบบนะครับเป็นแบบ
1: สร้างขึ้นตามลักษณะศิลปะเขมรสมัยลพบุรีค่ะราวพุทธศตวรรษที่12ถึง18นะคะแต่ของที่นี่ก็จะเริ่มสร้างแต่พุทธศตวรรษที่15ถึง18ค่ะ
0: ปราสาทนะครับผมได้ยินมาว่ามีประเพณีที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก็คือประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งอยากให้พี่จำปาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะมีความโดดเด่นของปราสาทที่สร้างอยู่บนยอดเขาแล้วประมาณช่วงต้นเดือนเมษายนก็จะมีการจัดงานประเพณีขึ้นเขา

0: ลักษณะของประเพณีจัดขึ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะของขบวนแห่เทพพาหนะและขบวนแห่ของพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีค่ะ
1: ใครมีโอกาสก็ลองมาประเพณีนี้ได้นะครับผมงั้นเดี๋ยวรบกวนพี่ช่วยพาผมเดินดูรอบๆปราสาทหน่อยได้ไหมคะห่างจากปราสาทพนมรุ้งมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ8กิโลเมตรปราสาทเมืองต่ำเป็นศาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดูโดยคำว่าเมืองต่ำที่ชาวพื้นเมืองเรียกโบราณสถานแห่งนี้เพราะปราสาทตั้งอยู่ในที่ต่ำกว่าปราสาทพนมรุ้งจากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่ามีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณในละแวกนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่เช่นชุมชนบ้านโคกเมืองปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่พักผ่อนที่เงียบสงบแห่งหนึ่งของ

0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ชุมชนเก่าแก่ที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเป็นของตัวเองครับนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผ่านงานศิลปหัตถกรรมเดี๋ยวเราและประสานงานชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับสวัสดีครับแม่น้อยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ด้านหลังนี้กำลังทอผ้าไหม
1: ผ้าไหมค่ะ
0: เป็นลายอะไรครับแม่น้อย
1: ลายผักกูดลายอัตลักษณ์ของชุมชนค่ะ
0: งั้นรบกวนแม่น้อยนะครับช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: แต่ก่อนชุมชน
0: ครับ
1: ลายเล็กลายน้อยนี่แหละแต่ทุกวันนี้อาจารย์มาออกแบบและสภาพออกแบบให
0: ้
1: ก็เลยเป็นลายแกะจากพื้นประตูเสาเมืองต่ำค่ะลายผักกูดค่ะผ้าไหมลายผักกูด

0: บนด้วยลูก
1: ค่ะลูกอ้าวเรียบเป็นข้างเรียบร้อย
2: โอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยยาก
1: เก่งมาก
2: ได้ปึ๊บปึ๊บ
1: กว่าจะเป็นผืนลูก
2: ยากนะยากนะครับ
1: ทำไมราคาทั้งสูงเข้าใจเนาะ
2: เข้าใจครับราคาและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ถักครับซึ่งใครมาที่ชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับต้องแวะเวียนมีอะไรน่าสนใจกันบ้างและสุพินครับถามหน่อยครับความพิเศษของเสือกกที่นี่เนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้าง
3: เสือกกที่นี่คือเราจะทำเน้นสีธรรมชาติค่ะ
2: ครับ
3: จากใบผักกระโดนแล้วก็หมักโคนแล้วก็หมากสุกค่ะ
2: ก็จะคือไม่มีสารเคมีเจือปนเลย
3: ไม
2: ่
3: ม
2: ี
3: เลยค่ะ
2: ผมแอบเห็นด้านนู้นครับมันมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอีกครับมีอะไรบ้างครับนะครับ
3: ผลิตภัณฑ์ฝั่งนู้นนะคะจะมีกล่องกระดาษเทชชู่กระเป๋าแตงโมกระเป๋าสะพายเล็กๆค่ะแล้วก็จะมีแจกัน
2: อ๋อก็คือเรียกได้ว่าแปรรูปมาเป็น

0: รือไปไหนกันนั้นต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: เนื่องจากโนรามีพิธีกรรมแล้วเนี่ยก็จะต้องส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
2: ก็มันเป็นกลองสองหน้าก็เรียกว่ากลองสองหน้าเหมือนกัน
0: ครับเป็นเทคนิคของที่นี่ใช่ไหมฮะอมรินทร์ทีวี

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทเดย์ครบรอบ36ปีวันนี้เวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทเดย์ครบรอบ36ปีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมหิดล8สิงหาคม2569เพื่อรำลึกถึงจุดเริ่มต้นการก่อตั้งโรงเรียนและสืบสานอุดมการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่คุณธรรมสร้างประโยชน์แก่ในโอกาสนี้พระราชทานรางวัล นักเรียนเก่าดีเด่น3รางวัลได้แก่ด้านผู้มีผลงานโดดเด่นทางวิชาการด้านผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพและด้านผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและบุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจากนั้นมีพระราชดำรัสในโอกาสครบรอบ36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้อเรียนรู้จักใช้ความรู้สร้างประโยชน์รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและไม่ลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาคือการเป็นทั้งคนมีความรู้และเป็นคนดีให้ว่าจะทำงานสาขาใดก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีต่อจากนั้นทรงฟังนายจิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์หนอนรุ่นที่16บรรยายพิศนาคตกล่าวถึงเส้นทางฝั่งอุดมการนังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาประเทศเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับนานาชาติในปี2009ชนะเลิศรางวัลเหรียญเงินได้รับทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสาขาฟิสิกส์ที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ปัจจุบันเป็นผู้บุกเบิกการใช้งานด้านเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศไหนมีการแสดงดนตรีของวง M-Wit String Orchestra และนิทรรศการแสดงพัฒนาการของโรงเรียนปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกและวางรากฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์การก้าวสู่ระดับสากลและการขยายเครือข่ายการยกระดับการศึกษาตลอดจนการล้อมรวมศักยภาพและความคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่และนำวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาสังคมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษามีศาสตราจารย์ณัฐพมรประวัติอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและนายโกวิทย์วรพิพัฒน์อธิบดีกรมสามัญศึกษาใน

ขณะนั้นร่วมลงนามโครงการบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่28-33จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา2534ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงให้ใช้สถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราวก่อนย้ายไปที่ตั้งปัจจุบันมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นองค์การมหาชนและเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยภายใต้การกำกับดูโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่ PaLearn เป็นแอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลช่วยวิเคราะห์ผู้เรียนและปรับเนื้อหาวิทยาให้เหมาะสมแต่ละคนเพื่อให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนาได้เต็มศักยภาพ Alwaysเป็นหุ่นยนต์ที่นักเรียนและครู MWIT คิดพัฒนาตั้งแต่การออกแบบโปรแกรมทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรมจากความรู้สู่การใช้งานจริงพาคิดเป็นเว็บแอปประสาทควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพบคำตอบด้วยตัวเองพาสุขอวะสำหรับผู้สูงอายุช่วยออกกำลังกายและฝึกสมองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการล้มหุ่นยนต์ดินสอเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยช่วยอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลแบบ One Stop Service ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่และทำให้ขั้นตอนต่างๆรวดเร็วสะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีช่วยพัฒนาสมองเพิ่มสมาธิและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการใช้ชีวิตโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่แรกจบจนปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโรงเรียนว่ามหิดลวิทยานุสรณ์และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรมหิดลเป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนติภูมิอันสูงยิ่งของโรงเรียนย้ำเตือนถึงพันธกิจในตาดเพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพนำความรู้ความแลกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลและประโคมย่ำยามกำหนด100วันมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในอันหนึ่งเวลา 7:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพอู่เวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น

าพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ได้แก่พระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุคถาพระปุคคละบัญญัติพระกถและพระมหาปัตตฐานที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีห้วยชัยอนุสรจังหวัดนครมาที่2รักษาพระองค์ในหัวภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมเด็จพระกัมพลราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งที่จังหวัดน่านวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์ไปตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริที่เรือนจำกลางลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประกระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆให้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีคุณนี้ควบคุมผู้ต้องขังโทษไม่เกิน20ปีมีผู้ต้องขังชายหญิง 2,220 รายเรือนจำกลางลำปางเป็นเรือนจำเป้าหมายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาใจมอบหมายให้กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเข้าไปสำรวจความต้องการของผู้ต้องขังรวมซึ่งจังหวัดลำปางจะสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังผู้สูงอายุต่อประชากรสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีผู้สูงวัยจัดอยู่ในระดับสุดยอดเรือนจำกลางลำปางได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำเป็นผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยบูรณาการร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์และกรมกิจการผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องขังมีความต้องการพัฒนาทักษะเพื่อประกอบอาหารและขนมไทยนวดแผนไทยเสริมสวยและขณะเดียวกันยังได้น้อมนำแนวทางพระราชทานการสร้างองค์และส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางพัฒนาผู้ปัจจุบันเรือนจำได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดการเรียนรู้ทั้งออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออมศาสตร์พยากรด้านการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติส่งเสริมการขนมไทยและงานฝีมือจากผ้าเพื่อให้นำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษทั้งยังส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังให้มีคุณภาพและมาตรฐานรายการได้แก่รถม้าจำลองหมอนอิงปักและตุ๊กตาหมีปิงปิง

พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน2รายการสะท้อนถึงการพัฒนาทักษะจากเรือนจำไปสู่การรูปธรรมการสร้างโอกาสไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในเรือนจำแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงชีวิตภายหลังพ้นโทษมีเครือข่ายผู้ประกอบ9แห่งที่สนับสนุนการจ้างงานเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษมีอาชีพสุจริตทั้งงานก่อสร้างนวดและสปาจำหน่ายสินค้ากำจัดปลวกงานกล้องวงจรปิดและระบบภาพเสียงสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการกำลังใจในพระดำริที่ไม่ได้ช่วยเหลือระหว่างต้องโทษแต่สร้างโอกาสให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำช่วงบ่ายเดินทางไปที่ร้านตัดผมชายโทกหัวช้างหมู่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบของโครงการซึ่งพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568ได้นำทักษะตัดผมไปต่อยอดประกอบอาชีพมีรายได้เฉลี่ย300ถึง500บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่กำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพต่อไปด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่าน

วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลยศิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งศพอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งจะนำไปมอบที่โรงเรียนบ้านสร้างคูหลูราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังบุตรและที่โรงเรียนบ้านท่าค้ำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดแห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชที่พระราชทานสิ่งของให้โอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมากล่าวแก่นักเรียนและประชาชนพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นปัญหาในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดข้อมูลการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคมเกิดฝนตกหนักอย่างกว้างอำเภอปัวภายในส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วทำให้มีมวลน้ำสะสมจำนวนมากและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัว

่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.วิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดพระไกรสีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าพระพุทธมนต์พระศรีพัทยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาพระธรรมกถาความว่าสมเด็จพระนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระปิยวาจาพระราชจริยวัตรอันเป็นที่รักชื่นชอบเชิดชูใจแก่ผู้คนน้อยใหญ่ทั้งปวงในการปฏิบัติบำเพ็ญทุกประการที่เป็นความถูกต้องที่จะรักษาไว้ซึ่งความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของประเทศชาติไทย30นาทีมูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทดีบีสตูดิโอจำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีและคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรม

รมศพพระสงฆ์สิบรูปจากวัดราชวรินทร์และเวลา 19 นาฬิกาออโตเมชั่นจำกัดสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุธร่วมใจจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

โรงเรียนสุรนารีวิทยานครราชสีมาบรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์นครปฐมและลงจบข่าวในพระราชสำนักดิฉัน

0: พบกันในเปลี่ยนมุมคิดเช่นเคยนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
1: และมายอัญชลีวงสามปันค่ะวันนี้เราทั้งสองคนมาเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
0: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
1: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
0: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอช่องสิภาครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับผ่านทางวิทยุรัฐสภากรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับ
1: แล้วก็ทักทายผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะเข้ามารับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ
0: ร
1: ับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube แฟนเพจนะคะ TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนค่ะ
0: ครับช่วงนี้รู้สึกว่าโลกจะเดือดจริงๆนะครับเวลา EP เปลี่ยนมุมคิดเราคุยกันแล้วน้องหมายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นอย่างล่าสุดที่เราเห็นไหมที่เนี่ยขึ้นเนี่ย
1: เป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงจริงๆแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ทราบกันดีอย่างประเทศไทยเนี่ยจังหวัดน่านถูกไหมคะหลายๆที่ตอนนี้เนี่ยก็อะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้ภัยธรรมชาติมาแรงสิ่งหนึ่งพอเวลาพูดเรามักจะถามหาเรื่องของการเตือนภัย
0: การเตือนภัยปกติบ้านเรานี่รู้สึกว่าระบบทุกวันนี้ดีขึ้นนะ
1: ดีขึ้น
0: ระบบเตือนภัยดีขึ้นนะฮะจะเป็นแผ่นดินไหวหรือเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไปแต่วันนี้เปลี่ยนมุมคิดจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับมาเจาะดูนิดนึงว่าในความเป็นจริงเนี่ยเรามีฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลางเครื่องมือชนิดนึงแต่เราจะเอาเครื่องมือเนี่ยนะที่ผมพูดถึงเนี่ยมาทำให้เป็นระบบที่จะสนับสนุนในการเตือนภัยยิ่งตอนนี้เนี่ยเอาตามความเป็นจริงนะที่รายการออกอากาศอยู่ในขนาดนี้เนี่ยเริ่มแล้วนะเพราะว่าน้ำก็จะมาทุกปีเราจะเตือนกันยังไงให้สามารถรับมือหรือว่ารับกับปัญหาอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นโดยจะนี่เป็นโจทย์ที่เราจะมาคุยกันแล้วก็มองทิศทางในอนาคตนะครับเปลี่ยนมุมคิดไปด้วยกันในวันนี้แหละ
1: เวลาบ้านเราเจออุทกภัยหรือเจอภัยธรรมชาติเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งพี่ต้นเรามีข้อมูลเยอะไปหมดทั้งนั้นส่งที่ใช
0: ่กรมอุตุนิยมวิทยา
1: ถูกไหมคะแล้วก็รวมถึงข้อมูลใดเนี่ยบางครั้งบางทีเราก็ต้องอาศัยความชัดเจนหรือว่าถูกต้องนะ
0: ความหลากหลายเราเยอะอย่างที่บอกกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะประเมินสถานการณ์ฝนแล้วก็จะบอกว่าเอ๊ะมันจะทำให้เห็นว่าทิศทางนะครับว่าน้ำจะมากหรือน้อยก็อาจจะต้องไปที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไหมสทนช.นะหรือว่าการวัดระดับน้ำก็ดูกันหน่วยงานหน้างานไปดูปริมาณน้ำในเขื่อนนู่นนี่นั่นแล้ว

0: เอาทุกอย่างข้อมูลเนี่ยมาประกอบกัน
1: ให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดมาเยอะเราก็อาจจะตัดสินใจพลาดไง
0: กระจัดกระจาย
1: การจัดเก็บข้อมูลหรือว่าการเรียบเรียงข้อมูลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไปทีเนี้ยถ้าเราพูดอย่างกรณีน้ำน้ำนี่เป็นอะไรที่คาดเดาบางทียากนะ
0: โอ้โหอย่างบ้านเราอย่างน่านนะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็กำลังเร่งเยียวยากันอยู่อะไรกันอยู่เนี่ยทั้งที่รู้ว่าน้ำจะมานะ
1: ใช่
0: ก็มีการระบบเตือนภัยที่บอดแคสต
1: ์เซลบอดแคสต
0: ์ไม่พอ
1: ยังไม่พอ
0: เพราะว่าได้แค่เตือนว่าน้ำจะมาช่วงนี
1: ้เตรียมตัวนะ
0: ระยะเวลาประมาณเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: แต่ถ้าจะเอาแบบบูรณาการจริงๆน้องไมค์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราคงอยากได้ข้อมูลที่มันมากกว่านี้ไม่ใช่แค่การเตือนภัยอย่างเดียว
1: จะดีไห
0: ม
1: ถ้าเรามีระบบอะไรบางอย่าง
0: ไหนๆพูดชื่อมาซิเครื่องมือที่ว่าเนี่ย
1: เครื่องมือที่ว่า
0: สปอยเลยเหรอ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้สว.วันนี้เราคุยกับสว.
0: ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะมาคุยเรื่องรายละเอียดแต่ว่าจะดีไหมคะถ้าเรามีระบบชื่อภาษาไทยนะระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จในระบบเดียว
0: เตือนภัย
1: ถ้ามีล่ะมันดีไห
0: ม
1: ภาษาอังกฤษคือ single DSS หรือว่า single decision support system นะคะคือมาช่วยให้เรารู้ข้อมูลที่มันเป็นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วเราก็ตัดสินใจได้ถูกต้องส่งไปยังการเตือนภัยหรืออะไรต่าง
0: ๆแต่หลายคนยังไม่เข้าใจว่าที่เราใช้คำว่าระบบเนี่ยเป็นซิสเต็มเนี่ยคืออะไร
1: คื
0: ออย่างนี้ฮะข้อมูลเรามีกระจัดกระจาย single DS3 และสภาพอากาศอย่างที่บอกไปหลายหน่วยงานเรามีข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับเอาทุกๆหน่วยงานเนี่ยนะมารวมกันให้เป็นเหมือนอะไครหรือว่ารวม data ที่เดียวถังเดียวอยู่ในนี้
1: เป็นคลังเลยนะ
0: รวมมาเป็นคลังอยู่ในนี้เพื่อไม่ให้ข้อมูลกระจัดกระจายหรือว่าซ้ำซ้อนนี่คือเพนพอยต์แรกที่เราจะมาดูกัน
1: ใช่
0: เพราะบางทีเดี๋ยวหน่วยงานไปมาชนกันเอ๊ะตกลงในมุมประชาชนเฮ้ย
1: จะใช้ตัวไหน
0: ต้องเชื่อใคร
1: ใช่มันไม่เป็นเอกภาพเพราะว่าถ้าเราเห็นในอย่างประเทศญี่ปุ่นนะพี่ต้นเขาก็เจอเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเยอะ
0: ซึนามิเขาก็เพิ่งโดน
1: คือประเทศเขาก็คือถือว่ามีนวัตกรรมที่เขามีตัวนึงแล้วเขาเชื่อถือได
0: ้
1: ทั้งหมดเลย
0: เขามีอันเดียว
1: อันเดียว
0: แล้วคือ
1: ทุกคนได้รับข้อมูลเหมือนกันถูกต้องแล้วก
0: ็
1: รวดเร็วฉับไวที่สุดจะดีไหมถ้าเรามีอย่างที่บอกว่าคือถามว่าทุกวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: เขาก็ทำงาน
1: เขาก็ทำอยู
0: ่
1: แต่ถ้ามันช่วยสกัด
0: มันยังไม่ถูกรวมนะ
1: ใช่มันช่วยสกัดได้ข้อมูลที่มันชัดเจนมากขึ้นเช่นน้ำจะมาถึงเมื่อไหร่ล่ะจะท่วมตรงไหนท่วมตรงจุดไหนบ้าง
0: ก่อนน้ำมาก็ฝนก่อน
1: ใช่ไ
0: หมปริมาณน้ำจะเท่าไหร
1: ่มันจะรุนแรงไปถึงขนาดไหนล
0: ่
1: ะ
0: มีแบ่งระดับด้วยเหร
1: อจะดีไหมถ้ามันแบ่งแล้วคือข้อมูลทั้งหมดเนี้ยมันมารวมอยู่ด้วยกันทำให้การทำงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วก็มันก็ง่ายต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
0: มันอัปเกรดมันไม่ใช่แค่การเตือนงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมที่จะรับมือก่อนต้องมีแผนตั้งรับและรองรับก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นพอเหตุการณ์เกิดขึ้นทำยังไงหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นเราจะจบหรือคลี่คลายแบบไหนปะมันมี3ระดับมันไม่ใช่แค่ว่าเตือนภัยแล้วก็เดี๋ยวเราเอาชีวิตให้รอดก่อนนะนู่นนี่ฟังที่สำคัญมันเป็นการเตือนภัยรอบด้านเห็นบอกว่าจะมีข้อเสนอแนะครอบคลุ
1: ม
0: นะนอกจากเรื่องปัญหาน้ำมันไม่ใช่แค่น้ำท่วมไง
1: ใช่
0: เดี๋ยวพอต้นปีพัดน้ำเหมือนกันแต่น้ำมากเกินกับน้ำไม่พอใช้มีอยู่แค่นี
1: ้บางชาติในรูปแบบอื่นๆด้วย อย่างชนเนี่ยบางทีแสดงความคิดเห็นมาบอกว่าอุ้ยประเทศไทยเราแอปพลิเคชันเยอะไปหมดทำนู่นนี่นั่นจนไม่รู้ว่าต้องใช้อันไหน
0: เอาแบบรวมเป็นหนึ่งได้ไหมหลายๆข้อมูลรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วจบแต่บอกก่อนว่าเราพยายามทำอยู่นะแต่ถ้าเราเอาข้อมูลแล้วรวมทุกข้อมูลแหมใช้คำนี้ก็ดูเป็นทางการนะจะบอกบูรณาการ
1: มันก็ต้องใช้คำนี
0: ้มันก็ต้องใช้คำนี้จะมีคำไหนที่มากกว่านี้ไหม
1: ใช่ค่
0: ะ
1: ต้องขอย้อนกลับไปนิดนึงเนาะว่าก่อนหน้านี้ที่เราบอกเรื่อง single DSS เนี่ยอันนี้เราย่อให้ฟังนะคะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางจัดสัมมนาพูดคุย DSS single DSS รูปแบบไหน
0: ใช
1: ่ค่ะจะช่วยลดภัยได้จริงหรือไม่เนี่ยนะคะซึ่งก็จัดโดยคณะกรรมการทรัพยากรธรรมนะคะโดยมีทางด้านของนางสาวรัชนีกรทองทิพย์ประธานคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการน้ำทั้งระบ
0: บ
1: มลพิษและสิ่งแวดล้
0: อม
1: ก็ได้พูดคุยกับนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าเราก็มีการพูดถึงเรื่องของการบริหารจ้าง
0: ก็เป็นปัญหา

0: น้ำน้อย
1: ก็เป็นปัญหา
0: ก็เป็นปัญหาหรือคุณภาพเพราะว่าบางแห่งน้ำบาดาลอย่างเงี้ย มันอุปโภคบริโภค
1: คุยกันเรื่องภัยน้ำค
0: ุ
1: ณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้และที่น้องไมค์บอกวันนี้ท่านสมาชิกวุฒิสภานั่งอยู่กับเราแล้วเดี๋ยวรอเข้าช่วงที่สองนะเพราะฉะนั้นคำถามคือจริงได้ไหมจริงหรือเปล่าทำได้จริงไหมกับระบบนี้ที่เราพยายามหาคำตอบกันนะครับรายละเอียดทั้งหมดนี้ต้องก็ไอ้ฐานข้อมูลตรงกลางเนี่ยจะไปบูรณาการหรือว่าจะถูกแอปชั่นต่างๆนะครับตามต่อช่วงหน้าในเปลี่ยนมุมคิดนะครับหาคำตอบด้วยกันพักสักครู่เดียวครับช่วงนี
0: ้ค่ะ

0: นอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
1: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
2: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
2: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเล็กที่ยังรักยังตักบาตร
3: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม
4: ่นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากประสงค์ด้วย
2: มาช่วยกันลดหวาน

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

มาติดตามและพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับซิงเกิล DSS ต้องเตือนภัยแบบมหาอุทกภัยอย่างที่น้องไมล์และผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับว่าวันนี้สมาชิกวุฒิสภารอพูดคุยกับเราอยู่ในฐานะการบริหารจัดการน้ำทั้ง

0: สิ่งแวดล้อมวุฒิสภาครับตอนของข้างผมและน้องมายนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คิดด้วยกันเพราะว่าช่วงนี้ปัญหาในประเทศโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำเราเห็นว่ามันถาโถมมาหนักเลยวุฒิสภาที่ผ่านพ้นไปเนี่ยถ้าทำความเข้าใจก่อนครับว่าซิงเกิลดีเอสเอสจริงๆแล้วมันคืออะไรมันเป็นเครื่องมือหรือมันเป็นระบบ
1: จริงๆแล้วขออนุญาต เรียนว่าเรื่องน้ำเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่คาดการได้ยากเพราะฉะนั้นก็จะมีการจัดการได้ยากที่มีอยู
0: ่
1: ก็จะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของปัญหาน้ำท่วมก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะคะในประเทศเรามีถึง22ลุ่มน้ำเพราะฉะนั้นความซับซ้อนของเรื่องน้ำก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็มากเป็นเรื่องธรรมดานะคะอย่างที่ผ่านมาปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดการเรื่องของการรับนะคะก็ข้อมูลนะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การตัดสินใจในการสั่งอบพยพจะมีความซับซ้อนแตกต่างกันเพราะทำให้ระบบข้อมูลเป็นข้อมูลเดียวเกี่ยวกับเรื่องจะสนับสนุนการตัดสินใจได้ว่าเราจะสั่งอพยพผู้คนเมื่อไหร
0: ่
1: หรือว่าเราจะเตือนภัยประชาชนเป็นแล้วทุกวันนี้ค่ะข้อมูลต่างๆที่อยู่ในประเทศเรามีองค์กรเรามีหน่วยงานที่ทำเรื่องน้ำมากกว่า20หน่วยงานนะคะ
3: แล้วข้อมูลเยอะ
1: ข้อมูลเยอะมากจนทุกคนก็ทุกหน่วยงานก็พยายามทำในส่วนของตัวเองครูได้ยินพิธีกรพูดกันถึงคำนี้เป็นคำที่ดูเหมือนอีกแต่ก็ยังทำไม่ได้สักทีนะคะแต่เป็นคำที่สำคัญมากๆเราจะทำยังไงให้ข้อมูลที่ในแต่ละหน่วยงานมีอยู่ในมือมากองรวมกันว่าแต่ละหน่วยงานมีอะไรบ้างเพราะปัญหาของประเทศไทยก็คือเหมือนกับแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างทำ
0: นี่ไงประโยคนี้เลย
1: ต้องพูดเพราะมันคือความจริงจะไม่พูดก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วพอต่างคนต่างทำมันหมายถึงว่าการซ้ำซ้อนของการของบประมาณของรัฐในการที่จะต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเรามีระบบนี้ที่เป็นระบบจัดระบบ DSS ที่เป็นระบบข้อมูลเดียวอยู่ตรงกลางเลยแต่ละหน่วยงานมีอะไรบ้างก็มาแชร์กันของการงบการใช้งบประมาณที่ใครมีอะไรอยู่ในมือแล้วจริงจังอะค่
0: ะ
1: ก็จะช่วยลดปัญหานี้ลงแล้วก็อีกอย่างน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อครั้งที่ผ่านมานะคะมีผลกระทบมากกว่า 40,000 ล้านซึ่งตอนนั้นจริงๆน้ำมาจากไหนน้ำจะต้องมีเส้นทางของการ
3: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่อยู่ๆไปโผล่กลางหาดใหญ่แล้วน้ำท่วมซึ่งจริงๆแล้วถ้าประเทศไทยเราทำเรื่องระบบส่งต่อข้อมูลกันเรื่องของน้ำท่วมหาดใหญ่เราก็จะช่วยภัยพิบัติได้มากขึ้นนะคะ
0: น้องไมค์สงสัยไหม
3: สงสัย
0: ก้น DSS เนี่ยคือมีอยู่แล้วแล้วเรายังไม่ได้เอามาใช้หรือว่าจะต้องหาหน่วยงานตรงกลางเนี่ยพอพูดถึงระบบอะไรอย่างเงี้ยเราชอบมาคุยหาความเข้าใจก่อนว่าซิงเกิล DSS เรามีอยู่แล้วไหมครับ
1: มูลอยู่เยอะมากกระจายอยู่ตามหน่วยงานด้านน้ำที่มีมากกว่า20หน่วยงานแต่ปัญหาก็คือแต่ละหน่วยงานไม่ได้มีการ
0: มารวมแล้วก็
1: แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเอาแค่เอาข้อมูลมารวมกันแล้วก็เวลาที่จะมาตัดสินใจที่พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงควรจะอพยพเมื่อไหร่อันนี้ค่ะมีองค์กรด้านน้ำเรามีคณะกรรมการด้านน้ำเยอะมากแต่เวลาที่น้ำท่วมคณะกรรมการหายไปไหนทำไมคณะกรรมการถึงไม่มีการประชุ
3: ม
1: จริงๆแล้วเป้าหมายปลายทางของซิงเกิลดีเซตที่อยากให้เป็นเลยนะคะในมุมของผู้ผลักดันนโยบายแล้วก็นักวิชาการก็คือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ด้วย
0: อันนี้แหละสำคัญ
1: หมายความว่าชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองได้ด้วยที่ไม่ต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาประเมินให้ของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0: ชาญแต่น้ำจะท่วมบ้านเราแล้วอ่ะเรายังประเมินไม่ได้เลย
1: ค่ะทีนี้คือมายสงสัยนิดนึงว่าคือตัวเครื่องมือตัวนี้ค่ะมันออกมาในรูปแบบงานภายในเขาโยนข้อมูลกันพลาดหรือเป็นยังไงอะคะรูปแบบออกมา
2: จริงๆแล้วมีหน่วยงานนะคะก็มีการเสนองบประมาณไปยังรัฐนะคะที่ผ่านมาสนับสนุนนะคะก็ต้องไปปรับโครงแพลตฟอร์มที่จะเป็นการรวมเกี่ยวข้องสามารถไปใช้ข้อมูลประเมินสถานการณ์น้ำในแต่ละอย่างไรต่อไปนะคะ
3: คือผมเข้าใจนะอย่างที่ท่านสว.พูดเนี่ยคุณเวลาเราติดตามผ่านโซเชียลมีเดียกรมอุตุนิยมวิทยาการน้ำก็ได้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งไปดูท้องถิ่น ก็อีกชุดหนึ่งเอ๊ะตกลงเฮ้ยมันเรียงอย่างเงี้ยฝนมาอพยพหรือยังแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันขาดการตัดสินใจพอบอกนั่นหมายความว่าเครื่องมือชิ้นเนี่ยถ้าบอกว่าผมสนับสนุนการตัดสินใจนะเขามีสิทธิ์ใช่ไหมครับสว.เช่นเขารู
2: ้
3: บางทีทางการอาจจะไม่ได้แจ้งเตือนภัยหรอกแต่เขาก็มีการได้เอง
2: ใช่ค่ะ
3: อพยพได้เองรู้กันเอง
2: คนทั่วไปที่ไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วนำข้อมูลมาประเมินได้ว่าน้ำจะท่วมถึงบ้านตัวเองไห
1: ม
2: จะถึงรุนแรงของภัยพิบัติจะเป็นยังไงอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ปลายทางแล้วอยากให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ที่ไม่ต้องรอเฉพาะคณะกรรมการมาประชุมแล้วสั่งการนะคะ
1: อย่างไม่เกิดมีเริ่มละกับคนอื่นๆหรือว่าบอกกับหน่วยงานให้ทราบได้แบบนี้ก็ได้เหมือนทีนี้พอเราบอกข้อมูลไปเนี่ยว่าถึงเรื่องเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
2: ค่ะทิ้งท่วมหาดใหญ่นะคะสิ่งที่เราเจอคือถึงเวลาแล้วนะจากบ้านไห
3: ม
2: ออกไปแล้วจะปลอดภัยไหมในระหว่างทางจะแค่ไหนเพราะที่ผ่านมาข่าวก็คือหลายศูนย์ก็แตกไปพื้นที่ด้วยนะคะตอนนี้ก็คือในแต่ละพื้นที่เราน้ำความรุนแรงแค่นี้เขาจะขยับไปตรงไหนแล้วอยู่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เรื่องของข้อมูลคนอพยพที่อยู่ในสิ่งที่ควรที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันค้นหาญาติค้นหาพี่น้องค้นหาเพื่อนเหมือนที่ผ่านมา
1: อย่างน้ำท่วมทีเนี่ยผู้สูงอายุพี่ต้นสว.
3: เขา
1: ก็ติดอยู่ในนั้นเหมือนกันก
3: ็ต้องติดเตียง
1: แล้วระบบนี้มันจะออกแบบมาให้หมายถึงว่าวัยอื่นๆเขาใช้ได
3: ้
2: คือเป้าหมายเราต้องการให้ทุกอย่างทางที่จะไปจนถึงวันนั้นนะคะก็คงต้องใช้เวลาในการที่จะปรับปรุงระบบนี้ให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปใช้ได้แต่อย่างน้อยๆวันนี้อยากจะเริ่มต้นให้20กว่าหน่วยงานที่ทำงานด้านน้ำเอามากางเลยว่าแต่ละหน่วยงานท่านมีอะไรอยู่ในมือ นะคะจะถามว่าซิงเกิลดีเซตจะเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่ง
3: มีอยู่แล้ว
2: ที่
3: ถามท่านสว.ไปเมื่อสักครู่ได้ถูกเอามาใช้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะต่างฝ่ายต่างมีและชอบที่ทั้งสองท่านแลกเปลี่ยนเมื่อสักครู่นะฮะคือที่น้องไมค์ถามเนี่ยบอกว่าเรามีข้อมูลเราแชร์ได้นี้เวลากลุ่มไลน์ข่าวมานี่แชร์กันเลยนะ
1: ใช่
3: แล้วข่าวจริงหรือข่าวลวงโดยเฉพาะเวลามีปัญหาเนี่ยนะเรื่องภัยพิบัติเนี่ยนะมันดีเอสเอสอย่างที่ท่านสว.บอกเมื่อสักครู่เนี่ยแชร์ไปเลย
1: ก็คือเป็นการรับรองว่ามันวอลิฟายแล้วว่าโอเคเป็นข้อมูลที่มีคุณ
3: ค่าเชื่อถือได
1: ้หลายคนก็จะได้เบาใจว่าไม่ใช่ว่า
3: แหล่งมาจากอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เลยกลายเป็นแบบทีนี้ต้องถามก่อนว่าพอเราดูเรื่องของเครื่องมือตัวนี้ค่ะเราคะเพราะว่าหลายประเทศนี้เขาก็มีคุณภาพ
3: เหมือนกัน

0: ต้องขออนุญาตเรียนตรงๆว่าหน่วยงานไทยเราเก่งเรื่องของการดูงานต่างประเทศนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดูอะไรท่านไปดูมา แล้วเอามาทำสักทีเลยนะคะท่านดูมาเยอะแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เป็นธนาจริงๆหลายคนถามว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วงบประมาณมันสูงขนาดนั้นไหมงบประมาณถึงยังไม่ได้มายังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ขยับมา
0: คือจริงของซิงเกิลดีเซตไม่ละเอียดของการของงบประมาณไม่ใช่หน่วยงานโดยตรงที่ไม่ขอนะคะแต่เนื่องจากเรามีถึง22ล้านของแต่ละลุ่มน้ำก็จะแตกต่างกันก็เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงนะคะตอนเราอ่ะมีนักวิชาการมีผู้เชี่ยวชาญในประเทศมากซึ่งอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆมีอาจารย์หน่วยงานไทยอาจจะถนัดแค่เรื่องทำ TOR ออกดิฉันขออนุญาตให้ท่านปรับความคิดใหม่นะคะ
1: เปลี่ยนมุมคิด
0: ใช่ใน
1: การ
0: ถูกต้องค่ะให้ผู้เชี่ยวชาญที่เรามีอย่างมากมายได้มากในประเทศไทยใช้นักที่ดิฉันเป็นประธานอยู่ดิฉันก็พยายามที่จะเชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศเราทั้งหมดที่ทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำทำช่วยกันซึ่งแต่ละท่านก็จะมีมุมมองแตกต่างกันนะคะในของแต่ละท่านอยู่แล้ว
1: น่าสนใจตรงที่บอกว่าคือเราพยายามที่จะพัฒนางานวิจัยให้เป็นระดับเบอร์วายซึ่งอย่างที่ท่านสวรัชนีกรบอกเมื่อสักครู่เรามีอาจจะเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3นี้แล้วแต่เลยนะฮะเขาจะมีมหาวิทยาลัยหรือว่ากลุ่มแต่มากไปกว่านั้นคืองานวิจัยแล้วก็กลุ่มอย่างเช่นภาคเหนือเขาก็จะมีมหาวิทยาลัยของเขาภาคใต้ก็มีเหมือนกันงานวิจัยต้องการตีพิมพ
2: ์
1: ก็ตีพิมพ์ไปแต่สุดท้ายเอาสิ่งข้อมูลตรงนั้นมาเป็นนวัตกรรมก็ได้รับข้อมูลจากทางวิชาการและเอามาจุดนี้น่าสนใจน
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นหน่วยงาน
2: ทำอะไร
1: เอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเอาทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างจริงๆเนาะ
0: อย่างเมื่อคือเดือนที่ผ่านเดือนนี้ค่ะเดือนสิงหาคมวันที่20พฤศจิกายนโดยคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาซึ่งไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมในครั้งที่ผ่านมาของหาดนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญพื้นที่เหมือนที่คุณต้นพูดเนี่ยเขาก็มีการศึกษาวิจัยแล้วก็มีการที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับก็สามารถที่จะมาร่วมมือถามว่าใช้งบประมาณเยอะไหมเราสามารถที่จะเลือกพื้นที่ในเป็นแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาเลยว่าเราจะใช้พื้นที่ไหนนะคะในส่วนมากเพราะว่าตอนนี้พื้นที่เข้มแข็งมากทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที
2: ่
0: อยากให้เราลงไปทำเพราะอย่างน้อยพื้นที่เขาก็จะได้รับการแก้ไขที่เร็วขึ้นนะคะซึ่งการทำโมเดลขึ้นมาได้ว่าถ้าเราจะมีจะเป็นอย่างไรนะคะขนาดยังเหมือนกันได้นะคะเพราะเนื่องจากความแตกต่างความซับซ้อนที่
2: ไม่เหมือนก
0: ันแต่อย่างที่เกี่ยวกับเรื่องซิงเกิลดีเซตในแต่ละพื้นที่อย่างเช่นถ้าจะทำในหาดใหญ่ทำในประมาณเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ค่อยๆขยายไปทั่วประเทศค่ะ
1: แสดงว่า4โมเดล5โมเดล
2: ว่าจะต้องทำ
1: แล้วก็ดูว่ากระบวนการมันอาจจะมีความเหมือนแหละอาจจะไม่ได้ต่างกันสักทีเดียวแต่ก็จะมีความเฉพาะ
2: ของพื้นที่อย่างที่สว.บอกว่าหน่วยงานน้ำของเราเนี่ยเยอะมากใช่ไหมคะทีนี้มีเสียงจากหน่วยงานไหนไหมที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเริ่มสตาร์ทแล้วมีเริ่มส่งเสียงมาหรือยังคะตอนนี้
0: จริงๆแล้วเราพยายามที่จะสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐทำนะคะเหมือนที่เรียนว่าสทนช.ก็มีการขอโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องแล้วก่อนหน้านี้ก็เราทางอนุกรรม

0: ออกมาให้ข้อมูลว่าซิงเกิลดีเซ็ตเสนองบประมาณไปเนี่ยจะมาอยู่ในรูปแบบไหนพอเขามาเสนอก็ทำคือแพลตฟอร์มแบบไหนบ้างแล้วก็มีนักวิชาการมาช่วยคอมเมนต์ให้ความเห็นโครงการสัมมนาไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทั้งหน่วยเอกชนทั้งราชการทั้งภาคประชาชนนักวิจัยนักวิชาการต่างๆรวมถึงหน่วยงานรัฐที่ทำงานเรื่องน้ำนะคะมาคุยกันว่าซิงเกิลดีเซ็ตที่อยากได้คืออะไรนะคะแล้วเดี๋ยวจะพักก็คือวันที่18 กันยา 2569
1: เดือนนะ
0: ค่ะเดือนหน้าคราวนี้เรามาลงรายละเอียดกันเลยว่ารูปแบบเชิงรูปธรรมซิงเกิลดีเซ็ตนี่คืออะไรบ้างเราจังเลยว่าอยากได้แบบไหน
1: ผมถามย้อนเพราะว่าเมื่อสักครู่ท่านให้ข้อมูลน่าสนใจนะฮะว่าที่จัดกันไปครั้งที่แล้วเนี่ยคือได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วก็กำลังสกัดตกผลึกอยู่แล้วเดี๋ยวรอบหน้าที่จะจัดเดือนกันยายนมันจะยิ่งลึกกลุ่มในงานวันนั้น
2: การใช้งานต้องเป็นยังไงคะ
0: เป็นการเชิญหลายๆหน่วยงานก็ตอนนั้นก็มาร่วมงานก็เกือบ200ท่านอาจจะไม่ได้เพียงพอสำหรับการรับฟังความคิดเห็นอย่างครบถ้วนวันนั้นก็จะได้เรื่องของภาพรวมกว้างๆ ว่าซิงเกิลดีเซ็ตที่อยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นแบบไหนนะคะซึ่งก็เหมือนกันก็คือในแต่ละท่านก็อยากจะให้ในแต่ละหน่วยงานแสดงออกมาว่าตัวเองมีอะไรบ้างอยู่ในมือ
2: หมายความว่าถ้ามารอบนี้นี่คือหน่วยงานมาพร้อมกับตัวแบบแบบไหน
1: เหมือนให้โจทย์การบ้านเข้าไปรอบที
2: ่แล้ว
1: รอบ
2: นี้มาครั้งนี้มาส่งการบ้าน
1: มาขายงานหน่อย
0: รอบนี้จะมีการแบ่งกลุ่มเป็นห้องย่อย
1: อ๋อเป็นกลุ่มย่อย
0: เป็นห้องย่อยแล้วเราจะได้ความตรงมาจากหน่วยงานจากภาคเอกชนภาคประชาชนได้มากขึ้นเพราะครั้งที่แล้วเป็นการจัดรวมพอจัดรวมเราก็มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเรื่องรับฟังความคิดเห็นต่างๆ
1: ฟิลรอบนี้จะเหมือนกับว่าแต่ละกลุ่มเขาอยากได้อะไร1 2 3 4 5แล้วภาพรวมเหมือนกับเป็นไกด์ไลน์ให้เราได้นะครับสว.ว่าตกลงในทิศทางของเราควรจะเป็นบ้านเราสังคมไทย
2: ค่ะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่สว.บอกว่าพอหน่วยงานเขารู้จริงๆว่ามีระบบนี้อยู่แล้วแหละแต่แค่ว่ายังไม่ได้เกิดเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยเขาเคยบอกไหมคะว่ามันมีปัญหาหรือมันมีอุปสรรคอะไรไม่สามารถให้เขารวมข้อมูล
1: เชื่อมกันไม่ได้ใช่ไหม
2: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะหมดเลย
0: จริงๆแล้วเวลาที่ข้อมูลในแต่ละหน่วยงานมีอันนั้นหมายถึงว่าท่านของงบประมาณของรัฐของงบประมาณประเทศไม่ควรจะมีข้อจำกัดเหมือนกันนะคะเพราะข้อมูลที่ท่านทำปัญหาของเราก็คือ
1: ก็เลยอยากเห็น
0: ค่ะทำนะคะถ้าเราไปดูกันจริง
1: ๆไม่แน่เวลาเขาขายงานมีแพลนอาจจะมีอะไรซ้ำๆให้เราได้เห็น
2: ก็จะได้กรองตรงนั้นได้แล้วก็เอาแค่ที่จำเป็นจะต
1: ้อง
2: ใช้จริงๆแล้วมันก็เป็นประโยชน์ด้วยความเป็นแอปพลิเคชันอาจจะหรือเปล่า
1: หรือแพลตฟอร์ม
2: คาดว่าจะใช้งบประมาณมากหรือน้อยหน่วยงานอื่นเช่นอย่างกระทรวงดีอีหรืออะไรที่ต้องมาแบบ
1: มาดูให
2: ้
1: เป็นตัวกลางในการเชื่อมข้อมูลจากที่ทุกหน่วยงานน้ำ20 กว่าหน่วยงานเนี่ยแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยเป็นเจ้าภาพ
2: หลัก
1: ต้องมีสักหน่วยงานไหมหรือว่า
0: เขาทำกันเองอวควรจะมาเป็นตัวกลาง
2: เพราะว่ามี

0: ประเทศไทยก็ต้องเอามาเรื่องของซิงเกิลดีเซตนี้ขึ้นก่อนเพราะว่าเรื่อง
1: วิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเอาสิ่งที่มีแล้วเอา นวัตกรรมที่มีอ่ะเหมือนกับตัวเบิกเรื่องก่อนแซมเปิลก่อน
2: แซมเปิลก่อนแล้วพูดถึงว่าเราได้คุยเรื่องนี้กับอว
1: มีการแง้มๆไปไหม
0: คือจริงๆแล้วอวอาจจะช่วยประสานเกี่ยวกับเรื่องผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยได้แต่เจ้าภาพหลักจริงๆต้องเป็นสธนช.
1: เขาก็ยังเป็นสธนช.
0: อยู่ก็ต้องเป็นสธนช.แต่ถ้าเราอยากจะเริ่มก่อนในพื้นที่ไหนมีแซนด์บ็อกซ์เกิดขึ้นอวก็อาจดีมาก
1: เพราะว่าแซนด์บ็อกซ์เนี่ยถ้าย้อนกลับไปมันก็เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเออก็เหมือนเอาสิ่งที่มา
2: ค่ะทีนี้ระบบเนี่ยคือกันแต่เรื่องของหมายถึงอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติมันสามารถเอาไปใช้กับในรูปแบบอื่นๆได้ด้วยไหมคะ
1: บัตรอื่นใช
2: ่ไหมใช่หรือว่าอาจจะไปประกอบการตัดสินใจกับอะไรแบบ
1: ความปลอดภัยเรื่องนี้ประชาชน
0: จริงๆแล้วเรื่องของซิงเกิลดีเอสเอสเป็นเรื่องที่ทำเรื่องน้ำเป็นหลักเพราะน้ำมีความเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอย่างภัยอื่นก็อาจจะมีแค่ไม่กี่หน่วยงานที่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ซิงเกิลดีเซตมากเท่ากับเรื่องของน้ำ
1: เรื่องน้ำเอาไม่แน่นะฮะถ้าน้ำเราไปต่อได้เราขยับหนึ่งผมใช้ว่าระดับหนึ่งมันอาจจะไม่ต้องแบบถ้าเรื่องดินโคลนถล่มมันก็มาเกี่ยวกับดินไห
0: ม
1: เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไหมทรัพยากรก็เอาหมด
2: แต่ว่าอยู่ที่ว่าหน่วยงานจะแบบเอาไปใช้หรือเปล่า
1: ในการบูรณาการ
2: ชาในคณะอนุแล้วก็รวมถึงคณะใหญ่ด้วยเนาะเพราะว่าพูดถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ
1: ซึ่ง
2: ตอนนี้เนี่ยมันเป็นโจทย์เดิมแล้วก็ไม่ว่าจะน้ำดินโอลมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราตอนนี้เราตามเรื่องอะไรอยู่เป็นพิเศษไหมคะ
0: ในจริงๆแล้วคณะใหญ่เราเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรามีประเด็นเยอะมากนะคะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามา200กว่าเรื่อง
1: โ
0: น่าจะเป็นคณะรับเรื่องร้องเรียนมากที่สุดในวุฒิสภา
1: ส่วนใหญ่คือเขาร้องเรียนมาเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือว่าเรื่องอะไรบ้างคะตรงนี
0: ้ก็มีทั้งหลายระดับนะคะในระดับพื้นที่ในระดับชุมชนแล้วก็ระดับประเด็นด้วยค่ะและสิ่งแวดล้อมมีเยอะมาก
1: มันคือลมหายใจ
0: เรามี3อนุค่ะฐานก็คือเรื่องของการจัดการน้ำก็มีเรื่องของการจัดการทรัพยากรคณะหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของอากาศค่ะก็อนุน้ำอนุบกอนุอากาศ
2: ใช่ทีนี้ในอย่างเนี้ยค่ะเราพิการเช่นรายงานอะไรเงี้ยจะมีรายงานอะไรที่น่าจะออกมาช่วงนี้แล้ว
1: รอติดตาม
0: ไหมคะค่ะก็ทั้ง3อนุก็จะมีรายงานเตรียมเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภานะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำค่ะก็จะมีรายงานออกมาแล้วก็นำเสนอต่อวุฒิสภานั้นก็จะนำส่งไปยังคณะรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะรายงานนะคะในส่วนของอนุน้ำที่ดิฉันอยู่นะคะสาขาต่าง
1: ๆนี่มีเรื่องสำคัญ
0: เพื่อดีเอสเอสที่กำลังทำอยู
2: ่ด้วยค่ะ
1: นี่เป็นเรื่องที่เยอะมากเราก็ต้องมาแตกให้แต่ละอนุเนี่ยค่อยๆช่วยกันดูเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: สามารถที่จะติดต่อกรรมาธิการหรือว่าร้องเรียนอะไรช่องทางตรงไหนได้บ้าง
0: จริงๆช่องทางร้องเรียนของวุฒิร้องเรียนร้องทุกข์อยู่แล้วนะคะไปช่องทางนั้นนะคะพอมาอยู่มาธิการที่เกี่ยวข้องต่อไปนะธิการก็โดยการนำของท่านชีวภาพชีวธรรมนะคะแล้วก็ท่านกรรมาธิการก็มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนะคะซึ่งกล้าพูดว่าคณะกรรมาธิการ

0: การเราทำงานหนักมากนะคะเหลือประชาชน
1: ทราบว่าลงพื้นที่บ่อยเหมือนกัน
0: เยอะมากค่ะ
1: ลงแบบ
0: ลุยน้ำลุยโคลนค่ะคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้อยู่ที่สบายค่ะ
1: แล้วเสียงเวลาเราลงพื้นที่ไปพี่น้องประชาชนมีฝากเรื่องอะไรมาบ้างไหมฮะ
0: จะมีเรื่องเยอะมากแต่กระทั่งจริงๆแล้วสวจะมีโครงการสอบเรื่องร้องเรียนที่เยอะที่สุดก็อยู่ที่คณะกรรมการชุดนี
1: ้
0: ทุกพื้นที่มีปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติมีปัญหาเรื่องป่าไม้มีปัญหาหรือปัญหาที่ใหญ่มากทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบหมดนะคะแล้วก็อยู่ที่การเตรียมพร้อมป้องกันแต่ที่ผ่านมาดูเสมือนว่านโยบายไปที่การเตรียมพร้อมป้องกันสักเท่าไหร่เรื่องของฟื้นฟูน้ำท่วมบ้านหนึ่งหลัง 9,000 บาทไม่ได้เพียงพอกับอะไรเลยแม้กระทั่งการสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นก็คือการหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเหมือนที่เป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมป้องกันแล้วก็ถ้าเกิดภัยพิบัติจะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในเรื่องของภัยพิบัติค่ะ
1: ครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาผ่านกันมาที่ครับขอบพระคุณครับท่านสว.รัชนีกรทองทิพย์ที่มาเปลี่ยนมุมคิดกับเราจริงๆ
2: ค
1: ือถ้าเราไม่ขยับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะขยับวันไหนนะฮะแต่ว่าก็เป็นหน่วยงานที่จะต้องมาช่วยกันดูการข้อมูลของเห็นว่าซิงเกิล DSS นะคร
0: ับ ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณ
1: คิดแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
2: และมายอัญชลีวงศ์สาม
1: เป็นของเราวันนี้ครับสว.รัชนีกรทองทิพย์ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดี

0: anything.
1: มันเกิดแรงกระทบเป็นวง
2: ทฤษฎีไอซ์เบิร์นคนกับภูเขาน้ำแข็ง
1: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้ว
0: โอ๊ยไม่รู้ไม่ต้องถามมากได้ไหมน่าพาน
2: กรรม
3: ผมมันยุ่ง
4: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่า
0: ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
2: ของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มาก
5: ก็เขาจัดไว้ให้ถ้าอะไรๆเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีนะภาพด้วยอ
1: ่
5: ะ
1: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปอยู่ตั้งยาวไกล
6: คนนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
0: ครูก็พูดได้
6: ครู
0: ครูก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิต
5: ไม่มีใครเพอร์เฟค
7: ต์ใต้ภูเขาน้ำแข็งมันเป็นสำรวจวันดี
8: องค์ใดพระสำพูด
9: คุณขำทุกวันเสาร์เวลา10โทรทัศน์รัฐสภา
10: ขยะที่สุดที่ใต้ผมมันก็เปิด
11: มันอาศัยค่าจ้างกันต่างพอมันไม่มีรายได
12: ้เอาเงินไปถวายให้ไปสร้างศาลาหลวงพ่อก็เอาไปซื้อรถก่อน
13: ร้องเสียงดังๆให้รัฐบาลรู้สึก

0: เด็กคนหนึ่งก็ต้องไปอยู่ในคุกของเด็กเพื่อปรับพฤติกรรม
1: หาทางออกทุกประเด็นร้อนในสังคมร่วมกันในหาทางออก Find the Exit รายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพทันโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: จะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวท็อปประจำจังหวัดประทังทีวีรัฐสภาช่อง

0: เออแม่ก็ไม่ได้รักพ่อไงที่แกคิดว่าเป็นพ่อไง
1: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
2: ชื่นชมกับทุกสิ่งที่มีก่อนที่เขาจะจากแล้วมาถึงเวลาผมคงสงบอย่างลำพัง
3: คุณจะทำแบบนี้อีกกี่วันเลย

0: อ้าว
1: จะไปทำงาน
0: เมื่อไหร่
1: อาหารเราเอง
0: นี่จะบอกว่าฉันกินข้าวคนเดียวเหรอ
1: นี่โอ้ยนี่จะบ้าเหรอท่านต้องไปทำงานไปรีบไปส่งของ
0: เออจะไม่ทันมันนี่พอจะไปไหนคนเดียว
2: ไปสับ
0: ทิ้งให้พออยู่คนเดียวเนี่ยมันเหงา
1: เราก็กินน้ำพริกไปก่อนก็แล้วกันแก้เหงาม
0: ันได้เหงาได้ไงโอ้ยอยากอยู่ที่ว่าโอ้ยโอ้ย
3: กวนปอเขามีเรื่องอยากจะถาม

0: มีอะไรให้พ่อผมช่วยไหมครับ
1: ช่วยอะไรอ่ะ
0: ช่วยในวงแต่เขายังเดินไม่ได้ร้องเพลงได้แล้วด้วย
2: ถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเนี่ยอาการก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะ
0: ผมเขาไม่มีงานทำเขาก็เอาแต่ก่อกวนพ่อก่อเขาก็เริ่มจะก่อกวนทุกคนแล้วแต่พ่อนายคนละเจนเลยนะเขาทำงานกันได้หรอ
3: เขาก็มี FC เยอะนะถ้าเราได้ FC 2กันขับเป็นดับเบิ้ลเลยนะ
1: ถ้าเราไม่มองว่าเขาเป็นคนแก่แต่มองที่คุณค่าที่ต่างคนต่างมีอะและมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอะโอเคนะ
4: โอ้ย
5: พี่จอมคิดได้ไงว่าพี่โคตรฟีโออะ
1: กับความเจ็บปวดเราใช่ไหม

0: ป็นแจ้งคนหาย
1: โตขึ้นนะปออยากเป็น
2: ซุปเปอร์แมนผมอยากช่วยคน
1: ให
2: ้คนจะได้ไม่รังเกียจผม
1: ทำไมลูกพูดอย่างนั้น
2: อมิตาเขาก็มาเล่นดนตรีกับผมผมช่วยพ่อก็มาพูดกับผมมีแต่แม่แต่แม่ก็พูดเร็วแย่งผมพูดตลอด
1: ขอบใจมากนะพ่อพ่อก็คงไม่มีวันนี้ที่เราคิดว่ามันไม่ดีอยู่เหมือนกันนะ

0: คุณพ่อสวัสดีครับเชิญด้านในเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนี่เปลี่ยนนะคุณพ่อจะเข้าใจค่ะเด็กๆดูแลหน่อย
0: ผมเซ็ตไมค์ไว้ให้แล้วครับนี่ไมค์คุณพ่อของผม
3: เปล่าเนี่ย
0: โอ้ยไมค์เลยครับสบายมาก

0: อย่าโอ
1: ้เดี๋ยวพ่อลองเทสเสียง
0: Hello this ก็คือ this มะนาว this
1: นะครับ
0: จ้า

0: เนียนมั้ง
1: ทำอะไรผิดหรือเปล่าโอ้แม่มาแล้ว
0: คุณเทคุณมานี่แล้วทำไมไม่บอกคุณมาอยู่นี่ทำไมคุณไม่บอกฉันทำไมคุณไม่บอกฉันทำไมไม่บอกปอฮะปอเอาพ่อมานี่แล้วทำไมไม่บอกแม่ทำไมไม่บอกเห็นใจมึงไหมคนที่เขาเป็นห่วงเราอ่ะ
2: ขอโทษครับแม่แบตโทรศัพท์ผมหมดอะครับ
0: แล้วทำไมห่วงแค่ไหนเนี่ยสัญญาณไม่ว่าจะไม่ทำอีกเด็กๆฝากคุณพ่อด้วยนะแล้วก็ช่วยบอกพ่อเขาด้วยว่าให้ห่วงความรู้สึกของแม่บ้างคุณตำรวจคะขอประทานโทษนะคะ
3: ไม่เป็นไรครับ
0: ค
3: ือ
0: เกิดเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะขอบคุณค่ะ
3: ใครมีกระดาษสักแผ่นไหมครับขอบคุณครับขอปากกาด้วยครับขอบคุณขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับผมเนี่ยแฟนคุณตัวยงเลยคุณเทพไปเล่นถ้าผมไม่ได้เข้าที
0: ่ทำได้แล้ว
3: ครับผมเซ็นที่หลังผมเลยครับนี่ถ้าเป็นเวลานอกราชการแล้วผมให้เซ็นบนเสื้อแล้วนะ
1: ขอบคุณไหมขอบคุณนะครับที่ยังจำกันได้
3: ครับ
1: ครับผม
3: ขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับครับผมโอ้โหขอบคุณครับจ้าจ้า
0: ฉันขอข้างนอกนะเชิญครับคุณตำรวจเชิญค่ะโอ้โหคุณพ่อแฟนคลับยังเยอะอยู่เลยนะคะเนี่ย
1: เมื่อก่อนนี้เป็นแสน
0: โอ้โห
1: แต่เดี๋ยวนี้แสนเศร้าขอแก้ตัวใหม่ทีนะเอาอีตอนส่งเข้าร้องอะ

0: ฐานทูตขอวีซ่าฮะรู้ไหมกว่าจะนัดคิวได้เนี่ยมันยากแค่ไหนพ่อโอนเงิน 300,000 แล้วบอกว่าจะเรียนต่อ
1: ฉันมีเงินจะโอนให้คุณกลับ
2: พ่อสำคัญกับใครอยู่แล้วนี่
0: เขาตัดสินใจเองนะผมไม่ได้บังคับนะ
3: ป๋าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ
2: ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
4: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ
5: ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
6: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่เราไม่รู้ว่าในใจ
0: แล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงอ
5: ่
0: ะ
5: ถ้าเรามีสติอย่างนี้นะเราก็จะทบทวนว่าคำพูดที่โตตอบเราเมื่อกี้เนี่ยมัน
6: เหมือนเธอจะบอกว่าเธอไม่มีความสำคัญกับที่นี่ก็ไร
0: ไม่แต่พวกเราไม่ได้มีเจตนาจะไล่เธอ
5: ก็ลองทบทวนดูสิว่าใครถูกปฏิเสธแทนที่จะมัวนั่งเซ็งอดีตมันแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกแก้ตัวได
7: ้เห็นด้วยครับแผลมันยังหายได้เลยใช่ไหมพวกเรา
5: จำได้ไหมมิกหินก้อนเล็กๆนั้นทำให้น้ำกระเพื่อมเป็นวงกว้างใหญ่หินก้อนเล็กๆมันกำลังกระเทือนไปกระทบอะไรบ้าง
8: ใจนะร้ายพ่อ
2: พ่อพกอาวุธไว้ทำไมอ่ะ
8: ตัวไง
2: พ่อไม่รู้หรอว่าถ้าพ่อยิงออกไปแล้วอ่ะพ่อก็มีความผิด
0: พ่อก็แค่เอามาสะสมอ่ะมันสวยดี
2: สาเลยพ่อสะสมตั้งเยอะแยะพ่อเป็นคนไม่ดีหรอถึงจะต้องกลัวศัตรูมาทำร้ายพ่ออ่ะ
0: พ่อเนี่ยทำมาหากินสุจริต
2: พ่อตาล่อใจใครมันไม่มีเวลาคิดหรอกหนูอาจจะเผลอหยิบใช้ก็ได้หนูติดคุกหรือแล้วหนูจะอยู่ยังไง

0: าแกไม่อยากไปเมืองนอก
1: ไปค่ะเนื้อไม่อยู่ที่ไหนแล้วหนูไม่มีคุณค่าหนูจะอยู่ไปทำไม

เปิดประตูให้แม่หน่อยลูกปอแม่เอาข้าวมาให้ทานลูกเปิดประตูหน่อย

0: โอ้ยพี่
1: มันก็ไม่แน่นะเธอเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะเขามีวิธีไม่เหมือนกันนะบางคนก็ชอบเอะอะวอยวายมีคนมาบางคนก็ชอบอยู่คนเดียวเงียบเงียบไม่อยากให้ใครมารบกวนนี่แล้วที่ถ้าเธอจะช่วยเขาเนี่ยนะไปแต่เดียวมันไม่ได้หรอกเธอต้องรู้เคยได้ยินได้ไหมตาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินแล้วไม่ยนอุปสรร
0: คอมิตาแน่ๆพี
1: ่มีส่วนนะแต่เธอลองคิดดีๆสิว่าใครทำให้อมิตา
0: พ่อเขาแน่
1: มีส่วนแต่ถ้าพ่อเขาบังคับอมิตาได้จริงๆนะคงไม่กลับมาทำวงกับเพื่อนๆหรอกคำพูดของคนถึงแม้มันจะเจตนาดีนะแต่มันก็ทำร้ายคนได
0: ้เฮ้ที่พวกนั้นเขาหรอ
1: จุดอ่อนของคนเนี่ยนะบางทีมันอยู่เนี่ยมักจะมาจากคำพูดที่มันทำให้คนเนี่ยแค่เนี้ยเกิดนะ
0: ลูกฉันเองเนี่ยนะฉันยังจัดการไม่ได้เลยแล้วพี่จะให้ฉันไปจัดการลูกคนอื่นเป็นไปไม่ได
1: ้การอะไรกับเขาหรอกนะแต่เราควรจะต้องไปเตือนสติเขาแล้วเขาควรจะแก้ไขยังไงกรรมนั้นเขาก็ต้องแก้ไขกันเอง
2: มาแล้วค่ะ
3: ให้คุณอมิตานะครับ
2: อุ้ยมาเดี๋ยวฉันรับให้เอง
3: ถึงมือเท่านั้นเหรอครับ
2: อุ้ย
3: โอ้ตามออเดอร์เหรอครับ
2: ใครออเดอร์คะโอ้ยชัดมากครับอนุมน้าส้มค่ะบอกว่าต้องมารับเองกับมือ
4: ไหนอ่ะ
2: เอ้า
4: เห็นมีเลย
2: เห็นเหรอ

0: รักเธอ
1: ไม่รับเดี๋ยวน้อยรับเองนะ
0: สองแสงทองไม่สุขสว่างทางกัน
2: เล่นกันไม่ได้นะ
3: ขี้โม
1: ้

0: กับพี่ๆนะเดี๋ยวเราจะไปช่วยจังหวะจะเดินทางโอเคไหม
1: โอเค
2: โอเคแล้วก็ต้องทานข้าวให้หมดโอเคทานข้าวให้หมดโอเค
1: โอเค
3: เวลาเป็นผู้นำนะไปเมืองนอกไม่กี่เดือนเนี่ยได้อะไรกลับมาตั้งเยอะ
2: ก็คงดื้อเหมือนพ่ออ่ะเพราะพ่อบอกว่าหนูดื้อ
3: เออคงมันมั้ง
2: มันจะเข้าใจคนดื้อ
3: มีอะไรมาต่อรองล่ะเอาเนี้ย
2: ออกไปนิดนึงได้ไหมพ่อหนูอยากช่วยเพื่อนเพื่อก่อน
3: ไหนบอกว่าตัดสินใจแล้วเนี่ย
2: น่าพ่อขอให้หนูได้ทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างที่อยู่แค่ในห้องเรียนนะพ่อมันอยู่ในประสบการณ์ด้วย
3: เฮ้ยแกก็ยังจะทำใช่ไหมล่ะ
2: แน่นอนค่ะ
3: หรือยังตามใจเสียคนแบบเนี้ย
2: พ่อนั่นแหละถ่ายทอดให้หนูผ่าน
4: เออใช่คุณแม่ปอเขาฝากน้ำพริกรักษาพยาบาลพ่อปอด้วย
3: แค่นี้นะขอบคุณ
4: โอ้ยพ่ออยากกินอีกเมื่อไหร่ก็บอกได้เลยมีให้ทานทั้งปีอ่ะน้ำพริกเนี่ยส่วนเงินต้นน่ะเธอจะทยอยคืนให้เป็นไงพ่อบ้านนี้มีความซื่อสัตย์พอจะคบได้ใช่ไหมล่ะคะ
3: ยังตอบไม่ได้ขอชูผัดแม่จินตนากลิ่นดีนะเนี่ยอื
2: มมาก
3: เฮ้ยอร่อยเลยอ่ะฝีมือดีนะเนี่ยบ้านนี้คบได
4: ้คุณมากนะคะพ่อที่พ่อเนี่ยทำตัวหนึ่ง enjoy eating นะคะฟิล
3: เอา
4: ไม่กินเดี๋ยวน้ำพริกไม่พอไง
5: เฮ้ยอมิตาจับช้อนซบ
6: ทำไมอ่ะ
5: สวยดี
6: จับงั้นไปแหละ
5: อมิตาคนสวยสอนหน่อย

0: ใช้นิ้วแบบนี
1: ้ยังไงจีบจีบสามอ่ะ
0: แล้วก็กิน
2: อืมเฮ้ยฮะเฮ้ยดูคลิปเราดิเฮ้ยจริงด้วยว่ะ
3: โ
2: อ้แบบเนี้ยต้องบูทโพสเราเติมเงินเข้าไปในระบบใช่ไหมกดปุ่มบูทโพสแล้วพอคนเห็นคลิปเราเยอะตามฟีดอ่ะเขาเข้ามากดไลค์ไง
3: เฮ้ยค่อยเป็นค่อยไปก็ได้มั้งอย่าเพิ่ง
0: มีเวลาอีกเยอะเลยจริงๆอ่ะช่วงพ่อเราไฟเขียวให้แล้ว
2: เจ๋งนี่สุดกำลังเลยงั้นเรามาเราจะได้แบบมีคลิปลงทุกวันไปเลยไง
3: เช่น
2: เรื่องราวชีวิตของพวกเราไงเจ๋งป่ะ
3: ป่ะเรื่องดีๆที่เกิดจากความไม่พอ
4: เรื่องราวความที่เง่าของเราไหมที่ทำให้แม่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะ
3: เราอ่ะติดคุกมาตั้ง4ปีแต่ก็ยังงี่เง่า
2: อันนี้เขาเรียกว่าพลังลบเชิงบวกว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาถ่ายเราต้องถ่ายรูป
5: โอเคโอเคแต่เรื่องแม่ง
3: ว่าม
5: ิกเนี่ยสุดยอดน่ะ
2: อันนี้ให้กำลังใจดูเรียวอะไรเรียวๆคนชอบดู
6: อันนี้เวลาวางอย่าวางสูงอย่างนี้นะให้เอารูเนี่ยลง
7: แล้วถึงค่อยทำ

0: วันนี้มิกทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียเรื่องมิกกับแม่ด้วยคนดูเป็นแสนเลยนะแม่
1: ในแง่ดีได้อ่ะเป็นประโยชน์ที่เราเอาไปแชร์กับคนอื่นได้อีกนะแม่

0: ฉันไว้นานๆเนาะได้ไหมกอดฉัน
1: ครับ
2: ครูซอครับครูซอครับมิกเองครับครูซอ

0: ร่างกายคุณสอบมันคงหมดสอบจากถนอมมัน
1: ทำไมก็ยอมแพ้ง่ายจังก็ยังสู้เลย
0: เจอไงเป็นกำลังใจให้อภัยพอแล้วอีกไม่นานจะให้อภัยตัวเองได้ยังไงแต่ครูซอเนี่ยมีใครให้กำลังใจชมัยพร
1: แต่ครูก็ยังไปเยี่ยมแกทุกวัน

0: ไอ้ที่น่ารำคาญมากกว่าที่จะเป็นกำลังใจให้ครูซอฟเขารักใช่ไหมฉันน่ะแค่เพื่อนเขาสร้างวีรกรรมเขาไปเยอะเลยตอนที่ชมัยพรเขาแต่งงานไปกับท่านปลัดนะเขาก็มาผูกพันอยู่กับฉันพักหนึ่งแต่แล้วฉันก็ทิ้งเอาไปเพราะว่าเราไม่หายโกรธฉันมั้งครูซอเขาเคยรุ่งเรืองมากผู้คนนับแต่พอแก่ๆสังคมก็ปลดระวางแกแต่แกยังไม่พร้อมร่างกายแกอาจจะหมดสภาพแต
1: ่นี่เราจะช่วยอะไรแกไม่ได้แล้วหรอครับ
0: เราเนี่ยนะอาหารกายเนี่ยมันก็จำเป็นแต่อาหารใจมันสำคัญกว่านะ
1: มันสายเกิน
0: ก็อ่ะก็หนุ่มๆแกก็ไม่เคยสนใจร่างกายแกปกในการตัดสินใจของแกล่ะห่วงนะฉันไม่ทิ้งแกหรอกเพราะว่าแกช่วยงานฉันไว้เยอะถึงเวลาแล้ว

0: ทำเพลงนี้นายรู
1: ้
0: เราอยากทำเพลงนี้ให้ครูซออ่ะ
1: เฮ้ย
0: ถ้าเราทำเพลงนี้ด้วยความเคารพอ่ะจะไปกลัวอะไรวะบอกว่าชีวิตคนเรามันรีบทำ
1: อย่ามัวแต่กลัว
0: เอานะ

อุ้ยยังไม่ได้กินข้าวอีกเป็นอะไรป่ะต้องปีนแล้วเหรออ่ะปีนก็ปีน

0: ผู้ชายอาการไม่ค่อยดีเลย
1: อายุปูนี้เขาไม่ปีนรั้วกันแล้วนะ
0: อย่าล็อกประตูบ้านสิคะอาการคุณซอดูไม่ค่อยดีเลยนะไปหาหมอไม่เช่นเผา
1: ต้องขอบคุณ
0: ฉันรู้นะว่าฉันน่ารำคาญถ้าเป็นห่วงนะไปเถอะไปหาหมอไป
1: ผมไม่ต้องการสายระยงระยางยื้อชีวิต
0: นะ
1: คุณรู้ได้ยังไงเคยอะ
0: ไม่อยากมีชีวิตอยู่ไว้ตำราเล่มนั้นใช่ไหม
1: ตัวอักษรมันไม่มีความผิด
0: คุณจะให้คนกลุ่มเดียวแสดงความคิดเห็นมาทำลายชีวิตคุณไม่ได้นะ ฉัน
1: ร่างผมมันจะไปมีค่าอะไรถ้ามันสำเร็จเพราะความเกรงใจ
0: ใจยากจริงคุณสอเนี่ย
1: ใต้ภูเขาน้ำแข็งมากกว่าบนที่มองเห็นปล่อยให้มันลอยไปตามธรรมชาติสวดมนต์ให้ด้วยครับคุณจะได้สบายใจ

0: คือกูกำลังจะสอบขอทุนว่ะแล้วถ้ามันได้เนี่ยกูคงไม่ค่อยมีเวลาให้วงอ่ะ
1: ทำอย่างนั้นได้ไงเรา
2: ขอคุยอะไรด้วยหน่อยดิ
1: มึงเป็นพลุมันจะจบแบบนี้ไม่ได้นะครู
3: ถ้าไม่ได้บอกว่ามันจะทำให้มนุษย์เกิดความสร้างสรรค์
4: ครูครับครูสอบเป็นไงบ้าง

0: ามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้น
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับรายการ The Clip ครับคลิปนี้มีกฎหมายครับมีตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพราะอะไรครับกฎหมายนั้นมันอยู่ในทุกแง่มุมของชีวิตอย่าใช้คำว่าทุกแง่มุมของร่างกายมันคงไม่ใช่วันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปหนึ่งครับวันนี้บ่งบอกนอกจากในเรื่องของกฎหมายแล้วยังสะท้อนได้ถึงสภาพจิตใจของคนๆนั้นผมไม่คิดหรอกนะครับว่าเขาจะใช้ประโยคนั้นพูดเล่นออกมาคือประโยคนั้นพูดเล่นออกมามันไม่ควรนะมันไม่ควรหรอกแล้วอีกอย่างโทรไปพูดคุยกันด้วยดีๆอีกนั่นสะท้อนให้เห็นถึงวิจริตของคนคนนั้นนะครับเอาไว้เอ๊ะคงเป็นเรื่องของการบอกแว้งในทางเงินคนอย่างเราแล้วเป็นเงินซึ่งโอนจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าฉงนใจสำหรับผมมากว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นคำว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างแรกเลยการโอนเงินผิดบัญชีมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในระบบของธนาคารเองเนี่ยเขาจะสะท้อนเห็น2 อย่างด้วยกันก็คือ1ชื่อนามสกุล

0: ไม่รับผิดชอบหรือเราจะไม่โอนคืนให้แต่ขอโอนคืนวันละวันละ10บาทก็ได้ค่ะหรือ20บาทก็ได้ค่ะ
1: หนูเขามีหลักฐานทุกอย่างแล้วหนูจะไม่คืนเขาหรอ
0: ไม่ได้บอกว่าหนูจะไม่ชด
1: หนูจะคืนเขายังไงลูกหนูเอาของเขามาเป็น
0: บอกแล้วค่ะหนูบอกแล้วค่ะ
1: หนูจะคืนเขาวันละบาท
0: หนูพูดไปแล้วค่ะอันนี้พี่มาขอคุยขอเจรจา
1: ใช่ใช่มาไกลเกี่ยเลยว่าจะคืนเขาไหม
0: จะโอนคืนวันละ20บาทนะคะแล้วก็ไอ้เดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวบัญชีไว้ด้วยนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นพี
2: ่วันละ20ปีไม่ได้เนาะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะ
0: นะคะหนูไม่ได้บังคับให้พี่โอนหรือหนูไม่ได้ไปขู่เข็นให้พี
2: ่ฟังก่อนนะคะฟังว่าเวลาโอนขอคืนคือทักเลย
1: แต่หนูไม่คืน
2: แต่ตัวเองไม่ยอมคืนเลยถูกไหมตัวเองเลือกที่จะ
0: มีแค่วันนั้นนะคะที่พี่มาโวยวายเนาะแล้วพี่มาโวยวาย
1: หนูอย่ามาอ้างลูกเพราะเขาโอนผิดตั้งแต่วันที่5
2: เอานี่นะคะโวยวายอ่ะแจ้งความจับได้เลยเรื่องเนี้ยแต่เรื่องเงินนะขอคืนเลยถูกไหมพอเราติดต่อขอคืนเอาทางแชทไลน์ข
1: อธนาคารแล้วตำรวจก็โทรหาน
0: ี่ไม่ได้อะไรเลยค่ะ
1: ตำรวจโทรตลอดเลยนะลูก
2: แฟนไม่ได้พูดหรอกคะกรุณาฟังก่อนจะซึมเนี่ย
0: คุณก็ไม่ฟังเหตุผลของเราถูกไหมพูดไปปุ๊บคุณไม่รับฟังเหตุผลเพราะคุณต้องการที่จะได้ทั้งแบบ
1: หนูเงินเขาลูกเขาก็ต้องการได้คืนไหม
0: อะไรเลยถูกไหมคะ
2: งั้น
0: อันนี้ถ้าเป็นพูดความจริงนะคะ
2: มาเจอกันหน่อยไหมคะอยู่ตรงไหนเอ่ยจะได้
0: ได้ค่ะ
1: บ้านอยู่ไหน
2: บ้านตอนนี้อยู่ที่ไหนคะส่งโลเคชั่นมาไหม
0: ถ้าอย่างนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ค
1: ิ
0: ดส่งไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมแล้วถ้าไปคืนนะคะแต่เราคืนอันนี้ยอมถึงขั้นศาลก็ได้ค่ะ
2: ไม่ต้องใคร
1: แค่6,000หนูยังไม่มีปัญญาคืนเขาเลยลูก
0: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าเราก็มีหลักฐานเหมือนกันค่ะ
1: หลักฐานอะไรคะ
2: มีหลักฐานว่ากดไปใช้อะหรอคะแล้วเวลาทำไมแฟนไม่ได้บอกหรอคะว่าเป็นเงินคนอื่
0: น
2: แล้วเวลาที่กด
1: อันนั้นเรื่องวุ่นวายได้แจ้งความจับเลยลูกแจ้งความเลย
0: อย่างไรก็ได้ค่ะแล้วก็คุยแล้วนะคะพูดแล้วเพราะว่าคุณบอกว่าคุณมาไกลเกี่ยคุณมานู่นนี่นั่นอะไรของคุณก็ไม่รู้
2: ถือว่าเราไม่ยินยอมวันละ
1: บาทละ20หนูจะบ้าเหรอลูกให้เด็กไปโรงเรียนยังเยอะกว่านี้เลย
2: ใช
1: ่โอ้โห
2: ถ้าวันละ20พรุ่งนี้ก็รอตำรวจมาก็แค่นั้นแหละค่ะเดี๋ยวก็เขาก็ถามจนได้แล้วค่ะ
1: อันนี้ก็คือไม่ไกลเกี่ย
0: ว่าไม่ใช่ว่าไม่คืน
1: ไง
0: แต่คุณก็ไม่ยอมความเองก
1: ็แล้วจะมา
0: สู้กันนะ
1: แต่ลูกสู้ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วหนูจะคืนเงินเขาเมื่อไรคะ
0: เอ้านะคะก็บอกว่าจะคืนวันละ20
1: ยังได้เยอะกว่านี้เลยค่ะ
0: อันนี้ทำให้คุณโอนมาเนาะ
1: ครู
0: ว่าเราไม่ได้ไปแบบหรือว่าเราไปชอบกูอะไรของเขาหรือว่าเราไม่ได้มารู
1: ้โอเค
0: เราก็บอกว่าเราจะไม่คุย
1: โอเคค่ะคืน20บาทเน
0: า
1: ะโอเคค่ะตามนั้นเนาะโอเคค่
0: ะ
1: ลูกแม่ก็คือยอมให้เขาดำเนินคดีนะลูกแม่จะคืนเขาแค่วันละ20บาทมันก็ไม่ใช่นะแม่นะพอรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่เงินของตัวเองหนูมาคุยดีให้มีเรื่องเป็นเรื่องลงขึ้นศาลแต่ลูกแม่แบบต้องการแบบ
2: คะ
1: สวัสดีค่ะ
3: เปิดเลยสิครับถูกกันให้เห็นไงคืออยากให้ได้หนึ่งตั้งแต่ผู้โอนไปจนถึงผู้คือให้ได้สะท้อนถึงความเป็นจริงในทางตีแผ่กันในบางมุมของรายการเดอะคลิปครับแต่อันดับแรกต้องขอบคุณนี่ก่อนครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะครับ Return Page 7นะครับ

แล้วก็คลิปนี้มีทนายหลายท่านได้แสดงความเห็นเอาไว้นะครับด้วยความทุกท่านนะครับในรายการในคลิปก็ให้ได้เห็นนะครับว่ากระบวนการอย่างสังคมที่ใช้ไม่ได้จริตในเรื่องนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องกฎหมายนะเอาเรื่องคนธรรมดาคนที่มีการศึกษาคนที่มันมีมารยาทเขาโอนเงินมาผิดเขาโอนเงินมาผิดก็ต้องคืนเขาแต่นี่เนี่ยรู้ไหมว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นคำพูดซึ่งมัดตัวคุณเลยอย่างแรกก่อนนะตามเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของบัญชีอ้างไม่ผิดเพราะโอนเงินไปให้เขาเองถ้าให้คืนจะพอ10บาทคือเอ้ยไม่ผิดนี่ก็คุณโอนมาเองจริงน่ะคือเขาโอนมาให้บ้านกูได้รับเงินโอนมา 6,000 หมื่นนึง 600,000 ละแล้วสุดแล้วแต่ละแล้วก็ถ้าจะให้ผ่อนคืนคุณจะคืนวันละบาทหรือวันละ20บาทอะไรก็สุดแล้วแต่ตามคลิปที่ว่าแสดงออกถึงเจตนาว่าคุณประสงค์ที่จะเอาเงินเขาไปเพราะคุณรู้อะไรรู้จากคนอื่นพูดง่ายๆไม่ใช่เงินตัวเองพอไม่ใช่เงินตัวเองปั๊บเฮ้ยมันไม่ใช่เงินเราคุณจะเก็บนี่คุณรู้อย่างแรกแล้วนะจากประโยคทับลงไปหมายความได้ว่าหนักแน่ได้ไหมล่ะโอ้โหอยากจะสักทีนะคือไอ้คืนมาละบาทมันก็ยิ่งสำทับลงไปว่าประสงค์อยากเอาเงินของเขาตามเนื้อข่าวเนี่ยเขาโอนมา 6,000 แต่ทีนี้เรามาดูในทางกฎหมายก่อนว่ามันต้องคืนไหมล่ะเอาก็ต้องให้ความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมกับเธอผู้นี้ก่อนว่าก็เองฉันต้องมีหน้าที่อะไรล่ะเปิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ฟังเลยเขียนไว้ในลักษณะของความการกระทำคือลาภไม่ควรได้เนี่ยใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระทำเพื่อชำระหนี้ก็ดีหรือได้มาด้วยประการใดก็ดีโดยปราศจากมูลอันจะเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งนะท่านมีหน้าที่ต้องคืนทรัพย์นั้นให้แก่เขานี่กฎหมายเขียนไว้อย่างนี้อธิบายง่ายๆก็คือว่าการและเป็นหน้าที่และเป็นสิ่งที่ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเนี่ยท่านต้องคืนให้เขานี่กฎหมายแพ่งพูดไว้กฎหมายแพ่งพูดถึงสิทธิและหน้าที่ไม่มีโทษบังคับคือคุณต้องคืนให้เขาถ้าคุณไม่คืนให้เขาขีดเส้นเอาไว้เฉพาะกฎหมายแพ่งเขาก็คงขึ้นไปฟ้องคุณเนี่ยในเรื่องล่ามที่ควรได้เพื่อให้คุณคืนเงินออกมาการนอนคุณต้องคืนเขาแหละถ้าพูดทางแพ่งนะอันนี้ไม่พูดถึงกฎหมายอาญานะ 6,000 เสร็จดอกเบี้ยเสร็จค่าขาดโอกาสเขาอาจจะเรียกคุณได้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นในหน้าที่เนี่ยกฎหมายแพ่งเขียนบอกได้เลยนะครับว่าแต่ถ้าคุณไม่โอนเงินคืนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับคือความผิดในทางอาญาความผิดในทางอาญาเนี่ยมันไปผิดตรงไหนก็ได้เมื่อก็ฉันไม่ได้ไปขโมยตัวฉันไม่ได้ไปการนี่อาจารย์ก็บอกว่าคนจะรักคนต้องมีเจตนาในการกระทำความผิดทางอาญาเนี่ยฉันไม่ทำก็ไม่มีเจตนาโอ้ยเดชะบุญแสดงว่าดูรายการนี้ไม่ครบชั่วโมงคำว่ากระทำหรือไม่กระทำหรือนั่งอยู่เฉยเนี่ยโดยแสดงเจตนาที่กฎหมายไม่อนุญาตเรียกว่าทุจริตเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบในทางอาญาอยู่แล้วยามาตรา352เนี่ยเขียนเอาไว้เกี่ยวกับความผิดฐานยักยอกทรัพย์เป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองโดยทุจริตมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์หรือว่าเอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองหรือที่คนอื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยมาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นวรรคแรกเป็นการกระทำจากตัวเราออกไปแต่ตามคลิปเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุคคลอื่นกระทำแต่ผลของการกระทำตกอยู่ที่ตัวเราการยักยอกจึง352อีกว่าถ้าทรัพย์นั้นตกมาอยู่ในการครอบครองของผู้กระทำความผิดให้เห็นนะครับเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดด้วยประการใดๆหมายความว่าไอ้คนที่ส่งทรัพย์มาให้จะสำคัญผิดเช่น

นะครับไอ้เรื่องคำซ้ำผิดก็คือเลขที่บัญชีก็ผิดชื่อบัญชีก็ผิดอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ดูเราแต่นะครับรับโทษเพียงกึ่งนึงจะ3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีตามคลิปเนี่ยเขาเป็นคนทำก็คือโอนเงินมาให้เราผมไม่คืนเขาไม่คืนเขารู้ได้ไงโอ้ยจัดเก็บคลิปว่าก็จะคืนมันละบาทได้มีเจตนาที่ไม่ดีที่จะไม่คืนทรัพย์เขานี่เขาโอนมา 6,000 คืนบาทเดียวก็ใช่ใช่ไหมล่ะอย่ามาเถียงว่าก็จะคืนอยู่นี่ก็วันละบาทวันละบาทเอา3รอบจะได้กี่ปีกี่วันล่ะเจตนาคุณประสงค์ที่จะไม่คืนคุณก็ต้องรับผิดชอบโทษเมื่อจำคุกไม่เกิน3ปีอ่ะคือในประมวลกฎหมายแพ่งมันมีคำว่าหนี้ต่อกันเราเป็นเจ้าตามสัญญาเขาเป็นลูกหนี้ตามสัญญามันก็ต้องมีเจ้าหนี้ลูกหนี้ต้องว่ากันไปแต่ถ้าปรากฏอะไรกับเขาภาษากฎหมายเรียกว่าไม่มีนิติสัมพันธ์อะไรกันเพราะว่าเงิน 6,000 นี้เป็นของคุณเพราะนั้นกฎหมายก็เลยเขียนเอาไว้ให้ว่าเมื่อคุณนั้นเจตนาชัดเจนว่าคุณเนี่ยจะไม่เอาคืนเขามันจึงมาตรา3252เนี่ยวรรคแรกเนี่ยมันเป็นลักษณะของการกระทำคือตัวเราเป็นผู้กระทำเป็นเรื่องของเราเป็นผู้กระทำมันเป็นเรื่องของคนอื่นกระทำคือเขาโอนเงินมาใส่บัญชีการได้มาโดยการอะไรคนอื่นส่วนแต่เนี่ยนะครับก็เหมือนกันเพราะไม่คืนเขาไงอย่างมาตรา3252เนี่ยวรรค2เนี่ยนอกจากเรื่องตามคลิปเขาเขียนเอาไว้ด้วยคำว่าหรือสิ่งที่ท่านเก็บได้ของตกหล่นเอาง่ายเลยของหล่นของหายอะไรเงี้ยแล้วท่านเก็บได้ท่านมีหน้าที่คืนคือกฎหมายเขาบอกว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราต้องคืนเข้าไปแต่ถามว่าของหายไปคืนตำรวจมีหน้าที่ก็ไปคืนเขาเมื่อคืนแล้วเรามีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลนะครับไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวทำให้เรามีความรู้สึกว่าการเป็นพลเมืองดีมันเอาละครับท่านผู้ชมครับตามคลิปนี้ก็ยาวอยู่พอสมควรเพื่อให้ได้ดูจริงๆครับในตอนท้ายก็คือว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเรากฎหมายแพ่งกำหนดที่ได้มาโดยที่ไม่มีเหตุตามกฎหมายเนี่ยเราเรียกว่าราบไม่ควรได้ต่อมาในทางอาญาถ้าเราไม่คืนนะครับและเราว่าการยักยอกทรัพย์แม้ว่ากรณีนี้ครับเป็นเรื่องของการโอนเงินผิดบัญชีก็ตามถ้าได้ทรัพย์นั้นมาจากผู้อื่นที่ส่งการใดก็เป็นลักษณะเดียวกันกับความนี้ก็ฝากเอาไว้ในเรื่องของการมีหน้าที่ที่ดีต่อครับสวัสดีครับ

0: ามเรื่องราวประเด็นต่างๆที่น่าสนใจกันเป็นนี้ก็อยู่ในช่วงของเปิดติดตามรายการของเราในช่วง4ทุ่มนะครับในช่วงของเปิดสมัยประชุมสภาครับก็จะมีนะฮะการถ่ายทอดการประชุมสภาแล้วก็วันนี้นะครับที่เราดำเนินรายการเนี่ยที่เราจัดรายการหรือบันทึกรายการก็เป็นช่วงที่มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมสำคัญก็คือสภาวาทีเป็นอีกเวทีนึงนะครับที่ทำให้นักศึกษาสามารถที่ได้จะศิลปะการพูดนะครับแล้วก็การถ่ายทอดรัฐสภาก็คือทีวีแล้วก็วิทยุรัฐสภาครับ
1: อ้
0: าวเดี๋ยววันนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกันนะฮะทักทายกับอาจารย์กุเมศกาญจนขจิตครับทนายความกฎหมายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณจุรินทร์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: อาจารย์คือไม่เสร็จนะ
1: ครับ
0: แข่งเข้าสู่รอบอันนี้คือรอบเข้าให้ฟังก่อนคือถ้าเรานึกให้นึกภาพนะครับใครที่เคยย้อนหลังไปสักประมาณมันหลายปีนะเขาเรียกโต้คารม
1: โต้
0: วาทีอาจารย์จำได้ไหมโต้วาทีช่วงนึงเขาจะฮิตมากเลย
1: ครับผมก็หลายการเมืองทุกวันนี้ก็มาจากโต้วาที
0: ใช่
1: ของอาจารย์ครับผม
0: จริงๆโต้วาทีนะครับมันเป็นทักษะในเรื่องผมคือถ้าเป็นโต้วาทีที่เป็นทางการจริงๆเนี่ยมันมาจากต่างประเทศนะต่างประเทศเขาเรียกว่าดีเบตของการเขาเรียกว่ามานั่นแหละคือพื้นฐานประชาธิปไตยเนี่ยคือจะตัดสินกันเนี่ยด้วยเหตุและผลการให้อีกฝ่ายหนึ่งแสดงเหตุผล
1: ครับ
0: สนับสนุนเรียกว่าข้อนะฮะก็เขาเรียกตั้งสมมติฐานไว
1: ้
0: สมมติฐานเกิด
1: อ
0: ีกฝั่งหนึ่งก็คาดคิดว่าจะเป็นอย่างนี
1: ้
0: แต่สองอย่างเนี่ยมันไม่ตรงกันเหตุผลเนี่ยมาสนับสนุนนะครับแล้วก็ใช้ศิลปะโน้มน้าวเนี่ยโน้มน้าวให้คนฟังตาม กับสิ่งที่ตนเองพูดโต้วาทีแต่ถ้าแต่โต้วาทีมันจะแตกต่างโต้คารมเนี่ยมันจะเถียงกัน
1: มันเถียงกันเถียงด้วยอารมณ์ด้วย
0: มันมีคำว่าโต้กับอารมณ์ไงแต่ทีนี
1: ้ไอ้นุ่นมันไม่ใช่อารมณ
0: ์กับทะเลาะก็จะต่างกันนะ
1: เอาชนะ
0: คือหลักการคือ คุณพูดผมหยุดนะคุณพูดผมฟังเพราะว่าเวลาผมฟังคุณก็พูดแล้วก็ต้องมีการดีเบตหรือโต้คารมไม่ได้มีใครพูดชี้ถูกชี้ผิดดีเบตกับโต้วาทีแตกต่างกันนะโต้วาทีจะเป็นกิจกรรมเหมือนการแข่งขัน
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าดีเบตเนี่ยการเมืองก็คือเอาให้ประชาชนนะฮะ
1: ครับผมก็เป็นอันนี้คืออันนี้เป็นเรื่องของโต้วาทีที่เรามีกิจกรรมอยู่แล้วก็อย่างที่คุณจริญวันเป็นการสมมุติ
0: ไม่คือถ้าใครอยากจะสมัครนะ
1: ครับ
0: เข้าไปดูที่เขาเรียกว่าไปดูที่แฟนเพจเราจะจัดทุกปี
1: ทุกปีนะ
0: ครับทุกปีอันนี้เป็นซีซั่นที่3แล้วจริงแล้วก็อยากจะจริงๆนะถ้าผู้จัดนะผู้จัดเนี่ยคือนะวันนี้รุ่น3แล้วโอกาสครั้งหน้าอาจจะต้องมีน้องๆเนี่ยที่เป็นแชมป์เนี่ยมาเป็นหนึ่งในกรรมการด้วย
1: อ้าวใช่สิก็เหมือนกับคอมเมนเตอร์ดนตรี
0: คนที่มีประสบการณ์ที่เคยผ่านคือบางยุคเนี่ยคือว่าคารมหรือการพูดเนี่ยเขาเรียกว่าสำนวนแต่ละยุคแต่ละ
1: ก็แล้วแต่ ที่ยินได้ฟังมาแล้วก็อาจจะไปค้นคว้าหรือเอาของเดิมมาบ้างไหวก็ได
0: ้ผมถามอาจารย์กูเมนนิดนึงว่า
1: คือ
0: ทำไมคนที่เขาเรียกว่าคนที่เวลาไปเห็นโต้วาทีเนี่ยส่วนเรียนอยู่สองสายนิติศาสตร์กับรัฐศาสตร
1: ์
0: ทำไมไม่มีสายวิทย์มาเลย
1: ไม่ได้เน้นกระทำไม่เน้นพิสูจน์พูดแล้วถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจให้เขารู้เรื่องหรือว่าพูด

0: ษะนี้ตั้งแต่เรียนหรือเปล่า
1: พวกเป็นทำนองนั้นแหละครับคือแต่ละคนมันเป็นอะไรเนี่ยเฉพาะตัวนี่มันต่างกันความสามารถหรือว่าสามารถที่ติดตัวมาเนี่ยบางคนก็เน้นบางคนก็ไม่พูดถามอย่างเดียวที่กว่าจะได้เห็นผลงานเนี่ยมันต้องใช้เวลาทีนี้มันกับพรสวรรค์ก็มีในการพูดขึ้นมามันก็ทำให้เกิดเป็นอาชีพบัตรีอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเป็นนักการเมืองหรืออะไรแล้วแต่แต่ว่าทั้งหมดพิสูจน์ด้วยผลงานใช่ไหมแล้วเอาแต่โต้บัตรีไปอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะ
0: แต่ถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยพูดเนี่ยมันจะเป็นบุคคลเบื้องหลังเลยนะ
1: ตีทอหลังพระ
0: แบบแต่มันไม่ได้ไงไม่ได้คือเพราะมันต้องหาเสียงมันต้องไปสื่อสารที่ชุมชน
1: ครับผม
0: อะไรต่างๆเหล่านี้ครับคือถ้าเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยคุณจะต้องมีหลักการเพราะมันเป็นเรื่องของมันเรียกการเรียนเป็นชนปุ๊บเนี่ยงานสังคมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องมีการสื่อสารกับชุมชน
1: ชุมชนก็เข้าใจใครรู้เรื่องแล้วค่อยรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
0: ความเป็นสายอัยการเนี่ยก็ต้องตัวความ
1: ตัวความ
0: แล้วก็นอกจากนั้นเวลาขึ้นสื่อสาร
1: ที่เข้าใจถ้าทนายเองไม่เข้าใจเองอะพูดอะไรมันก็
0: คือเตรียมหลักฐานมาดีแต่พูดไม่รู้เรื่อง
1: สารไม่เข้าใจจบสิ่งนี้
0: ต้องเรียงลำดับด้วยนะ
1: ต้องเรียงลำดับให้เข้าใจ
0: ต้องมีไฮไลท์หมัดเด็ดบันนอก
1: ใช่ครับใช่อันนี้คือเขาเรียกว่าใช
0: ่คือเวลาเขาเรียกว่าการว่า
1: ศิลปะส่วนหนึ่งแล้วก็การพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือว่าคือทำยังไงก็แล้วแต่บางคนอาจจะไม่ค่อยจะว่าพูดออกมาแล้วเหมือนกับคนนักไปวัดหรือหมัดเบาแล้วก็ออกหมัดเยอะแต่ไม่น็อกหมัดเดียวน็อกเลยก็ได้ผลเหมือนกันแต่วันเดียวว
0: ัน
1: นี้นี่ผม
0: อะไรครับ
1: คือปิดตำนาน
0: อะไรครับ
1: ถนนเจ็ดชั่ววันนี้นะทีนี้พรุ่งนี้ชาวหลายๆท่านเชิญเถอะลงไปทดสอบดู
0: ไม่ทดสอบคือเขาให้ใช้ไปถึงไหนฮะ
1: ถึงบ้านแพ้ว
0: สมุท
1: รตรงนั้นจะวัดไอ้ตรงนั้นตัวเขาเรียกบาง
0: เขาวิ่งเส้นพระราม2นะ
1: พระราม2ข้างล่าง
0: ลงที่เลยมหาชัยไหม
1: เลยมหาชัยสิครับ
0: เลยมหาชัย
1: มันมี2ช่วงคือบางขุนเทียนเอกชัยมหาชัย
0: ครับ
1: ทีนี้จากยาวต่อไปแล้วถึงบ้านแพ้วเลย25กิโลของเดิมเนี่ยระยะเวลาเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเพราะแค่10กิโล25กิโลเนี่ยผมปลื้ดเดียวเพราะว่าอาจจะ20นาทีหรือ25
0: ผมดูอาจารย์โกเมสเนี่ยจะดีใจมาก
1: ดีใจมากครับเสร็จแล้วจะได้ไปใช้ตีเพราะทุกทีเนี่ยอ้อมไปนครปฐมครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูหนังสือพิมพ์หน่อยทีมงานครับมาวันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ Daily News ครับไปดู Daily News ครับเครื่องบนของหนังสือพิมพ์ Daily News ครับภาพด้านบนขวาเป็นภาพว่าการกระทรวงมหาดไทยครับตรวจเยี่ยมเรือหลวงจักรีนะพร้อมของยุทโธปกรณ์แสดงให้เห็นขีดความสามารถของกองทัพเรือและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ากองทัพเรือเนี่ยนะครับก็มีบทบาทสำคัญ
1: ค
0: ในการปกป้องอธิปไตยฝั่ง
1: ถูกต้อง
0: นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเวลาเกิดพื้นที่เรื่องของอุทกภัยเรือเองก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือตรง
1: ขนย้ายขนส่งหรือก็แล้วแต่อุปกรณ์ต่างๆไปเรือขนาดใหญ่เนี่ย

0: น้ำอ่าวไทยเนี่ยบางทีพอน้ำท่วมขึ้นมาหรืออุทกภัยอย่างที่ว่านะบางทีผืนน้ำผืนดินมันดูไม่ออก
1: ว่ายานพาหนะเนี่ยนะฮะยานพาหนะขนส่งต่างๆนะครับของกองทัพเรือเขาสามารถเข้าไปในพื้นที่เขาเรียกแล้วเขาทนกับสภาพภูมิอากาศที่มันเรียกว่าอะไรก็คือปกติธรรมดาเนี่ยทั่วไปเข้าไม่ได้แต่เขาเข้าได้
0: ใช่ก็มีแรนอะไรก็แล้วแต่ไปได้หมด
1: ใช่อัน
0: นี้ก็บรรทุกได้
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: สายครับภาพความเสียหายนะครับเนปาลและทิเบตใกล้เทือกเขาหิมาลัยหลังจากมวลน้ำป่ายักษ์มีชีวิตสูญหายจำนวนมากเร่งระดมกู้พันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นน้ำเนี่ยมาจากฐานน้ำแข็งหิมาลัยถล่ม
0: ธรรมชาติเนี่ย 2,000 กว่าคนน่ะที่บอกว่าสูญหายอยู่ตอนนี้ มันเหมือนในหนังเลยเรื่องจริงก็คิดว่า AI ทำหรือไม่ก็เป็นหนังที่เขาทำขึ้นมามันอบตอนแรกคิดว่าที่จังหวัดน่านเราเนี่ยมาทั้งซุงทั้งขี้ดินขี้โคลนธรรมชาติที่มันจะบอกโหดร้ายก็อาจจะเป็นเพราะน้ำมือมนุษย์แต่ที่เนปาลที่ว่านี่มันทาน้ำแข็งที่คุณพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นผลของน้ำมือมนุษย์แหละต่อมนุษย
1: ์ไม่มีอะไรฮะก็แต่ว่าก็อันนี้นะฮะก็ทางการเรียกเนปาลเนี่ยก็คงเข้าไปดูแต่ว่าหน่วยงานที่เขาจะมีการประเมินก็เป็นเสียงสะท้อนด้านหนึ่งครับว่าปัจจัยมนุษย์ที่ทำให้สภาพภูมิอากาศโลกมันเปลี่ยนแปลง
0: นั่นสิครับคือมัน
1: ร้อนมากน้ำแข็งมันก็ละลายแล้วก็ถล่มแค่นั้นแหละ
0: นั่นแหละสิแล้วทีนี้จะถล่มเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเนี่ยเนปาลนี่คนไทยก็ชอบไปเที่ยวนะพวกอะไรเพศพวกนักเที่ยวเขาปีนเขาธรรมชาติอะไรเนี่ย
1: สนใจนิดนึงครับเชื่อด 1,767 ผู้สมัครสวโทษอาญา10ปีนะฮะอนุทินปัดเอี่ยวคดีหัวเชื่อพรรคร่วมไม่มีเสียงต่อล้มเหลวครับคือกรณีคดีเรื่องของหัวสวเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่ม
0: ครับ
1: สวที่ได้เป็นสวแล้วกับอีกกลุ่มนึงคือไม่ได้เป็นก็คือเนี่ยทางคณะอนุกรรมการเนี่ยนะครับก็ได้พิจารณาประเด็นเนี่ยนะฮะคือ เห็นว่าหลักฐานไม่เพียงพอไปแล้ว26
0: ครับผม
1: เห็นต่างกันสว.แต่อีกเรื่องนึงก็สอบเรื่องนี้ไม่จำกัดเนื่องจากว่าฐานข้อมูลเป็นการเลือกระหว่างกันเองทำให้มีกลุ่มบุคคลที
0: ่ก็ตรวจสอบกันแล้วกันต้องจะบอกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูหรือว่ากระทำให้มันเป็นตัวอย่างไปเนี่ยมันจะทำให้มันการกรองไปได้เยอะถูกกล่าวหาอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ตัวเองต้องรู้ตัวว่าตัวเองมีความบัตรหรือไม่ใช่ไหมเพราะว่ามันเสียโอกาสกับคนอื่นๆในสถานีนะฮะแต่ขณะที่ว่าเรื่องหัวไม่หัวเนี่ยแต่มันเคยมีอย่างนี้คุณจรินไอ้คำว่าหัวเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยคือเรื่องประมูลงานอะไรต่างๆที่คำพิพากษาศาลฎีกาปีเก่าๆนะฮะเขาก็บอกว่าการหัวเนี่ยนโยบายแต่พอมาตอนหลักศาลฎีกาว่าการหัวเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้คนอื่นเสียโอกาส
1: คลิกในการที่ยื่นเสนอราคา
0: แล้วก็ทำให้คุณ
1: อันนั้นคือตามกฎหมาย
0: มันก็เลยผิดกฎหมายตอนหลังนี้เพราะมันไปเอาเปรียบคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาปั๊บให้หลีกไปอะไรสักหน่อยนี้แต่การหัวสวนี้ก็ต้องรอดูผมว่าก็น่าสนใจอันนี้
1: จริงๆข้อหามันอยู่ในกฎหมายประธานาธิบดีวุฒิสภาอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: คือกรณีที่มันมีฐานความผิดเกี่ยวกับ

0: กฎหมายด้านนี้อยู่แล้วครับว่ากรณีที่บุคคลนะครับที่เป็นผู้สมัครนะครับหรือเป็นบุคคลใดกฎหมายใช้คำว่าบุคคลใดหรือยอ
1: ม
0: ที่จะลงคะแนนเพื่อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือได้รับสิทธิ์ในการเลือกนะครับหรือได้เลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
1: ก็อันนี้น่าติดตามเพราะว่าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะการสืบพยานเพราะว่าลักษณะที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณลงให้เขาเนี่ยคุณลงเพื่อให้เขาได้เป็นสวสมใจเขาแล้วคุณมันจะต้องเชื่อมให้ได้เพราะถ้าเกิดว่าคุณสมบัติดีกว่าผมก็เลยหลีกทางให้เขา
0: คือประเด็นเรื่องนี้นะครับเราอธิบายขั้นตอนเรื่องของกระบวนการขั้นตอนเนี่ยนะครับการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะ
1: ครับ
0: ในการที่จะส่งศาลเนี่ยเป็นอำนาจหลักของกกต.นะคร
1: ับ
0: อำนาจหลักกกต.แต่ส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยระดับเจ้าหน้าที่คือสำนักงานอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้เรียกว่าคณะเรื่องขึ้นไปอนุกรรมการอน
1: ุ
0: กรรมการพิจารณา
1: เ
0: มื่ออนุกรรมการพิจารณาเห็นว่าอย่างไรก็จึงส่งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งให้ทางคณะกรรมการกกต.มีมติ
1: ชุดใหญ่ครับผมจะพ้นวาระ
0: พ้นวาระ
1: ก็ลองดูฮะอันนี้ตามกันดู
0: ครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของทางด้านกรณีโอ้อันนี้ผมก่อนจะไปเรื่องของจับนายกเพราะ
1: น
0: ายกไทยอันนี้นายกไทยข้างล่าง
1: ผมก็เชียร์แล้วก็ผมก็น้ำตาไหลไปด้วยนะคุณจริน
0: ดูไหมล่า
1: สุดเปิดหมวกอะเด็กคนนี้เป็นเด็กก็เคยเล่นดนตรีมาผมก็รู้อยู่แล้วคุณก็คงจะรู้แหละว่าคือผมว่าตอนเนี้ยเขาระดับคือเอาแค่คนร้องเพลงเพลงรุ่นผมเลยนะที่เขาเล่นเนี่ยผมเล่นเนี่ยนะผมแกะเป็นเดือนได้แล้วสำเนียงอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหเป๊ะมากอะไรอะไรมาปรับปรุงของต้นฉบับด้วยซ้ำบางทีเป
0: ็
1: นไปในลักษณะสโลว์ลีดเนี่ยนะฮะแล้วร้องด้วยเนี่ยคอร์ดแล้วก็ร้องไปเนี่ยมันก็ธรรมดามาก
0: คือเอาแค่คือเป็นการแยกประสาทสัมผัสแล้วก
1: ็
0: เป็นเรื่องของการใช้เทคนิคแล้วยังไม่นับนะครับ อันนี้ก็คือเรื่องของการเล่นดนตรีแต่เรื่องการร้องเราจะเห็นว่าการเล่นดนตรีกับการร้องเนี่ยมันจะแยกศาสตร์ออกจากกัน
1: ถูกต้อง
0: แล้วจึงมาผสมกันผมเนี่ยโอ้โหผมก็เคยเล่นอะไรนะคือลองหัดเล่นดูแล้วก็ศึกษาแค่เห็นเนี่ยนะครับคือเทคนิคต่างๆเนี่ยคือลักษณะเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าอันนี้เขาฝีมือของจริง
1: ใช
0: ่คือบางครั้งเนี่ยแค่กระแสมันไม่ได้ว้าวไงแต่ถ้าคนแบบอันนี้มันคือมันความสามารถรู
1: ้คือไม่ว่าการร้องอาจจะไม่ได้ไพเราะเขาร้องอย่างเดียวเพราะสมาธิเขาก็ต้องแยกไปอย่างนี้แต่ว่าถ้าโดยมวลรู้การเล่นกีตาร์วิธีการนำเสนอการ
0: สื่อสาร
1: การ
0: สื่อสารกับผู้ฟังการควบคุมเวที
1: การควบคุมเวทีหรือเอนเตอร์เทนคนดูคนอะไรต่ออะไรคือครบขนาดนี้ผมว่าในโลกน่าจะแค่คนเดียวนี่แหละ
0: โอ้โหมัน
1: แล้วคนไทย
0: 1ใน100ล้านอ่ะ
1: เป็นไปได้คุณจะเป็น
0: 1ใน100ล้าน1ใน1,000ล้านน่ะคือลักษณะการเล่นชมน้องนิดนึงคือลักษณะการเล่นในเรียกโค้ดดนตรีคือเธอเล่นจนเหมือนกล้ามเนื้อมันจําคือกล้ามเนื้อมันจําเลยคือเวลาเล่นเอานึกภาพง่ายๆครับ
1: ปุ๊บลง
0: คือการที่เธอร้องแล้วดีดอย่างเรียกว่าเทคนิคอย่างเช่นเรียกว่าแทปปิ้งคนแทปปิ้งเดี๋ยวแบบแทปปิ้งหรือกวาดสายหรือสวิปปิ้งอะพาชิโอต่างๆที่เขาขดีดแล้วเคาะอย่างเงี้ยหลายๆเทคนิคหลายๆเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วร้องไปด้วยแล้วสื่อสารกับคนดูด้วยถ้าเรานึกภาพความยากนะให้นึกภาพว่าเราเขียนภาพเนี่ยคือเขียนเนี่ยขีดวงกลมมือขวาเขียนสี่เหลี่ยมพร้อมกันนั่นแหละ
1: ชัดเจน
0: คือมือซ้ายเขียนวงกลมมือขวาเขียนสี่เหลี่ยมไปพร้อมกันนะแล้วก็ยิ้มคุยกับคนดูแล้วก็ทำสามอย่างไปพร้อมกันนะพูดไปด้วยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปด้วย

0: มันไม่ใช่ง่ายเลยอันนี้ต้องยอมและสมควรแล้วฮะที่จะต้องสนับสนุนเพราะเป็นหน้าตาของประเทศชาติ
1: ซอฟต์พาวเวอร์ของจริง
0: ของจริงของจริงเขาเองเขามีกริยามารยาทเป็นคนไทยแบบลักษณะฝรั่งจ๋าหรือว่าแนวลักษณะสากลทั่วไปก็ทั้งชุดทั้งกริยามารยาทและวิธีการวางตัวอะไรต่างๆในต่อไปเนี่ยรอบวันที่22กันยาที
1: ่
0: ว่าจริงเนี่ยคือได้ไม่ได้ผมว่าตอนนี้เขาได้กำไรแล้ว
1: ถูก
0: แล้วประเทศชาติก็ได้
1: สนใจตรงนั้นแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ต้องสนใจแล้ว
1: ไม่ต้องสนใจได้แชมป์ตอนนี้ถือว่าชนะแล้ว
0: ใช่
1: ทั้งโลกครับ
0: ใช่
1: ใจทั้งโลกไม่ต้อง
0: ทั้งโลกใช่เพราะว่าก็ไม่รู้นะเทในโลกโซเชียลเขาก็เหมือนกับว่าเขาวิจารณ์ว่าลักษณะนั้น
1: เอาไปดูเรื่องอื่นทุจริตนะฮะจับนายกเฮงเจ้าหน้าที่ข้าราชการ
0: นายกชื่อเฮงเหรอ
1: ปฏิเสธใช่นายกชื่อเฮงครับปฏิเสธข้อหาอ้างโดนปลอมลายท้าตรวจเส้นเงินครับเอาไปดูครึ่งล่างหน่อยไปดูครึ่งล่างไปดูหน่อยตำรวจบอกตำรวจปปปครับนายเกียรติปานแก้วนายกำลังชักยกเฮงอายุ62ปีพูด150,000บาท
0: อ
1: ้างมีโควต้าช่วยให้สอบผ่านไปข้าราชการท้องถิ่นที่คอนโดนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลละเอาะอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษผู้ร่วมขบวนการถูกจับกุมได้บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงกับเรื่องของแชทข้อความแล้วก็เส้นเงินดูเส้นเงินเป็นหลักก็ไปสอบในส่วนของทางผู้เสียนะครับก็ไปสอบดูว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยว่าไปโอนให้ใครอย่างไรฐานที่เพียงพอนะครับก็นำเรื่องนะครับเสนอเนี่ยก็บอกว่าคือบอกถูกแอบอ้างลายแอบลาย
0: ก็ต้องพิสูจน์กันอันนี้เป็นผู้ต้องหาก็ว่ากันไป
1: ที่พยานหลักฐานมาเท่านี้มันเพียงพอนะ
0: ครับผม
1: ไปดูนะครับก็ผมก็อยากดูเรื่องนี้หน่อย
0: ประดาน
1: ะคือภาพมุมขวาล่างเนี่ยนะครับเป็นภาพของนางชมมณีน้อยหลักฐานที่ดินวัดป่าอดุลยารามอ้างพิรุธตั้งเจ้าอาวาสก่อนประกาศตั้งวัดเตรียมแจ้งความก่อนครับคือเรื่องนี้นะครับก็คือว่าทางญาติของนายเฮียงนายเฮียงเนี่ยนะครับคือเป็นเจ้าของที่ดิน
0: ไม่
1: บอกว่าเป็นตัวแทนของ
0: แค่เป็นตัวแทนเป็นบุตรบุญธรรมแต่บุญธรรมเนี่ยแทนที่ว่าผู้ปรากฏว่าพี่ๆน้องๆเป็นผู้ตั้ง
1: คือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้คือเอางี้นะครับคือเรื่องเนี่ยคือแล้วก็มีพยานนะครับมีผู้ว่ามีในอำเภอมีอะไรต่างๆเนี่ยครับยังไม่เสียชีวิตดังนั้นกรณีสินขณะนั้นยังไม่เป็นมรดกฟังการครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยที่ดินแปลงนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ
0: ์
1: โดยตรงในการตัดสินครับกระบวนการก็คือหลังจากนั้น1ปียาและมีเอกสารเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตเจ้าของกรรมสิทธิ์เสียชีวิตไปนะครับเอกสารทางทะเบียนในการโอนกับสำนักงานที่ดินเนี่ยยังทำไม่แล้วเสร็จนะการก็คือต่อมาว่าในขณะนั้นนะครับตัววัดในขณะนั้นนี
0: ่
1: น่าจะเป็นสำนักสง
0: ฆ์
1: ยังไม่ได้เป็นวัดได้รับมอบที่ดินแปลงนี้ไปทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็เรื่องนี้นะครับคดีนะครับโดยเฉพาะทายาทกระบวนการเนี่ยครับเรื่องนี้ชัดเจนออกมาเลยว่าคือตายแล้วว่าสมบูรณ์แล้วแม้ว่าไม่ต้องทำการโอนทางทะเบียน
0: ครับผม
1: เพราะแตกต่างกันนะซึ่ง
0: ครับผม
1: ทีนี้

0: ในกรรมสิทธิ์ตรงนั้นใน
1: ที
0: ่หน่วยงานของรัฐหรือทางด้านก็มีสิทธิ์ในการที่ไปทำดำเนินการกับทางก็โดยอาศัยคำพิพากษาเขาเปิดเรื่องเอาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอดีตมีการบอกสถานะในเมื่อขณะนั้นเนี่ยยังไม่มีสถานะเป็นวัด
1: นี่นะฮะมันก็เหมือนกับเรื่องที่ผมเคยทำกันวัดแถวบ้านใกล้เป็นวัดก็สู้กันมากระทะที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จบไปแล้วแต่ว่าเนี่ยจะเป็นนักโต้วาทีอย่างดีหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: คือหมายความว่าคือพูดสู้กันไม่ได้แม้แต่ทนายท้ายที่สุดนะให้ผมฟันธงก็คือวัดเพราะเนื่องจากขณะถึงไม่เป็นวัดตัวนั้นเขาเจตนารมณ์อุทิศให้สาธารณประโยชน์เป็นสมเจตนารมณ์ของผู้ให้แล้วเนี่ยส่วนทางทะเบียนมันเป็นอีกเรื่องนึง
0: คือทะเบียนที่จะไปโอนก็อันนี้เป็นเรื่องของก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึง
1: ใช่ครับผมต้องแยกอ่ะ
0: คือแยกแต่ละส่วนเนี่ยกฎหมายเขาพยายามแยกนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปมีเรื่องราวที่น่าสนใจช่วงสกู๊ปข่าว
1: เชิญครับ

0: ช่เลย
1: แต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของรายการเช็คอินที่สถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของเช็คอินทินผู้แทน
2: การปราบปรามขบวนการทุจริตเบียนนะครับหรือทะเบียนศูนย์ขบวนการเนี่ยเขามีรูปแบบ
3: ที่กำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยประกรวดและชุดโดป้าไนท์1561ถึงปี2000ทางการใช้บ้านเลขที่ที่ไม่มีอยู่พบว่าคนต่างด้าวต้องสงสัยทางตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้วมือกับฐาน

0: ำรวจจึงรวบรวมหลักฐานดำเนินอดีตปลัดอำเภอชัยปราการคนและชาวเมียนมาผู้ถูกกล่าวหาและเชื่อมโยงกันอาจมีการเก็บที่เรียกว่าขบวนการฟอกแรงงาน
1: 15รายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับคืออดีตปลัดอำเภอด้วย
2: เนี่ยท้ายเนี่ย
1: ให้ท่านไฮไลท์เลยพื้นที่ชายแดน
2: ถูกต้องคืออย่างเงี้ยจะบอกว่าจะเซ็นอนุมัติอะไรต่างๆแล้วก็ทวีจะมี
1: ว่าอันนี้นะครับก็ชัยปราการก่อนหน้านี้ก็ที่ดินแดงใช่ไหม
2: คือชัยปราการนี่แกเขาเรียกทะเบียนสูงไปตามชายแดนไม่มีภูมิ
1: ท่
2: า
1: ที่
2: ใช่แต่ว่าทั้งไม่รู้ชาติไหนเนี่ยฟรีรักษาฟรีของเราก็
1: ไม่ใช่ครับการรักษาพยาบาลจะเป็นอย่างนี้ครับ
2: ยังมีคนต่างชาติมาช่วยใช้ถามว่ามันเป็นธรรมสำหรับคนที่ให้คำเสนอความหรือว่าอาจจะพูด
1: แล้วกระบวนการตรงนี้นะครับทำไมเนี่ยมันยังคือระบบเนี่ยมันคืออย่าง
2: ชัดก็นี่
1: แหละคือเขาจะไปตรวจสอบมันก็ดูคลุมเครือกันนะหรือเอกสารอันไง
2: คือสรุปอีกทีนึงก็คือพวกเรา
1: ฝากไว้นะครับกับหน่วยงานแล้วถ้ามีผู้นะครับช่วงต่อไปละครเดี๋ยวละครนำเสนอ
3: ขอขอบคุณทุกท่านที่ผมอยากจะบอกว่าพระ

0: ความผิดซ้ำแต่ประเด็นนี้คือในขณะที
1: ่จำคุกผม1ปีผมขอโทษนะคือ
2: ถ้าทำได้เพราะที่ผ่านมาก
1: ับคุณอ้อยครับเพราะผมจะไม่ทำตัวแบบเดิมแล้วแล้วก็จะทำแบบที่พูด
3: ขอบคุณนะครับ
1: เอ้ยสอนเอ้ยไอ้ที่พูดไม่ได้ยินไงฮะชอบอะไรปากดีอ่ะ
4: ผัวพี่นี่อะไร
1: แล้วไงฮะอย่ามาวางขวางบ้านคนอื่น
4: อ๋อ

0: จำคุกไว้1ปี
1: จำคุก1ปีแต่ให้รอลงอาญา
0: แต่ในละครไม่ได้ลงโทษ1ปีไม่ปีนั้นน่ะบวกกับคดีหลังได้เลยไปแต่เงินจาก2ปีสมมติว่าคดีแรกเนี่ยศาล
1: ก็คือไม่รอลงอาญาคือเอาไปจำคุก
0: เลยเดิมเนี่ยที่รอกันอยู่เนี่ยว่าถ้าเป็นกรณีที่คดีแรกเนี่ยจริง
1: ลงโทษจริงจำคุกจริง
0: จำคุกจริงลงโทษ3เดือน3เดือนเศษอะไรอย่างนึงเป็นการ
1: ให้สามารถเพิ่มโทษให้สามารถเพิ่มโทษติดคุกอยู
0: ่แล้วไปทำผิดในนั้นไอ้นี่ก็ลงโทษไปไม่จำเป็นจะต้องการทำผิดในความผิดฐานเดิ
1: ม
0: ระหุโทษระหุโทษก็คือไอ้โทษที่จำคุกไม่เกิน1เดือน
1: ใช่ครับผิดไม่จำเป็นจะต้องเป็นฐานความผิดเดิม
0: ใช่แล้วก
1: ็มันมีกฎหมายเรื่องของการป้องกันเรียกว่าการป้องกันความรุนแรง
0: ในอย่าไปถึงเวลาปั๊บให้ฟังแล้วนะ
1: กฎหมายนั่นหนึ่งลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

กลับมาคุยกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้02ครับ2066102-3ที่ทำหน้าที่โดยไม่ชอบก็คือมีหน้าที่ให้ไปจัดการทรัพย์จากกองมรดกติดต่อเข้ามานะครับเป็นความผิดของต่างมันต้องไปดูว่าผิดต่างครับถ้าใครจะรับเอกสารตอนที่เปิดดูนะครับว่าผู้จัดการมรดกเป็นยังไงบ้างในรายละเอียดนะครับ02ครับ2061-3นะฮะติดต่อที่ครับทางแพ่งทางอาญากระบวนมีปัญหาก็ได้คุยกันในความโชคธุรกิจโควิดมาร่วมรายการติดต่อที่หน้าไม้นะถ้าเก็บไว้นะครับไม่ปล่อยไว้น้องจานะครับสอบ4แปลงตอนนี้ยังไม่ได้4แปลงนี้มีทายาทเป็นผู้จัดการมรดกคะคุณพ่อไม่

0: เท่าที่ฟังยังไม่มีเพราะว่าถ้าคู่สมรสนะครับคือในส่วนเป็นสมรสกันเนี่ยลูกก็จะเป็นลูกโดยชอบด้วยก็เป็นคู่สมรสเพศทายาททุกคนก็จะเป็นฐานนะครับให้ทายาทท่านอื่นก็ได้คือคุณแม่ก็ได้หรือคุณลูกก็ได้หาเราไว้วางใจคนไหนอย่างนี
1: ้
0: นะครับดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวต้องจดทะเบียนสมรสกันไหมนะครับคุณพ่อคุณแม่ลูกเนี่ยนะครับถ้าได้จดนะครับจดทะเบียนรับรองบุตรไหมหรือเช่นให้ใช้นามสกุลอยู่บ้านเดียวพ่อแม่ลูกกันอันนี้นะครับแต่โดยดกนะครับ
1: ครับผมอ่ะนะ02ครับ2066102ยอกมีเคสกรณีขายกรณีมากเลยนะครับอยากให้การมรดกคือบุคคลที่ได้รับมีการยักยอกก็จะมีนะครับเอาไปอ่านเลยนะฮะสมัยโทรกันได้เลยนะครับที่02 0ฮอตไลน์ระบบ LINE แอดถือเป็นความผิดหรือเปล่าตามกฎหมายยักยอกนะฮะโอนทรัพย์มรดกมาเป็นข่าวนะครับเอาไปอ่านนะครับอยู่ในระบบ LINE นะใครจะโทรเข้าที่หน้าท้ายสายก็ข้าหมายได้เลย02ครับ206 02ครับ206 6เรื่องของการขอเอกสารกฎหมาย
2: มันเป็นอย่างนี้ครับไอ้ทางไอ้แพ่งเนาะแต่ผมดวงอ่ะ
1: เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปว่าม
2: าเขาก็ยืมเงินผมไปให้ดอกแล้วก็ร้อยละผมก็ยอมเขาก็
1: คุณให้คนอื่นยืม
2: ก็ทำสัญญาม
1: ีสัญญาม
2: ีครับ
1: กู้กันตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
2: หลายปีนะ
1: ประมาณครับประมาณ
2: 10กว่าปีละ
1: 10กว่าปีเท่าไหร่ฮะ
2: เงินมันไม่ถูกต้องอ่ะเขาเป็นคน
1: อย่าเพิ่งแบบ

0: ก็ว่าฮะครับได้ยินครับได้ยิน
1: เปิดทด
0: สำละทีละ 2,000 3,000 ตอนแรกสำละหมื่น
2: ครั้งสุดท้ายครับ
1: ตอบให้ตรงนะเพราะจ่ายเนี่ยเมื่อไหร่ฮะกูครับว่าคุณจะสามารถเนี่ยคุณจะได้สบายใจประเด็นที่1ก่อนครั้งสุดท้ายเมื่อปีไหนเอา
0: แล้วมันก็หมดปี70นะ
1: ถามมาเยอะแล้วผมจะไม่ให้คุยในรายการนะ
0: ตามหนังสือสัญญา
1: ว่าจะหมดปี70ฮะบุญส่งครับการคำนวณ
0: ครับครับ
1: การจะถ้าข้อเท็จจริงคุณไม่สามารถบอกท้ายเมื่อไหร่การจะนับอายุความมึงคือสรุปแล้วยังไงฮะค
0: ือง ี้นายศาล
1: งี้อาจจะเป็นประโยชน์ที่เราจะต้องตอบครับ02ครับ2066206102013ถ้าเป็นแล้วบอกเพราะว่าเมื่อกี้หลุดว่าผ่านทนายจึงขออนุญาตที่จะไม่ให้ไปต่อนะครับไม่ได้จากผู้ที่เล่าใดๆหรือไปทำอะไรต่อทั้ง610213ครับ02ครับถ้ายังไม่มีทนายติดต่อนะครับระบบ LINE @10 Hotline พี่สาวเป็นคนโสดทราบว่าจะขอคืนที่ที่โอน
3: ค่ะหนูไหนนี้ว่าผู้ตามมาตรา
1: ลงรายละเอียดเอาประเด็นนะฮะที่
3: ให้คืนภายในเขายังไม่ได้ให้ค่ะ
1: คืองี้ฮะ
3: ทำเมื่อปี7ค่ะ
1: ปี67ได้1ปี
3: 68ค
1: ่
3: ะ
1: เชิญฮะ
2: เรามาเขียนกรอกนะครับเป็นแบบฟอร์มถ้ากรอกข้อความครบถ้วนว่ามีกำหนดคืนเมื่อไหร
1: ่
2: นะครับเนี่ยจริงๆถามว่าตามกฎหมายนะครับพ้นกำหนดแล้วไม่ส่งดอกหรือร้องบังคับคดีได้อายุความ

0: ถ้าเราใจดีลูกหนี้เจ้าหนี้ยังเจรจากู้เนี่ยพอคุณส่งมอบนะครับมันใช้บังคับได้ตามกฎหมายแล้วทำสัญญากู้จะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ฉบับเดิมก็ได้แต่ตามที่นะครับผู้กู้ลาออกไปจะขยายไป1ปี2ปีก็บันทึกไว้แล้วแนบเซ็นแล้วคุณก็ยอมรับอธิบายกันแล้วก็เก็บสัญญาเดิมไว้ด้วยนะครับผม
1: แล้วตรงเนี้ย
0: โดยหลักก็คือวันที่ทำแล้วก็ชื่อของคู่สัญญาทั้งมีลายเซ็นนะครับเขียนเรียงความอย่างเงี้ยนะครับแบบ 100% อย่างนั้นจะเข้าใจว่าสัญญาเดิมว่าไงนะครับถ้ากันแต่ถ้าไม่แน่ใจ
1: แล้วอย่างนี้สมมติว่าเรามีทั้งหมด3ฉบับ
0: ได้หลายอย่างนะฮะคือจะทำต่อเนื่องเนี่ยนะฮะฉบับที่จะมาประกบเนี่ยถ้าเคยเห็นภาพอาจจะอาคารสินเชื่อหลายแบบเลยนะครับผู้กู้ผู้ให้กู้เนี่ยมีในรูปแบบนี้จะผ่อนแบบนี้จะมี
1: รวมสัญญาก็ได้หรือจะแยกก็ดันที่คุยตกลงกันแล้วคะ
0: ก็คือให้ดีก็คือลงชื่อทั้งสองฝ่ายนี่แหละพร้อมพยานเซ็นลายเซ็นชื่อลงเชิมเลยก็ได้นะครับแต่ปรึกษาท่านในความไม่ช่วยดูแล
1: ผู้ค้ำประกันนะคะไม่ใช่ผู้เป็นว่าในกรณี
0: ใช่นะครับแต่ขอให้เป็นคนไม่ได้ไปรับรองเนื้อหานะฮะพยานนะครับแต่เสริมนิดนึงนะฮะจำนำหรือจำนองทรัพย์สินว่าถ้ามันมีการผ่อนผันเวลาหรือจำนวนงวดหรือเวลารับชำระหนี้ด้วยนะฮะว่ามันจะมีผลกับหลักประกันมีผู้ค้ำประกันเนี่ยถ้าเจ้าหนี้ผ่อนผันนะครับแต่เอาเป็นหลักการพื้นฐาน
2: เลขโทรศัพท์นะครับ02ครับ2

0: จากใครนะฮะมีปัญหาอยู่ถามถ้าเป็นระบบ LINE @10 Hotline หรือมีการโอนแบบนู้นแบบนี้มันผิดธรรมมันผิดยักยอกจะได้เข้าใจก็สร้างปัญหาเกิดขึ้นนะครับพิมพ์1 3ตอนหลักๆนะครับตอนเอาไปอ่านท่านจะเข้าใจนะครับเพราะอันดีอย่างนึงคือมันยอมการไหนก็แล้วแต่มันยอมความได้ผู้เสียหายเนี่ยเขายอมหรือเปล่าเท่านั้นเองนะ53ขอกฎหมายยักยอกเดี๋ยวผมจะได้ส่งลิงก์ให้ตอนนี้นะหมายติดต่อนะครับ02ครับ233นะครับกรณีที่เรื่องของการจดจำนองที่ดินหมดแต่เอาทรัพย์ผิดเรื่องยังไม่ได้โอนนี่เออบางคนผู้จัดการมรดกเขาไปดำเนินนี่อาจจะเป็นตัวเขาน่ะนะฮะเอกสารอยู่ในหน้า7นะพิมพ์เข้ามา L คุณอาร์ต ZLG โทรผมจะได้รู้ว่าสายมันวัดนะฮะที่ถามไว้กรณีพี่สาวแล้วทีเนี้ยน้องก็ไม่มาดูแล
1: ที่ถามว่าคนถามท่านเกี่ยวหลายครั้งแล้วนะครับบอกเป็นคนเนรคุณเนี่ยให้ไหมนะครับทางกฎหมายมีพี่ให้น้องหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีถ้าเป็นความผิดเสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทนะครับให้มีคนเห็นเนี่ยก็ไม่เลี้ยงดูไม่ดูแลค่อยคำตามกฎหมายเลยนะเรียกได้นะครับถ้าผู้รับในเวลาที่ผู้ให้ฟังแค่โอ้เขาให้ต้องยากไรแล้วนะครับตอนจดลงนะครับบอกขอข้าวกินหน่อยครับให้บอกว่าผู้รับผมฉันก็ขายไปหมดแล้วนะครับต้องมีการบอกปัดคืออะไร

0: งานแสดงเนี่ยนะผมสมมติผมอย่างเงี้ยถ้ามีผมบอกปัดแล้วไปเข้า
1: เงื่อนไขนะในเรื่องของการที่จะ2066102-3นะผู้จัดการมรดกที่ชอบวางอำนาจทำนู่นทำนี่นะฮะมันมีอองทรัพย์มรดกฮะแล้วทีนี้เนี่ยนะครับแล้วการจดจำนองนั้นอยู่ยังไม่ได้โอนไปถึงการแบบเนี้ยทรัพย์มรดกถือว่ากระทำความเกี่ยวข้องกับผู้จัดมันผิดยักยอกท่านจะได้ไม่ต้องไปนั่งกล่าวนะครับตอนที่150ชัยพิมลฮะอยู่ในระบบไลน์จริงที่ที่มากนิดหนึ่งเนาะคุณสง่าครับ02102-3ครับเอกสารก็รบกวนพิมพ์นะฮะเข้ามาเลยนะครับสองท่านผมรบกวนให้โทรเนาะสอบถามครับก็แจ้งกับผู้ที่ซื้อไหมเพราะตอนทำสัญญาจะทำสัญญากันไว้นะฮะก็คือดำเนินการโอนและก็
0: ซื้อจะขายนะครับเหมือนที่คุณนันว่าแต่ว่าขายไอ้นั่นได้ขายไม่ได้กำหนดไว้นะครับถ้าเขียนควรจะให้เวลากันพอสมควรนะมีรายละอักษรจะดีนะครับลงลายมือชื่อนะฮะเซ็นไปเลยนะครับหรือผู้จะซื้อบอกอาฉันพร้อมจะซื้อขายอย่างนี้นะครับข้าพเจ้าในวันที่นี้นี้นี้นะครับทางไลน์อะไรก็แล้วแต
1: ่
0: บอกกล่าวหมายนะครับไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเวลาก็ไปนัดโอนกัน
1: ครับ
0: นะ
1: ฮะรายการผมจะได้เข้าต่อเนื่องนะ
2: พี่พวันนี่ซื้อนา25ปอนด์เจ้าของเดิมเขานั่นอากันนะดินทางเข้านั่นเพราะว่าขายให้แต่เดี๋ยว

0: แลกเปลี่ยนกันไว้แล้วนั่นอยากให้ยาหมายตัวนี้มันจะ
1: แล้วผ่านที่ดินแปลงนี้25ปีแล้วที่เราผ่านเนี่ยเขาได้โต
0: ้ไม่ได้โต้แย้งเนี่ยเพิ่งความยาว20ความกว้าง4เมตรแต่ไม่มีเงินซื้อของยายเป็นผู้มีรายจังไหนมั่งครับคุณถนอมคุณแ
1: หนนะเชิญฮะ
2: ก็
0: อันคุณถนอมฟังอีกเรื่องนึงอันพ่อกับเรียน
3: คืออย่างที่คุณอนันต์ว่านะครับนอนคำตอบในเรื่องเนี้ยข้อกฎหมายที่ก็ไม่พ้น2 อย่างนี้นะครับตอนกันเลยพอไปศาลเนี่ยใครก็ต้องใช้สิทธิทางศาลก็ต้องพิสูจน์กันแต่ถ้าต้องรักษาสิทธิ์รักษาความเป็นธรรมบางเคสบางกรณีก็อาจจะบอกอ่ะเพราะว่าถ้าจะบอกกันมองได้หลายมุมถ้ามองใจเข้าใจเรานะฮะกันได้สิส่วนของคุณยายก็ของการใช้แบบนี้นะครับถามว่าเราจะข้อเท็จจริงประกอ
1: บ
3: ข้อกฎหมายมีละในโฉนดมี
0: โฉนดในโฉนดไม่มีติดทางยายก็เลยไปซื้อตอน
3: ไอ้ไ
0: ม่ถึงทางไม่ถึงทางดำแต่ว่าจะขอ
3: ว่าทางสาธารณะเนี่ยต้องดูในโฉนดนะฮะว่าใช้ค่าทดแทนค่าใช้ทางให้เขามีโดยข้อตกลงคุณยายกับเจ้าของดินกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ครับแล้วจะมีหรือไม่มีค่าตอบแทนก็ได้แล้วแต่ต
0: รงให้พูดหน่อยเรื่องนี้ไม่ไปจบอยู่โรงพักมา
1: ตอบเนี่ยเพื่อตอบให้มันมีแนวสารเพราะถ้ายุ่งเมื่อไหร่ปุ๊บพลาดย่อมมีค่าธรรมเนียมนี่แหละคือปัญหาเรา
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ยังคุยกับเจ้าของเราผ่านได้ไหม
0: ไม่ได้ผิดกันค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะเราคุยกันแบบแฟร์ๆนะ
3: ส่วนกันได้ไหมนะครับหรือทางคืออย่างที่คุณอนันต์แนะนำถ้าจริงข้อกฎหมายคุณไปได้หรือเปล่า

0: ท่านคะให้ยายพูดอีกข้อหนึ่ง
1: เขาแรก
0: คนเก่าที่แรกไว้ก่อนนะยายไปซื้อนี่ยายวัดที่แรกบางงานนี่ก็ยังไม่ได้แบ่งให้เขาเขาก็ยังไม่เขายอมค่ะ
1: เราเอาคนปัจจุบันเนี่ยไหมในการที่จะยินยอมตาม
0: เขาพูดว่าอย่างนี้มัน
1: เอาปัจจุบันแล้วไปมันจะไม่มีมันจะมีตอนสอง
0: ยอมค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วยอมเนี่ยได้ไปยื่น
2: เขาก็คือเขายอมโดยบอก
0: เขาเรียกแสนหนึ่งยังไม่ต่อรองหรอกค่ะ
1: ต้องไม่มีคำว่าค่าใช้จ่ายมาเนี่ยมันไม่ยอมหรอกแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าฉันจะคุณยาย
0: ตายแล้วยังจะลูกชาย
1: มีที่มาด้วยการแลกที่ดินมันแบบนี้ได้รีบไปดำเนิน
2: ทำที่สำนักงานที่ดินนะฮะจะได้ชัดเจนแล้วจะต้องไปทางเรื่องให้คำปรึกษาโดยไม่ได้คิดแค่จะ
1: นะไปคุยกันก่อนนะได้ผลยังไงค่อยปรึกษาเข้ามานะนะฮะในส่วนของรายการของเราขอบพระคุณการ5ทุ่มนะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะฮะชูโชคหัตถกิจโควิดผมอนันต์จันทร์ศรีทีมงาน
3: รัฐสภากดช่อง10 P Channel
4: เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาหัวและพระบรมวงศานุวงศ์ธนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาราชทานความช่วยเหลือราษฎรส่งสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามการบริหารจัดการน้ำนวัตรวมถึงการพัฒนาอาชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ

0: ทุกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยทุกยากเดือดร้อนพร้อมกับเตรียมบรรจุสิ่งจำเป็นในการขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ทั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของ
1: เราทุกคนก็ทราบกันดีนะแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการทำผลิตภัณฑ์ไทยนะคะทางมูลนิธิก็เลยอาชีพต่างๆและเร็วที่สุด
0: ด้วยพระมหาวชิระราชธิดาได้ปรักและในหลายโอกาส
2: ในเรื่องของสภาวาทีวิทูตในการสื่อสารนั้นทำได้ถ้าได้รับการฝึกฝนและได้รับทั้งความบันเทิง
3: ได้กี่แต้ม
4: เฮ้ยเป็นเล่า
3: เพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกทุกกลางสไลด์หลบไปได้สูงในบ้านจะเก็บไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับแต้มสุขภาพดีด้วยการเข้าพรรษา
5: ถ้าพาผมนายชัยชนกชิดชอบ
6: ประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
7: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทั้งระบบ Android และ iOS สถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
8: จังหวัดนครสวรรค์ของดีใหม่โดย Gen Z
9: เสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
10: มื้อเย็นอีก2ขาบ
11: มาก
10: ครับ
11: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่1จุ่มนี่อีก4ขาบเกินอ่ะ
12: คุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย

0: นซีดีได้
1: ที่รอคอยความหวังเหนือทุกความห่วงใยนั้นคือพระราชในการรักษาเข้าใจผืนดินทำเพื่อให้การพัฒนา

0: รายการ
1: ด้วยตนเองศึกษาหาความรู้ค้นคว้าก็ด้วยตัว
2: สวัสดีครับผมชื่อเจมส์ครับแต่ก่อนเนี้ยผมเป็นนักออกแบบเกมเป็นนัก
3: ท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านจากคุณแม่เป็นของขวัญ นะครับตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นขึ้นมาได้ถึงวันนี้นะครับน้องก็ได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงไปแล้วนะครับความเป็นมาแล้วก็ทักษะต่างๆชมกันเลยครับ
2: มาจากคุณแม่น่ะซื้อคอมให้นะครับ
4: ตอนที่ได้เคสคอมมาครั้ง
2: บอร์ดแล้วก็ติดซาวการ์ดไว้โทรสภาก็200เอามาจากร้าน
4: กรอบคอมครั้งแรกเจอปัญหา
2: อาจจะเสียบสายการเปิดเครื่องผมเอาข้อมูลนี้มาจากก็ต้องทำได้ต่อครับ
4: ถ้าใครอยาก
2: ว่าถาม Google อะไรเงี้ยครับ
4: และผู้ที่มอบอุปกรณ์คอมบางส่วนลุงสอนน้องเจมคืออะไรบ้างครับ
5: บนออนไลน์ที่ทำให้ตัวเองออนไลน์มีข้อดีและข้อเสียให้พอคนรู้ไม่จริงตอบมาเราจะรู้ว่าสิ่งที่เรารู้มาไม่จริงหรือมันไม่ถูกต้องเนี่ยมันต้องใช้เวลาอันที่3ก็คือว่าเขาพูดว่าอะไรดีไม่ดีครับผู้ชำนาญเฉพาะทางเช็คคอมผมคิดว่าก็ไปแนว4
4: ให้เราดูหน่อยครับ
2: ที่ใช่ครับบันเลือกคอมพิวเตอร์สปายที่วันนี้ก็จะเป็น150วัตต์แค่ดูแค่การ์ดจอเราใช้เท่าไหร่พอกับ CPU พอกับการ์ดจออยู่ชิ้นต่อไปเนี่ยจะเป็นคุณแม่ซื้อชิ้นเล็กก็ได้แค่นี้ครับมันสกาดนี่ในสมัยก่อนนี่คือแบบสมัยนี้ถือว่าน้อยนะอันนี้เป็น DDR2 จะเป็นรูปแบบประมาณนี้ฮะคอมลุงเหมือนเดิมฮะล้อออกมาเป็นแผงวงจรหลักนี่แหละครับ
4: พอประกอบเสร็จใช้ได้
5: ป
4: ั
5: จจุบันเขาอายุ30กว่าแล้วก็เขาก็ลุยของเขา
2: แรกผมก็เริ่มที่จะอยากเก็บเงินแล้วก็ไป

0: ด้วยความคิดของเด็กก็แบบอาจจะ
1: น้อย
0: คือถ้าเราอยากจะทำมันแค่ต้องศึกษา
2: yeah.
1: มากจนเสียการเรียนเลย
0: บล็อกกับเพื่อนยาวจนถึงเสียนิสัยอะไรเงี้ยเปลี่ยนก็คือแม่แบบประมาณจะลองเปลี่ยนตัวเองอะอยากจะเปลี่ยนจนมาลองสร้างเองดู
1: บอกมานะ
0: แต่ก่อนแม่ไม่ดีครับ
1: แล้วคุณแม่รู้ไม่นี่ละกันนะครับน้องเจม
3: ส์เจมส์มันก็คือการสื่อสารอย่างหนึ่งใช่ไหมสนับสนุนในสิ่งที่เด็กชอบไม่ใช่สิเจมส์ก็ชอบเรื่องคอม
0: โรบล็อกจะเหมือนตัวละครเราจะเป็นเลโก้นะครับเป็นมินิเกมแล้วก็สร้างระบบการโดนแบบทุนให้เราก็จะเข้าตัวบล็อกเนี่ยคืออันนี้ไปกันฮะเพื่อให้ตัวละคร
1: เอ้ย
0: เราเรียนรู้มาจากนี่อันนี้ทำไมเขียนไม่ได
1: ้น้องเจมส์สร้างเองให้พวกเราดูหน่อยครับ
0: อันนี้เป็นเกมแนวต้องคอยแบบเช็คว่าอยู่หน้านี้ครับมันจะเป็นห้องแบบเราควรแค่ต้องจ้องมัน
1: ไหมครับที่น้องเจมส์ได้สร้างไว
0: ้อันนี้เป็นเกมแนวการฟาร์มโชว์ว่าเอ้ยเล่นยังไงถ้าผู้เล่นเกิดแล้วก็กดการมัน
1: เริ่มจากสร้างฉากเกมครับ
0: นี่ฮะแล้วก็ถ้าเรากดไปเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมหญ้า
4: สมมติถ้าผิด
0: เนี่ยจะเป็นหญ้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวละครในRobloxมันที่เราจะใส่มาคลาสสิกของRobloxก็คือNoobเ

0: ภูมิใจแล้วก็จะอะไรอย่างงี้ครับอยากให้มันกราฟิกสวยๆอยาก
1: เขียนโค้ดเกมให้พวกเราดูหน่อยคร
0: ับ ให้ตัวละครตัวนี้วิ่งเร็วครับ
1: อยาก
0: การมีหน้าจอหรือขึ้นมาใช่ไหมฮะแต่ว่า
1: หลังจากสร้างเกมเป็น
0: เรานะอยากจะสร้างเกมก็ได้เงินเมื่อผมทำได้แล้วก็อยากจะสอนให้ดูว่าเราจะเขียนได้ไหมก็
1: ว่าอะไรครับ
0: ชื่อเรียวแล้วก็เป็นเพจที่เอาไว้เช่นการเขียนโปรแกรม
1: นอกจากน้องเจมจะทำคลิป
2: ครับ
0: ตอบแชททุกคนนะครับวันไหนที่ผมต้องเรียนก็
3: สอนครับมันจะมีชื่อตรงนี้ครับหนูมีอะไรบ้างมีหางประมาณนี้เนาะ
0: เชื่อให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนเรื่องคอมกันครับเป็นการยิ่งกับคอมประกอบ
1: โค้ดเกมกับน้องเจมอีก
4: ถ้าไม่เก่งอยากจะสร้างเกมของตัวเองเนี่ย
5: ครับครับ
0: ทำโมเดลมาจากอินเทอร์เน็ตก่อนครับนี่ครับมันจะมีส่วนของข้างบนพาร์ทเนี่ยจะออกมาครับนะ
4: โอเคเลยครับ
0: เนี่ยจะเป็นการขยายส่วนนี้ค้างนะแล้วเราก็อันครับขยายเท่ากันเองสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะครับ
1: อย่างน้องเจมกับนัดหนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับ
6: และฝุ่นละออง

0: ้อนแต่ต้นเดียวคงไม่พอทำให้เมืองกลายเป็นเมืองในสวน
1: ตัวเองดีกว่าเรื่องส่วนรวมมัน
2: โทรทัศน์รัฐสภาเปิดช่องทางให้คุณติด
3: เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดกับ
4: คุณอาจจะมีเกมที่มียักษ์นะก็จะมาชมกันว่าคนที่เก่ง
5: ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของน้องขนาดไหน
6: ซ่อมอยู่อย่างเงี้ยครับน้องเขาก็ช่วยเช็คเบื้องต้นดูก่อนไม่ติดอย่างเงี้ยครับน้องเขาก็จะ
7: สมมติว่าคอมมัน
5: ครับคอมพิวเตอร์เครื่องนี
7: ้พอดีคอมเครื่องนี้เขาพังครับผมก็เลย
5: ไขปัญหาคอมเบื้องต้นถอดแรมออกมาแล้วต้องทำยัง
7: ตรงนี้ครับประปาตรงนี้อาฝุ่นอาจจะเข้าไปก็ได้อย่างงี้ถ้าแรมเราเนี่ยถ้าทำความสะอาดแล้วเนี่ยมันจะกระอุสะพายเป็นที่แรมครับแรมมีสามารถเปิดได้ครับ
8: นะคะมีโซนบ้างนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีมุมที่
7: คือ assistant ก็เป็นผู้ช่วยสอนใส่ตรงนี้นะใส่ตรงนี
6: ้จัดหน้าจอนะครับวันนี้ครูก็จะให้โจทย์แสดงเช่นรูปหัวใจมาสักรูปไหนก็ได้ที่นักเรียนชอบครับเลือกกันนะครับ
5: น้องเจมส์ครับ
7: ถ้าจะมาแสดงผลอีกทีนึงบนหน้าจอเพื่อรันเข้าไปในชิปของไมโครบิต
5: เอ๋ย
7: หัวใจแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเพลงได้ตอนเด็กๆก็ต้อง
6: ในโรงเรียนก็มีห้องคอมทั้งหมด3ห้องนะ
7: ใส่ความแสงมันแบบ1วิก็คือแบ

0: ครับ
1: สวัสดีครับลูกมีไหนกองหินตอนนี้ออนไลน์เพื่อให้เพื่อนที่อยู
2: ่เนี่ย Google Meet ครับจะเข้าได้ครับเป็นลิงก์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: วันเจมไปเปิดรอไว้ก่อนนะลูกว่าให้เตรียมพร้อมได้เลยนะครับมีส่วนร่วมเยอะค่ะจะเริ่มต่างๆโปรแกรมอื่นๆที่เป็นแปรให้เพื่อนหรือว่าบอกเพื่อนว่าทำยังไงแดงทาเลนโชว์เจมก็ใส่ตัดต่อให้เพื่อนกิจกรรมและเราถ่ายภาพ
2: คือสนุกผมก็ได้นับว่าที่เป็นผมก็ต้องมาตัดส่งให้กับทาง
1: เราเรียกว่าการคิดเชิงกลยุทธ์แล้วก็วางอุปสรรคต่างๆต้องแก้ปัญหาอุปสรรคไปเรื่อยๆก็ท้าทายให้เขาหา
3: ได้นะครับสามารถเขียนโปรแกรมเขาก็มีความสนใจอาจารย์
4: เพื่อนสนิทของน้องเจมส์ครับ
5: โพสสร้างเกมอะไรคร
2: ับผมให้ยูริเขาทำส่วนเตียงอะไรอย่างนี้ผมก็จะเขียนหาวางแผนก่อนว่า
6: แต่เป็นแผนครับให้ผมเจมส์จะเป็นคนบอกครับว่าให้ทำอะไร
4: คิดว่าน้องเจมใช้เวลาอยู่กับสังคมหรือการทำงานเอ้ยนอกจากน้องเจมจะให้กับเพื่อนเพื่อนทำ
7: คิดแล้วนะครับสำหรับผู้ปกครองท่านใดนะครับว่าการอยู่หน้าคอมแต่ก็สาวสำหรับช่วงหน้าครับใครอยาก
8: แออัดเมื่อเข้าไปสถานหน้ากากเมื่อไปโรงจวมหน้ากากใส่รัฐสภาไม่สามารถฟื้นฟูได
4: ้ที่สถานที่จริง

0: ไปกันเลยครับ
1: น้องเจมทำอะไรต่อครับ
0: เพื่อเตรียมการสอนครับ
1: วัน
0: ก็คือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์น้องครับเข้ามาส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับหน้าแรกเลยจะมีการติดตั้งเมนบอร์ดที่พูดล่าสุดเลยก็คือ Power Supply ครับก็คือการแจกจ่ายไฟนั่นแหละนะจะอยู่ข้างล่างนี้นะซึ่งแรมเนี่ยเป็นการนะอันต่อไปคือก็อยู่ที่เทเลไบต์ครับกับการเดทเรนเดอร์อันต่อไปเนี่ยก็คือมอนิเตอร์อันนี้ก็ขั้นตอนเนี่ยจะเริ่มมาจากลากเส้นนะครับว่าอันไหนคืออันไหน2นะครับปากกาหยิบจากข้อแรกก่อนแล้วกันอันนี้คือ Power Supply นะครับไปตรงนี้ครับเขียนตรงไหนก็ได้ครับนี่ก็มีเหมือนกันครับพัดลมถ้ามีแบบนี้ครับตอนนี้เราให้น้องแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออุณหภูมิคอร์เรทเนี่ยก็เรื่องหัวข้อวาดรูปในการวาดรูปแล้วก็วาดอะไรไปก็ได้ครับด้วยข้อความแบบนี้เราใส่แบบนี้ได้สติกเกอร์จะส่งลายแบบนี้ในข้างบนตรงนี้แล้วก็กดบันทึกเป็นกรอบที่จะเป็นสี่เหลี่ยม
2: เป็นประกอบของคอมครับได้พื้นแล้วก็ถ่ายรูปครับ
1: เรียนรู้อะไรบ้างครับในวันนี้
0: จะเป็นการวาดรูปในคอม
3: อยากไปต่อยอดเป็นรายได้นะครับทุกแฟนเพจของครูเจมส์นะครับชื่อตามต่อกันดีกว่าครับว่าครูเจมส์ของเรา
4: แต่เก่งดนตรีกีฬาเด่นหรือมีจิตอาสาช่วยเหลือคนตามมีวินัยใจซื่อสัตย์ขยันความประหยัดแวดล้อมและอีกมาก

0: ว่าตัวเองดีกว่าแซงคิวคน
1: ไม่กดละลูก
0: ว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าน
2: ะครับได้รับความรู้ไม่ว่าจะเป็นเขียนโค้ดเกมสร้างสติ๊กเกอร์หล
3: ังเขียนอันนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละเขียนเร็วเยอะ
4: ฝึกฝนเขียนโค้ดใน
3: เกมคอมเพราะว่าเป็นโปรฟิลเควสอยากให้สอนแล้วบ้างอะไรได้เพื่อโปรโมทเฟซของเราด้วยคร
4: ับท่านมีคนทักมาขอเรียน
3: ช่วงนี้ก็ 4-5 คนแต่
5: เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันต้องอึดเพราะงั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือ
6: ไอทีด้านคอมพิวเตอร์เนี่ย
1: อย่างน้องเจมส์นะคะเขามีความได้แสดงความสามารถในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปใช้เพื่อให้มีชีวิต
5: เขามีโอกาสสิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาเป็นก็เหมือนกันฮะมาเป็นความชอบในใจกว่าความเก่ง
7: เป็นคนเก่งทางคอมเดมของเขาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ของเรามาสร้างดีไหมทำจุดสำคัญมากรักษาที่สื่อกันได้ว่าอ๋อน้องเจมบอลเนี่ยการที่เด็กเนี่ยศึกษาหาความแรงจูงใจจากภายในของเขาเองนั่งทำผิดลองผิดลองถูกไปเจอคนเก่งๆก่อนแล้วเราเองจนกลายเป็นครูของคนอื่นได้ไม่ว่าอยู่จะเป็นถ้ามีความรู้พอเนี่ยเราก็ต้องหาความรู้ให้พอเขาจะมีความเชื่อมั่นในตัวนี้ค่ะ
2: ตั้งใจศึกษาค้นหาความรู้นะไว้เพียง12ปีเองครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะกดเข้าไปช

0: เหร
1: อของจำลองก็ต้องชัดฮะ
2: สิ่งมหัศจรรย์คล้าย
1: ๆโอ้ยหลวงอา
2: จริงๆชาวพุทธที่ถึงสถานที่ทั้งและพิจารณาหลักธรรมทิศสัปดาห์หรือ49วันซึ่งต้นโพนี้ถือว่าเป็นหรือพระพุทธเจ้าที่ต้นโพจ้องหรือเจดีไม
3: ่พอรู้สึกขอบคุณที่ตรัสรู้ในครั้งนี
2: ้สเจดีกลับไปมาเทวดาได้เนรมิตเรือนแก้วเจดีเพื่อพิจารณาซึ่งเป็นที่พักของขายข้าวมัทุปายาตจากนางสตรีมายั่วยวนพระพุทธมุจลินมาปกป้องพระองค์เด็ดไปประทับภายใต้ร่มไม้สัปดาห์สุดท้ายหรือวันที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรม
4: ที่พระพุทธเจ้า
2: ไม่จำเป็นต้องสร้างขนาดกรอนไปตามกาลเวลา
5: สู่แดนสวง

0: นาถบพิตรทรงตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
1: นั่นนะครับมีคนอยู่ที่ไหนก็จะที่อยู่หัวรัชกาลที่9ให้ขบวนการธรรมชาติเนี่ย